0: งาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakalsan. Thailand and China are looking to turn a long-standing friendship into a new opportunities for the future. The Prime Minister says the next chapter will focus on technology, investment, and stronger ties between the younger generations.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul presided over a ceremony marking the 60th anniversary of the nine Chinese associations in Thailand. Wu Xiaowu, the Chargé d'Affaires ad interim of the Chinese Embassy in Thailand, also attended the celebration. Prime Minister Anuttin said that for over six decades, the nine associations have played an important role in supporting Thailand's economy, creating jobs and income, and serving as a bridge of friendship between Thailand and China. He added that his visit to China in July showed that China sees Thailand as a partner for moving forward together.
3: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดและท่านก็ต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
2: The Thai government is also expanding cooperation in new industries including AI, semiconductors, electric vehicles and clean energy. It has opened a BOI office in Chengdu to connect Thai businesses with trade and investment opportunities in Western China.The Prime Minister stressed that the future of Thai-Chinese relations is about growing together and passing the bridge of friendship to younger generations, making China not only a land of ancestry, but also a land of opportunity.Pattaya has been buzzing over the past 4 days as thousands of U.S. Navy personnel came ashore to enjoy the city. Now the visit has come to an end with the USS Abraham Lincoln sailing out of Lam Chabang yesterday afternoon.The U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln, or CVN-72, has left Thailand after a four-day visit with around 5,000 sailors and personnel returning to the ship as scheduled. The carrier arrived at Lam Chabang Port in Chonburi Province on September 2nd, following an extended maritime mission. The visit gave U.S. personnel an opportunity to rest and explore Pattaya, while also carrying out logistical and resupply activities.The departure on September 6 was met with a warm farewell as officials and people at the port waved goodbye. Some U.S. personnel waved back as the carrier slowly sailed away from the Lam Chabang port. The visit marked the USS Abraham Lincoln's return to Thailand for the first time in more than 14 years, bringing thousands of U.S. Navy personnel to the area and adding to Pattaya's tourism activity over the past 4 days.Two other U.S. Navy vessels also visited Thailand, USS Frank E. Peterson Jr., which docked in Siracha, and USS Robert Smalls, which visited Mattaput Port in Rayong Province.

0: Authorities in Chonburi Province and Pattaya, together with local officials and police, provided security and assistance for U.S. personnel at tourist sites and along routes between Pattaya and Lam Chabang.The Thais Help Thais Plus scheme is entering its final month, but many participating businesses and consumers want it to continue. They say the scheme is helping to boost sales while easing everyday expenses.The Thais Help Thais Plus scheme is now in its final month, with participating businesses and consumers calling for the government to extend the program. Shop owners and vendors say the scheme has helped boost sales as consumers are more willing to spend. However, higher raw material costs mean that increased sales have not necessarily translated into significantly higher profits. They say extending the scheme could help sustain sales and support small businesses amid rising costs.
1: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกภาระในการซื้อของกับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
2: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี่ยดีขึ้นใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80-20 คิดง่าย80-20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันหนึ่งเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
3: ทำมาดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะใช้40บาทถึง60บาทถูกต้องป่ะก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: Meanwhile, consumers have also welcomed the program, saying it has helped reduce their daily expenses. Many want the government to extend the scheme while also considering higher spending limits and longer daily hours for using the benefits.
4: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช่ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรเงี้ยครับอย่างเดียวเลยใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
5: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่แบบนั้นมันจะลงหัวเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่า
0: A local festival in Nakhon Si Thammarat province is bringing the province's famous mangosteens and durians straight to consumers with free delivery nationwide. The Thai Fruits Festival 2026 at Nakhon Si at central Nakhon Si Thammarat has attracted large crowds with mangosteens and durians among the top choices at special prices.Nakhon Si Thammarat Provincial Commerce Office Chief Praphai Pet Pongpan said the event aims to promote Thai fruit consumption and create more sales opportunities for quality produce from local farmers, while connecting farms directly with consumers. The festival also offers 50 baht cash coupons as part of its sales promotion activities to encourage spending. Visitors can also use free DIT fruit boxes provided.By the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, in cooperation with Thailand Post. The service allows customers to send fruit free of charge to family and friends in other provinces across Thailand. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:14 กลับมาติดตาม NVT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหรัฐในความพยายามที่จะยุติสงครามยูเครนโดยล่าสุดได้เสร็จสิ้นการพบหารือกับผู้นำยูเครนแล้วหลังจากที่ไปพบกับผู้นำรัสเซียมาก่อนครับคณะผู้แทนสหรัฐที่ประกอบด้วยสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษและนายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนโดยทางรถไฟนับเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งสองและการที่ต้องใช้บริการโดยสารรถไฟก็เนื่องจากน่านฟ้าของยูเครนในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเคียฟยังไม่ปลอดภัยต่อการบินจากนั้นวิทคอฟและคุชเนอร์ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเพื่อนำข้อเสนอของทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีให้เซเลนสกี้ได้พิจารณาหลังจากที่ได้ไปเสนอให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าระหว่างการเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐนั้นทั้งรัสเซียและยูเครนได้ตกลงที่จะระงับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเอาไว้เป็นเวลา3วันเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่รวมพื้นที่อื่นๆขณะที่เซเลนสกี้ก็โพสต์ในเทเลกราฟว่ายูเครนมีความพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมและเขาก็มีข้อเสนอในการยุติสงครามอย่างยุติธรรมและยั่งยืนที่ได้มอบให้กับคณะผู้แทนของสหรัฐนำกลับไปพิจารณาด้วยส่วนการพบกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับปูตินก่อนหน้านี้มีการแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเพียงว่าเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาแต่จะยังไม่ประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากจุดยืนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของรัสเซียกับยูเครนยังมีความแตกต่างกันมากส่วนคณะผู้แทนสหรัฐก็เตรียมนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปจัดทำแผนและขั้นตอนอื่นๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามโดยจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
1: การกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลติดเขตทิเบตของจีนหรือที่เรียกว่าสึนามิหิมาลัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจที่ดำเนินมาสู่สัปดาห์ที่2ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 1,384 คนในจำนวนนี้43คนอยู่ในฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายรวมกันอีกกว่า 5,500 คนโดยมีราว800คนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญจากการที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งเนปาลทำให้ที่เก็บศพมีไม่เพียงพอทางการท้องถิ่นจึงต้องแก้ปัญหาศพล้นสถานที่ด้วยวิธีฝังหมู่ในหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ได้จัดเก็บ DNA ไว้เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ในอนาคตโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่

0: นิติเวชเนปาลสามารถจำแนกศพส่งคืนญาติได้เพียง100คนเท่านั้นส่วนจุดที่การกู้ภัยยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นอยู่ที่อุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรีในฝั่งเนปาลซึ่งถูกน้ำท่วมและดินโคลนถาโถมลงมาฝังกลบทำให้คนงานติดค้างนับร้อยคนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงมีความหวังหลังจากที่สามารถช่วยเหลือวิศวกรชาวจีนที่ติดอยู่นาน10วันออกมาได้และ1วันก่อนหน้านั้นก็ยังช่วยเหลือคนงานได้อีก2คนโดยการกู้ภัยดำเนินไปท่ามกลางความท้าทายทั้งจากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และระบบการสื่อสารที่ถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ไขเบื้องต้นด้วยการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งเพื่อสร้างพลังงานด้านรัฐบาลเนปาลระบุว่ามูลค่าความเสียหายและการฟื้นฟูอาจสูงหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีสหประชาชาติที่ได้ประกาศระดมทุนฉุกเฉิน50ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 84,000 คนและในวันนี้ทางการเนปาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศแด่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วย
1: เมืองกูโคโวในบัลแกเรียจัดเทศกาลแข่งลาที่อมเกียมประจำปีซึ่งเป็นเทศกาลพื้นบ้านสุดแปลกและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันโดยเห็นได้ตั้งแต่การตั้งสโลแกนการแข่งขันประจำปีนี้ที่ว่าปั่นลาไปให้ถึงหอไอเฟลกติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าผู้เข้าร่วมจะต้องนำลาทุกตัวไปตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดทั้งตรวจฟันเกือกและอัตราการเต้นของหัวใจที่สำคัญคือห้ามใช้สารกระตุ้นซึ่งก็หมายถึงพริกขี้หนูและอุปกรณ์ใดๆที่จะนำมาใช้ในการแย่ให้ลาเนี่ยวิ่งครับนอกจากกรรมการจะดูเรื่องความเร็วยังมีการพิจารณาให้คะแนนเสริมแก่เกวียนที่ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งจะทำให้ผู้ชนะสามารถได้รับรางวัลพิเศษกลับไปบ้านด้วยสำหรับปีนี้ยังมีการแข่งขันรายการเสริมเช่นแข่งกีฬาแต่ว่าบางปีอาจมีแข่งฟุตบอลลาหรือไม่ก็ประลองการดื่มเบียร์ของคนขี่ลาเป็นต้นครับประวัติของเทศกาลนี้เริ่มขึ้นเมื่อ55ปีก่อนโดยนักศึกษา3คนที่ต้องการประชาสัมพันธ์บ้านเกิดของตัวเองก็มีความโดดเด่นเรื่องลาในการเลี้ยงลาให้เป็นที่รู้จักเมื่อเป็นที่สนใจจึงได้รับการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่วนผู้ที่มาเยือนไม่เพียงจะได้ชมเทศกาลแข่งลาอย่างได้ชมพิพิธภัณฑ์ลาในเมืองนี้ซึ่งเป็นแห่งเดียวในแบลแกเรียด้วยครับ
0: ส่วนสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมเผยภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานจากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านได้พยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้มีการแจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นหาร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยที่จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างผู้คนถูกฝังอยู่อีกราว150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160คนในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566ชาวโครเอเชียร่วมชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางกรุงซาเกร็บเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมรวมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งไว้อย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าที่ถือเป็นปอดของโครเอเชียคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ด้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินและแหล่งน้ำแล้ว กลุ่มคนชุดดำและปกปิดใบหน้ารวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานที่เพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่านางซาร่าดูเตเตรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับว่าเธอรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตนเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจทางการอินโดนีเซียเผยภาพการปะทุหนักของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดได้ปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างไรก็ตามการปะทุไม่ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชน
1: ที่กาน่ามีช่างทำโลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีครับโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
3: มือกีตาร์ที่คล่ำวอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอโฟรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาน่าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก่าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพบางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาน่าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาน่าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพา สืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
0: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับพี่ท็อปและน้องยำโรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: ฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลงานยอดเยี่ยมเลยนะตอนนี
5: ้เราจำได้พูดถึงพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เหรอคะ
4: เอาดูแค่บอลไทยอย่างเดียว
0: โอเคหน่อยไหมคะเชิญค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเปิดฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเต็งอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับบุกไปเจอกับสุโขทัย
5: ค่ะก็เรียกว่ามีแฮตทริกเกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยนะคะเป็นฟุตบอลไทยลีกค่ะสุโขทัย FC เปิดบ้านทะเลหลวงสเตเดียมเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ครับบุรีรัมย์ก่อนจะเตะนัดนี้มีข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับมาร์คแจ็คสันที่พาทีมได้3แชมป์ก็ออกไปแล้วก็ใช้เอมาสันเปเรราเข้ามาทำหน้าที่เป็นรักษาการแล้วก็บุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนนะครับเป็นกีโบพิโซลี่นะครับยิงจุดโทษให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 1-0 แล้วหลังจากนั้นก็ได้ลูก2ก็ยังเป็นบิโซลี่ครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปช่วงทดเวลานะครับเป็นทางบิโซลี่ทดเวลาในช่วงครึ่งแรก 45-2 มาทำแฮตทริกได
5: ้ค่ะก็เป็นช็อตที่สัทธรักษ์ไหประโคนเนี่ยผ่านบอลให้บิโซลี่ยิงโล่งๆเลยทำแฮตทริกได้สำเร็จบุรีรัมย์นำห่าง 3-0 เลยนะคะในครึ่งแรกโอ้โห
4: เป็นแฮตทริกในครึ่งแรกเลยนะ
5: ใช่ค่ะมาครึ่งหลังนาที78ค่ะเป็นเนธานปาลาฟอสมงเปลี่ยนทางทำประตูสุโขทัยก็ตามมาเป็น1-3ค่ะ
4: ก็จบเกมเป็นบุรีรัมย์นะครับบุกมาชนะสุโขทัยไป 3-1 นัดแรกก็เก็บ3คะแนนไปนะครับก็ถือว่าก่อนเริ่มแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องของเฮดโค้ชแต่ว่าผลงานยังยอดเยี่ยมอยู
5: ่ค่ะยังมีฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นๆด้วยนะคะอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี FC 2-1ค
4: ่
5: ะ
4: เกมนี้อยุธยาได้เอเวอร์ตันมายิงประตูชัยนาทีที่81
5: แล้วก็ลำพูนวอริเออร์แพ้ให้กับอุทัยธานี FC 1-4ค่ะ
4: ครับวิลเลียนดีล่ายิงคนเดียว2ประตูนะครับให้อุทัยธานีบุกมาเก็บ3คะแนนได
5: ้ค่ะมาที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีเมื่อวานนี้ค่ะก็แพ้ให้กับอิรัก1-3ได้รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
4: ถึงแม้ว่าเราจะแพ้เกมนี้แต่ว่ายังผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยเจอกับอิรักนะครับ2เกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไทยชนะรวด2นัดส่วนอิรักชนะ1แพ้1จริงๆเราเสมอได้นะ
5: ค่ะ
4: เสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม
5: ใช่ค่ะคือเริ่มเกมมาเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะอิรักเนี่ยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เป็นจังหวะที่อับบาสโอกาอิลีพาบอลไปสุดเส้นจ่ายตัดกลับมาให้โมอาเมลเอาชาวียิงด้วยซ้ายจ่อเข้าไปเลยค่ะ
4: ครับนำเร็วตั้งแต่10นาทีแรกเลยจากนั้นนาทีที่19อิรักหนีเป็น 2-0 นะครับนี่จังหวะลูกนี้ไม่ฟาวแล้วพาบอลเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับเป็นทางฮาซันอัลตาเลบีโอ้โหยังประมาณ20นาทีแรกอิรักนำเราไปแล้ว2ลูก
5: ค่ะมาช่วงครึ่งท้ายนะคะช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยนาที45อิรักบวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 ค่ะเป็นจังหวะที่วิชัตอินรัมเนี่ยจ่ายบอลกลับหลังพลาดค่ะก็มาเข้าทางเอาชาวีคนเดิมยิงไกลด้วยขวาบอลลอยเข้าประตูไปเลยค่ะ
4: จังหวะผู้สับตูของเราก็ออกมาไกลด้วยนะครับไปเสียบอลท้ายเกมนาที86ไทยตามมาเป็น 1-3 เป็นฉันทวัฒน์กาติปนะครับที่ยิงเข้าไปคนเปิดเข้ามาเป็นศิวกรพลสัน
5: ค่ะช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีสกอร์เพิ่มค่ะจบเกมทีมชาติไทยแพ้อิรัก1-3ทำให้อิรักมี6คะแนนเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไทยเราเนี่ยมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าสถิติที่พบกันเป็นรองก็เลยได้รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดค่ะก็เข้ารอบสุดท้ายไปเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปีหน้า2027จะแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมจนถึง10เมษายนค่ะก็จะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานค่ะ
4: ครับแพ้แต่ว่ายังได้สิทธิ์เข้ารอบต่อไป
5: ค่ะ
4: นะครับ ส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาผลงานยังยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ4นัดติดละนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่เรอัลมาดริดเกมล่าสุดแพ้ด้วยทำให้ได้เปรียบอยู่นะครับลาลีกาสเปนนัดที่4นะครับบาเลนเซียเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนาบาเลนเซียมีอยู่แต้มเดียวส่วนบาร์ซ่าชนะมา3นัดรวดก่อนหน้านี
5: ้ค่ะครึ่งแรกค่ะบาร์ซ่าขึ้นนำเร็วนาทีที่6เป็นเฟมินโลเปสผ่านบอลให้ลามินยามาลนะคะโอ้โหยิงคมๆค่ะบาร์เซโลนาขึ้นนำก่อน 1-0
4: จริงๆมุมนี้ก็แทบจะไม่มีมุมยิงนะครับแต่ลามินยามาลเนี่ยสามารถทำประตูได้มาถึงนาที22เป็นเฟอร์มิโลเปสยิงให้บาซ่านำเป็น 2-0 คนส่งให้เป็นแอนโทนีกอร์ดอน
5: ค่ะโอ้โหย้ายมาก็ผลงานโดดเด่นเลยนะคะ
4: ครับครึ่งหลังนาทีที่50เป็นราฟินญานี่จังหวะเข้าฮอสจ่อๆนำเป็น 3-0 แล้วสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็นาทีที่79นะครับแดนนี่โอโม่ทำชิ่งกับเปดรี่แล้วก็ยิงนะครับให้บาร์เซโลนานำเป็น 4-0 โอ้นำขาดเลย
5: ช่วงท้ายเกมค่ะนาที84แดนนี่โอโม่ค่ะผ่านบอลให้ลามินยามาอีกแล้วยิงประตูที่2ของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายเลยทำให้บาร์เซโลนาบุกมาชนะบาเลนเซียขาดลอย5ประตูต่อ0ทำสถิติชนะรวด4นัดเป็นทีมนำของตารางเลยครับ
4: บาซ่า4นัดมี12คะแนนเต็มยิง17เสีย2นะครับเกมรุกดุดันเหลือเกินเมื่อคืนนี้โรดรีนักเตะใหม่ที่ซื้อมาจากแมนซิตี้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกด้วย
5: คร
4: ับซื้อมา65ล้านปอนด์แล้วก็ผลคู่ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของบาซ่าก็คือเรอัลมาดริดนะครับสัปดาห์นี้มาดริดไปแพ้เบติส 0-1 ก็ไปเข้าทางบาร์เซโลนาอีก
5: ก็เรียกว่าบาซ่าเนี่ยชนะรวดแล้วก็ยังไม่สะดุดเลยนะคะ
4: ส่วนบาเลนเซียเอง4นัดมี1คะแนนนะครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยแฟนบอลบาเลนเซียบางส่วนก็มีการประท้วงกินด้วย
5: คร
4: ับเข้าสนามช้า
5: อันนี้ก็เป็นผลคู่อื่นๆนะคะในลาลิก้าสเปนมาลากาเสมอเลบันเต้0ประตูต่อ0ค่ะ
4: มาลากาอยู่อันดับ18มี2คะแนนนะครับส่วนเลบันเต้อยู่อันดับ10มีอยู่5คะแนน
5: ส่วนอาราเบสเนี่ยก็ชนะโอซาซูน่า5ประตูต่อ2เลยค่ะ
4: อาราเบสอยู่อันดับ2เลยนะมีอยู่10คะแนนสำหรับอาราเบสนะครับขณะที่โอซาซูน่าอยู่อันดับ8มีอยู่7คะแนน
5: ส่วนเอสปันยอลค่ะเมื่อวานนี้ก็เสมอกับเซบีย่า1ประตูต่อ1ค่ะ
4: เอสปันยอลอยู่อันดับ11มี4คะแนนนะครับแล้วก็เซบีย่าอยู่อันดับ7มี7คะแนน
5: มาต่อกันที่ฟุตบอลคาโซเชียอิตาลีบ้างค่ะโฟซิโนเน่เอาชนะเวเนเซีย3ประตูต่อ2ค่ะ
4: ครับแล้วก็มีปาม่าเสมอมอนซ่า 1-1 โบโลญญาตามตีเสมอซาซูโอโลในช่วงทดเวลานะครับมาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลา 90+1 แล้วก็เกมใหญ่เมื่อคืนนี้ยูเวนตุสเจอกับ AC มิลานเป็นยูเว่ตามตีเสมอนาทีที่ 90+2 ยูเวนตุสกับ AC มิลานตอนนี้มี7แต้มเท่ากันอยู่อันดับ3กับอันดับ4นะครับส่วนจ่าฝูงฟุตบอลเกาโชเซเรียอากลุ่มนำเนี่ยก็จะเป็นโรม่ากับอินเตอร์มิลาน3นัดมีอยู่9คะแนนเต็มเลย
5: ค่ะเมื่อคืนนี้เกาโชเซเรียอานี่เสมอกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะมาที่บุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างค่ะฮัมบูร์กเนี่ยแพ้ไมล์0ประตูต่อ5เลย
4: ครับแล้วก็มีแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวร์กไป1-4นะครับตอนนี้2นัดที่ทีมที่มี6แต้มคือชนะทั้ง2นัดเนี่ยก็มีอัลส์บวร์กมีไฟบวกมีดอทมุนมีเอลวอสแบร์ส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดบุกไปเสมอชาลเก้0-0
5: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะเมื่อคืนนี้มีลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คู่ของอาร์เซนอลก่อนเลยค่ะอาร์เซนอลก็แซงชนะทีมเยือนเชลซีไป2-1ค่ะ
4: ครับจริงๆเกมนี้เชลซีออกนำก่อนค่อนข้างเร็วนะครับจากมอร์แกนโรเจอร์นะครับนำเร็วตั้งแต่ผ่านไป2นาทีก็หลังจากนั้นเนี่ยทางอาร์เซนอลมายิงคืน2ลูกรวดเลย
5: ใช่ค่ะก็ตามตีเสมอลูกแรกนะคะจากไคฮาแวตดาวยิงทีมชาติเยอรมนีในนาทีที่25ส่วนครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมของมิเกลวาเตต้ามาได้ประตูแซงนํา 2-1 นาทีที่50เป็นมาร์ตินโอเดกาดค่ะยิงเข้าไปท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลโหเมื่อคืนนี้ 60,000 กว่าคนเลยค่ะ
4: ครับถือว่าเป็นเกมที่ยากของอาร์เซนอลนะครับปกติในอาร์เซนอลเป็นทีมที่เกมรับดีแต่เมื่อคืนนี้แม้ว่าจะเสียประตูเร็วแต่ก็ยังยิงคืนกลับมาได้นะครับนั่นเท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะในลีกมา8นัดติดแล้วนะ
5: ค่ะ
4: ส่วนเชลซีก็มีสถิติที่ไม่ค่อยดีก็คือเสียประตูต่อเนื่องในเกมลีกมา18เกมติดละนับจากฤดูกาลที่แล้วด้วย
5: ใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มาเล่นที่ Emirates Stadium บ้านของอาร์เซนอลด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศนี่ก็โอ้โหเสียงเชียร์ฮือฮามากเลยนะคะจบเกมเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนชนะไป2ประตูต่อ1คว้าชัย3นัดรวดนะคะเก็บ9แต้มเต็มก็เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยน้อยกว่าทำให้ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางค่ะ
4: ครับส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ชนะมา2นัดก็มี6แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ4เชลซีช่วงซัมเมอร์เนี่ยทุ่มเงินไป350ล้านปอนด์ในการเสริมทัพนะครับฤดูกาลนี้เชลซีเน้นเสริมทัพตัวเก่า
5: ๆต่อมาอีก1คู่นะคะที่สนามฮิลดิกินสันสเตเดียม
4: ทำไมอ่านคำนี้แล้วยิ้มไปด้วย
5: โอ้ดูแล้วก็นะตามผลบอลที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าบ้านเอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ตอนเริ่มเกมมาเมื่อสักครู่เราเห็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับมีปะทะเลือดออกเลยต้องลุ้นว่าเล่นไหวหรือเปล่าสุดท้ายก็เล่นได้แล้วแมนยูก็นำก่อนด้วยครึ่งหลังเล่นไปนาทีเดียวเป็นไบรอันเอมโบโมยิงให้แมนยูขึ้นนำนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันมาตีเสมอจากไทดิดจอร์ดนาทีที่83แมนยูมานำอีกครั้งนาที86จากเบนจามินเซสโกซึ่งนำตอนนี้คิดว่าน่าจะได้3แต้มนะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะคะนาที86แล้วแต่สุดท้ายนะคะคดเจ็บ5นาทีนะคะเป็นนาทีที่90บวก6เลย5นาทีมานิดเดียวค่ะเป็นเอลลี่เมดแลนไนส์ค่ะโอ้โหคนนี้ยิงไกลให้เอเวอร์ตันตามตีเสมอ 2-2 แบบหวุดหวิดแล้วก็แบ่งแต้มได้สำเร็จเลยนะคะหลังเกมเนี่ยไมเคิลคาริกออกมาพูดว่าเสมอเหมือนแพ้เลยนะเกมนี้
4: ใช่นะครับก็อีกนิดเดียวเองนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ครับก็แมนยูตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องของเกมรับเพราะว่า3นัดที่ผ่านมาเสียประตูทุกนัดแล้วก็หยั่งละ2ลูกอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะครับตอนนี้3นัดแมนยูเสียไป6ประตูละ
5: ค่ะ
4: อ
5: ัน
4: นี้เป็นสิ่งที่ไมเคิลคาริกต้องรีบแก้ไขนะส่วนแมนยูมีสติที่ต้องจดจำเลยเป็นทีมที่ยิงชนเสาจนขาดมากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว
5: โอ้
4: เขาไม่นับ
5: เป็นสถิตินี้ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่
4: ให้ดูชื่นใจไงว่ามีจังหวะเขาทำเยอะ
5: ก็เอเวอร์ตันค่ะตอนนี้ชนะ1เสมอ2ก็มี5คะแนนอยู่อันดับ8ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ครบเลยนะคะชนะ1เสมอ1แพ้1
4: ใช่ไม่ต้องกดดันละ
5: ไม่ต้องกดดันใช่ค่ะมี4คะแนนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่11ค่ะ
4: ครับตารางคะแนนตอนนี้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเป็น2ทีมที่3นัดชนะรวดมี9คะแนนเต็มอันดับ3เป็นฮัลซิตี
5: ้
4: โอ้อยู่อันดับ3นะ
5: ค่ะ
4: อันดับ4เป็นเชลซีเบรนท์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลมี5แต้มเท่ากันนะครับส่วนนัดต่อไปเดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีทีมจากอังกฤษไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วกลับมาจะมีเกมใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี
5: ้
4: วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับเตะกันตอน4ทุ่มครึ่งดูจากฟอร์มแมนซิตี้กำลังมาด้วย
5: ดาร์บี้แมตช์อีกแล้ว จากฟุตบอลค่ะมาที่ฟอร์มูล่า1ชิงแชมป์โลกกันบ้างค่ะคิมี่อันโตเนลลี่กลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกลางปีแล้วก็ออกสตาร์ทเป็นอันดับ19ค่ะ
4: ครับนี่เป็นฟอร์มูล่า1สนามที่13ของฤดูกาลนะครับรายการอิตาเลียนกลางปีแข่งกันที่ประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศแข่งกันทั้งหมด53รอบปีแอร์แกสลี่จากฝรั่งเศสทีมอัลพายได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพสิชัน
5: แต่ว่าเป็น2นักขับที่ Mercedes ค่ะที่ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งผู้นำระหว่างจอร์จรัสเซลจากสหราชอาณาจักรที่ออกสตาร์ทเป็นอันดับ2แล้วก็คิมมี่อัลโตเนลลี่วัย20ปีผู้นำคะแนนสะสมที่ออกสตาร์ทอยู่ท้ายๆเลยค่ะคืออันดับ19การดูความเร็วในรอบที่50เป็นคิมมี่อัลโตเนลลี่เนี่ยเร่งความเร็วแซงจอร์จรัสเซลขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาไป1ชั่วโมง51นาที 15.281 วินาทีกลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกลางปีตั้งแต่ปี1966ค่ะแล้วก็นับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่7ในปีนี้ส่วนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลตามหลัง 3.857 วินาทีอันดับ3แม็กเวอร์สแตปเพนจากเนเธอร์แลนด์ทีมเรดบูลแล้วก็อันดับ4แลนโดนอริสแชมป์โลกจากสหราชอาณาจักรทีมแมคลาเรนค่ะ
4: คะแนนสะสมอันดับ1ที่นำอยู่เป็นคิมี่อันโตเนลลี่นะครับมี267คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลมี201คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีมเฟอร์รารี่มีอยู่191คะแนนด้วยกัน
5: ค่ะ
4: อันนี้เป็นสนามที่13ละ
5: ส่วน เทนนิสแกรนด์สแลมค่ะ US Open แชมป์เก่าอย่างคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าเนี่ยก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตามคาดค่ะ
4: ครับนี่เป็นรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะครับ US Open แข่งกันที่นิวยอร์กรอบ16คนในประเภทชายเดี่ยวครับคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าวัย23ปีจากสเปนมือ2ของรายการเจอกับทอมมี่พอลของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาเป็นมืออันดับ20ของรายการ
5: ผลการแข่งขันเป็นคาร์ลอสอัลคาราซชนะทอมมี่พอลไป3ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ3และ6ต่อ4ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีทำสถิติชนะรวดในแกรนด์สแลม18แมตช์แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายสำหรับอัลคาราซมือ3ของโลกเนี่ยหายจากการบาดเจ็บข้อมือแล้วก็กลับมาลงเล่นประเภทเดี่ยวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยค่ะ
4: ด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับอารีนาซาบาเรนกาวัย28ปีจากเบลารุสมือหนึ่งของรายการนะครับแล้วก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเทเลอร์เทาเซนของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกา
5: ปรากฏว่าเป็นอารีนาซาบาเรนกาเอาชนะเทเลอร์เทาเซนไป2ต่อ0เซตคะแนน6ต่อ4และ6ต่อ3ค่ะนักหวยเบลารุสมือ1

0: ของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจะไปเจอกับลินดานอสโควาจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2026ค่ะ
1: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour ซึ่งแข่งกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นี่เป็นรายการ European Master นะครับแข่งกันที่ครองมอนตาน่าที่สวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาท
0: การแข่งขันวันสุดท้ายค่ะแชมป์เก่าคริสตองโรเรนจากแอฟริกาใต้ออกรอบด้วยการตามหลังผู้นำคือพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษถึง6สโตรกเลยแต่ในรอบสุดท้ายค่ะเป็นคริสตองโรเรนทำเพิ่มถึง8อันเดอร์พาร์คะแนนรวม18อันเดอร์พาร์ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันกับพอลเคซี่ซึ่งวันสุดท้ายทำได้2อันเดอร์พาร์ทำให้ทั้ง2คนต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ค่ะ
1: ปรากฏว่าผ่านไป3หลุมทั้งคู่เซฟพาร์ได้นะครับต้องดวลเพลย์ออฟถึงหลุมที่4แล้วก็เป็นทริสตองลอเรนซ์ที่เก็บเบอร์ดี้ได้สำเร็จป้องกันแชมป์ไว้ได้ทำให้ได้แชมป์ยูโรเปียนมาสเตอร์เป็นครั้งที่3ต่อจากปี2022ปี2025แล้วก็ปีนี้นะครับนับเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย
0: ค่ะโอ้โหก็ดราม่ากันเลยนะคะขณะที่พอลเคซี่เนี่ยเจ้าของแชมป์ DP World Tour 15รายการก็ผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ5ปีได้อันดับ3เป็นของแฮร์รี่ฮอลจากอังกฤษทำได้รวม17อันเดอร์พาร์ค่ะแพ้แชมป์เพียงสโตรกเดียวอันดับ4ร่วมมีด้วยกันถึง5คนประกอบไปด้วยอังเคลอายโอรายูเจนิโอชาคาร่าค่ะอังเกลดีคันโกเป็น3โปรจากสเปนนะคะแล้วก็มีอย่างฟรานเชสโกลาปอต้าจากอิตาลีแล้วก็เบิร์นส์ไวเบเกอร์จากออสเตรียทำกันได้คนละ16อันเดอร์พาร์ค่ะ
1: ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์วันที่4ทำได้3อันเดอร์พาร์นะครับรวมสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์ก็อยู่ที่53รวบ
0: ค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะตอนนี้มีการแข่งขันรายการพิเศษนะคะนี่เป็นวอลเลย์บอลรายการพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเทชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์รอบแรกนัดสุดท้ายแข่งกันที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
1: ครับก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมเอสโคล่าที่มีดาวรุ่งหลายคนเจอกับโฮจิมินห์ซิตี้ทีมจากเวียดนาม
0: โดยหญิงไทยทีมเอสโคล่าค่ะได้โค้ชนาวรรณบัวแก้วหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกผู้เล่นชุดแรกเนี่ยเป็นประพัชญาพลธรรมนันพัฒน์มูลจคำสสิธรเจตตะนัทนิชาแซ่เล้านัทริกาวะสารนิรารัตน์ศรีกุตาแล้วก็ตัวรับอิสระจิรัญชาน้าประจุนค่ะ
1: ครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในเกมบุกแล้วก็การบล็อกนะครับเอาชนะไป3-0เซต25-19 26-24แล้วก็26-24
0: ค่ะผู้ทำคะแนนทีมไทยประพัชญาพลธรรมเนี่ยทำได้21คะแนนแล้วก็นันพัฒน์ทำเพิ่มอีก18คะแนนค่ะทีมไทยเอสโคล่าที่มีกันที่มาเอกปัชชาเป็นกัปตันทีมตอนนี้แข่งครบ5นัดแล้วชนะ4แพ้1มี11คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปเจอกับ NXLETแชมเปลอนนะคะนี่เป็นทีมของเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะที่ได้อันดับ2สถิติชนะ3แพ้2มี10คะแนนก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันอังคารที่8กันยายนนี้นะคะเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Premier Volleyball League ค่ะ
1: ก็รายการนี้มีทั้งหมด6ทีมนะครับเป็นทีมจากฟิลิปปินส์4ทีมทีมจากไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับก็รอบแรกเนี่ยแข่งแบบพบกันหมดคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุด2ทีมหลังจบรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
0: ค่ะจากวอลเลย์บอลหญิงมาที่วอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเข้มเน้นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสิทธิบอลค่ะก่อนจะเตรียมเจอเกาหลีใต้ลุ้นชนะเพื่อการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมชายของเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับนี่เป็นรายการชิงแชมป์เอเชียแข่งกันที่เมืองฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็ทีมชาติไทยประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับในสาย C เอาชนะกาตาร์3เซตรวดถือว่าเป็นการชนะกาตาร์เป็นครั้งแรกหลังจากเจอกันก่อนหน้านี้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน
0: ค่ะหนุ่มไทยก็ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้มข้นเลยนะคะซ้อมกันที่คิตะคิวชูยิมเนเซียมสนามแข่งขันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโค้ชปาร์คกีวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเน้นหลายทักษะเลยทั้งการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอลให้มีสปีดเพิ่มพลังความแรงมากขึ้นขณะที่ผู้เล่นบางคนเนี่ยมีอาการล้าจากเกมนัดแรกก็ให้ได้พักในเรื่องของการตีบอลส่วนสภาพทีมโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าจากเกมที่ชนะกาตาร์มาเนี่ยนะคะทำ ให้โอ้โหกำลังใจมาเต็มเลยค่ะส่วนอาการบาดเจ็บก็ไม่มีปัญหาเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวมาบ้างเล็กน้อยค่ะ
1: ครับสถิติที่เจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าไทยจะเป็นรองแต่ว่าครั้งล่าสุดรายการ AVC ครับช่วงเดือนมิถุนายนไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยจะแข่งวันนี้เจอกับเกาหลีใต้เวลา 15:00 นนัดแรกเนี่ยเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตด้วยส่วนเรานัดแรกก็ชนะกาตาร์มาได
0: ้ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์กันบ้างค่ะนุกสงขลามือ1ประเทศไทยเฉือนชนะกรนครปฐม4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทค่ะ
1: ครับนี่เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสม Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7นะครับแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค
0: ์รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ4ใน7เฟรมค่ะโดยเป็นการพบกันระหว่างนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักเสิร์ฟคิวทีมชาติไทยมือ1ของไทยแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทย3สมัยเพิ่งจะคว้าแชมป์รายการหัวหินครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจอกับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์มืออันดับ3ของประเทศไทยดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยค่ะ
1: ครับผ่านไป6เฟรมเสมอกันอยู่3-3ต้องตัดสินในเฟรมสุดท้ายนะครับในเฟรมตัดสินนุกสงขลาเน้นออกคิวอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการบีบให้กรนครปฐมแทงยากทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถออกคิวได้อย่างไหลลื่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกฤษณัฐเลิศสัตยาธรที่เอาชนะไป4-3เฟรมนะครับเฟรมตัดสินได้ชนะไป74-9
0: ค่ะแล้วก็รับถ้วยแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมค่ะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทขณะเดียวกันได้รางวัลเบรกสูงสุดไฮเบรกด้วยนะคะก็ทำไว้ที่126แต้มรับเงินรางวัลอีก 20,000 บาทค่ะ
1: ครับส่วนรายการต่อไปเป็น6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเริ่มรอบคัดเลือกวันที่9กันยายนที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับผู้สนใจก็เข้าชมฟรีเลย
0: ค่ะส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ได้มีการส่งนักตบขนไก่เยาวชนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะ
1: ครับก็จะไปแข่งกันที่จีนนะครับนี่เป็นคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูที่จีนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15แล้วก็17ปีครับ
0: ก็การเดินทางครั้งนี้ค่ะก็มีนักแบดมินตันเยาวชนทั้ง2รุ่นนะคะรวมทั้งหมด66คนแล้วก็เรียกว่านักกีฬาส่วนมากเนี่ยอยู่ในโครงการ Sport Science High Performance ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะก็จะมีทีมงานจากทางกกท.เนี่ยเดินทางไปร่วมติดตามวัดผลแล้วก็วัดศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วย
1: ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับคาดหวังว่าเด็กชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาได้ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านด้วย
0: ค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะรายการแบดมินตันเอเชีย U17 แล้วก็ U15 จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแข่งขันกันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ค่ะ
1: ครับมาดูฟุตบอลระดับเยาวชนกันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนี่เป็นการจัดโดยสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับหรือว่าทีฟาจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟายูธลีกอย่างเป็นทางการ
0: ก็แข่งขันกันที่ TC ฟุตบอลคลับพระราม9ค่ะเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมที่รวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้เลยนะคะมากถึง 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแนวหน้าถึง102ทีมค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่รุ่น7ปีจนถึง19ปีมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนแล้วก็สนามใหญ่11คนลีกนี้ก็เน้นไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบัน2ภาษา าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากว่าทางทีฟานเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้ตัดสินที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงมีนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลแล้วก็แนะนำเยาวชนด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งทางคุณต้นนรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับก็ตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศให้เทียบเท่าสากล นะครับก็การจัดการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพกันด้วย
0: ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานค่ะก็เดินทางมาถึงสนามที่5แล้วซึ่งเป็นสนามสุดท้ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับก็แข่งกันที่สวนกีฬากมลนะครับมีนักกีฬากว่า500คนอายุตั้งแต่1ขวบ8เดือนไปจนถึง11ปีเข้าร่วมการแข่งขันถือว่ากระแสดีมากเลย
0: ค่ะทางผู้ปกครองนักกีฬาทั่วประเทศเนี่ยก็เดินทางมาร่วมชิงชัยล่าสุดก็มีผู้ปกครองจากภาคใต้เนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากให้สมาคมไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้บ้างนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลาหลายวันเลยดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นสมาคมก็พิจารณาอยู่ค่ะว่าอาจจะแบ่งไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้สัก1สนามส่วนสนามหลักก็จะอยู่ที่สวนกีฬากมลกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ขณะที่ทางนายกสมาคมนะครับฝากถึงบรรดาเด็กๆที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับในช่วงปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพบอกให้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันดีๆนะครับเพราะถือว่าเป็นรายการใหญ่นะ
0: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานจะจัดเนี่ยจะเป็นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบแล้วก็ประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสนาม4สนามสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะก็จะเริ่ม 12-13 กันยายนนี้ที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
1: ครับเห็นมันแบบนี้เนี่ยบรรยากาศในการแข่งขันจริงจังนะ
0: สนุกสนานนะคะ
1: ตัวนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยจริงจังมาก
2: น่ารักมากเลย
3: โดยเฉพาะผู้ปกครอง
0: ใช่ผู้ปกครองน่าจะเชียร์กันสนุก
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพดอกไม้ไฟเหนือด้านฟ้ากรุงโซของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งมีขึ้นในงานแสดงดอกไม้ไฟนานาชาติทำให้บรรยากาศค่ำคืนวันหยุดสัปดาห์นี้ในกรุงโซนั้นมีสีสันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่บริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่7กันยายน2569เจ้า
1: ครับรีวิวเฮา2คนผมคุปมรินและคุณภาคเหนือและความเมื่อของคุณผู้ชมตอนนี้เป็น QR code สแกนแล้วก็อู้จ๋าทักทายเฮาเจ้านี้กลับมาได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยโอ้โหอากาศเป็นใดพ่องนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุเองก็เตือนแล้วว่าหลายภาคเนี่ยในช่วง8 ถึง 13นี้จะมีเรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักถึงหนักมากบ้านคุณผู้ชมเป็นจะได้พ่อนะครับถ้าขายกันเจ้าดีได้นะครับ
0: เจ้าแล้วก็ในวันนี้เป็นวันที่7แล้วเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสไทยใจแล้วพ่องนะเจ้าบางคนบอกหมดแล้วเพราะว่า5วันวันละ200หนอกปันหนึ่งหมดแล้ว
1: โค้งสุดท้ายแล้วนะคุณกิฟ
0: ต์แม่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าทายกันเข้ามาได้นะเจ้าวันนี้เราก็จะมีรายงานเหมือนกันในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่ามันสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เอาไปซื้อกับข้าวซื้อของอย่าง NPT ภาคเหนือของเฮาเนี่ยก็มีร้านลำล่ามที่เฮามาบอกคือไปเช็คอินจะได้ไปตามรอยกันได้เหมือนกันนะเจ้าแล้วก่อนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันสามารถที่จะไปซื้อร้านอาหารกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วงอุจจารสนทนาวันนี้ก็เหมือนกันเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
1: แม่นครับ
0: เพราะว่าอาหารพื้นเมืองอาหารภาคเหนือแต่ละภาคเนี่ยเปิ้นจะมีเอกลักษณ์ต่างกันภาคเหนือก็เหมือนกันนะเจ้ามีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูด
1: ค
0: ือนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเฮาอ่ะเฮายังขยากเลยบางอย่างเนี่ยมันซ่อหากินได้ยากแล้วนะตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเจ้าเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาเป็นเทศกาลอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นนั่นเองเฮาต้องไปพอละว่าเปิ้นมีการเอาอาหารที่เป็นพื้นเมืองแต้เนี่ย
1: ฟิวชั่น
0: มาให้กินแล้วเปิ้นสามารถปรับไปเป็นแบบฟิวชั่นเนี่ยฟิวชั่นก็คือมีการทำให้มันสมัยใหม
1: ่ครับน่ากินแตกต่าง
0: น่ากินคือตังชาติเปิ้นก็กินได้แล้วก็โอ้อย่างเช่นเปิ้นมีอะไรอย่างก็
1: ซาจิ้ง
0: ซาจิ้งแต่ว่า
1: เป็น
0: เนื้อวากิวเอ
1: ๊แกงเขียวหวานแซลมอนพอกอย่างพอกเน
0: ี่ย
1: น
0: ะเจ้าวันนี้ภาพห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเจ้าติดตามได้ในช่วงอุจจารสนทนาในวันนี้เจ้าร
1: วมไปถึงกับมืออ้วนวันนี้ตัวของน้องๆเราอ่อนนะครับแต่ช่วงแรกนี้เราไปที่ออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับข่าวแรกนี้ไปตีความสัมพันธ์ของคนไทยคนจีนกันน้อยนะฮะกับงานสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปร่วมงานนี้โดยนะครับเชื่อมความสัมพันธ์กับงานชมรม9สมาคมจีนย้ำว่าไทยจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้พอตรงนี้คุณผู้ชมฮะว่าความจริงไทยจีนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมแล้วก็เติบโตมาโดยกันเนี่ยหลายภารกิจโดยกันนะครับสำหรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีภารกิจสถาปนาชมรม9สมาคมจีนที่หอประชุมจือปิงติ้งนะครับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยที่สาทรกรุงเทพมหานครนะครับท่านนายกก็บอกว่าตึงสมาคมจีนเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญทั้งเรื่องของธุรกิจการสร้างงานการช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมประชาชนไทยจีนไปสู่โอกาสใหม่เนี่ยหลายต่อหลายครั้งตัวกันนะครับท่านนายกเองก็ย้ำนะฮะว่าอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ของไทยจีนเฮาเนี่ยคือการเติบโตไปตัวกันนะครับทั้งเรื่องของการค้าการลงทุน AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับแล้วก็เดินหน้าเรื่องของยุทธศาสตร์สำคัญโดยตึงจีนเนี่ยคือมี MOU กับเฮาทั้งหมด15ฉบับตัวกันนะครับพร้อมเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูนะฮะเชื่อมโยงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สำคัญบอกว่าจะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์การ AI การหุ่นยนต์นะครับรวมไปถึงยานยนต์และพลังงานสะอาดโดยนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่มีความสำคัญนอกจากของไทยจีนจะร่วมมือกันแล้วอย่าฝากอนาคตไว้กับที่คนรุ่นใหม่นะครับทั้งสองประเทศเนี่ยเพื่อมาร่วมลงทุนสานต่อธุรกิจนวัตกรรมเติบโตไปด้วยกันนะฮะอย่างที่ผู้ใหญ่เนี่ยย้ำไว้แล้วก็อยากฝากไว้ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ตัวเพราะว่าจีนไทยเนี่ยใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันนะครับซึ่งต่อยอดจากความสำคัญที่มีมาในอดีตสู่การเป็นหุ้นส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตตัวกันนะครับเพื่อความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศถือว่าเป็นความสำเร็จในลำดับถัดมาหลายๆเรื่องของจีนไทยเฮาตัวนะครับ
0: เมล่าเจ้าแล้วก็ในช่วงนี้นะเจ้าที่อย่างที่ได้บอกไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของน้ำจะมีฝนตกหนักจะมีน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าแต่คืนนี้ช่วงประมาณตีหนึ่งเน
1: า
0: ะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเจ้าในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ต้องเฮงรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตัวนะเจ้าซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเจ้าตอนนี้ก็ได้มีการสั่งให้สทนช.เตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่จะเกิดขึ้นตัวนะเจ้าทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้สทนช.เจ้าเฮงสำรวจลุ่มน้ำต่างๆแล้วก็แจ้งเตือนไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อม

0: ตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กำหนดที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในเรื่องของการดูแลประชาชนเมื่อเวลาเกิดเหตุเพศภัยอะไรต่างๆนะเจ้ามวลน้ำที่ไหลลงเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้ำมันมาเวยมันมาแห้งนะเจ้าบ่มีการชะลอเพราะฉะนั้นต้องฮับมืออย่างเต็มที่เลยนะเจ้าซึ่งน้ำที่มันไหลลงห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรองรับน้ำไว้ตวยนะเจ้าตอนนี้ภาคเหนือของเราอ่ะมีน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นมันจะไหลลงที่ลุ่มเนาะแหมเซาสองลุ่มน้ำเจ้าตอนนี้เนี่ยตั้งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่จะต้องรับน้ำต่อไปนะเจ้าก็ได้แจ้งเตือนแล้วก็หื้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เลยที่จะรองรับน้ำรวมไปถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำตวยเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนเราประสบกับในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากก็แต่ว่าต่อไปตั้งหน้าเนี่ยน้ำมันน้อยลงละก็จะเกิดกับภาวะภัยแล้งเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกักเก็บน้ำหรือว่าแก้มลิงตวยนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะได้สำรวจว่าโครงการไหนแก้มลิงไหนที่จะสามารถผันน้ำเข้าสู่โครงการพระราชดำริได้ตวยก็จะได้เป็นการกักเก็บน้ำใต้ตวยนะเจ้า
1: ครับง่ายว่าแบบเป็นเรื่องทั้งเรื่องของน้ำท่วมการแบบมีน้ำการแรงการตอนนี้ทางสทช.ร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศเนี่ยไปพอละนะครับก็ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกว่า4เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีตัวเลขหลายอย่างคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจเดือนนี้เป็นโก้งสุดท้ายแล้วนะครับใครไม่ได้ใจเนี่ยไปใจพอนะฮะไปพอเรื่องของตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเข้าไปย้อนพอเรื่องของรายได้แล้วก็ตัวเลขที่มีนัยสำคัญคุณผู้ชมครับถือว่าความสำเร็จเนี่ยมันอยู่เรื่องของตัวเลขตัวนี้ตัวนะครับเรื่องของการกระจายรายได้ตึงของร้านค้ารายย่อยการผู้ประกอบการทั่วประเทศการเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเรามียอดใจสะสมแล้วทั้งหมด 138,379.3 ล้านบาทเลยนะฮะถ้าพูดถึงประชาชนที่ใจสิทธิ์แล้วเนี่ยมีตึงหมด26,463 รายนะครับถ้าไปพอตัวเลขร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีกว่า 1,192,565 รายยอดจ่ายสะสมนะครับอยู่ที่ 138,379.3 ล้านบาทถ้าเรามองลึกไปแหมน้อยนะฮะในส่วนที่ทางภาครัฐเนี่ยเปิ้ลหนุนอยู่ก็ประมาณ 79,000 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,000 กว่าล้านบาทนะฮะไปที่เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ตัวนี้จะไม่ต้องอู้ถึงพุ่นเพราะว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เนาะคนก่อสร้างออนไลน์ห้องนะฮะเรื่องของเดลิเวอรี่ห้องเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้ 2,900 กว่าล้านบาทนะคุณผู้ชมครับที่เป็นยอดประชาชนใช้จ่ายรวมทั้งหมดถึงเสี่ยงเนี่ยประมาณกว่า 58,874.1 ล้านบาทได้เป็นการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าปกติ 56,000 ล้านบาทฟู้ดเดลิเวอรี่กว่า 2,000 ล้านบาทเป็นตัวที่สะท้อนชัดเจนว่าประชาชนตื่นตัวกันใจสิทธิ์นะครับแล้วก็หลายช่องทางที่ใจกันมานะครับเนาะเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะช่วยประชาชนเนี่ยหลายด้านด้วยกันหลายช่องทางนะครับส่วนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วตอนนี้มีกว่า 1,190,000 รายนะครับถ้าเรามองย้อนไปหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จคุณผู้ชมครับฉะนั้นในห้วงเดือนสุดท้ายนี้เนี่ยยังคงมีวงเงินเหลืออยู่นะครับอยากให้คุณผู้ชมที่มีสิทธิ์ก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็วางแผนการใช้จ่ายในห้วงเวลาที่กำหนดนี้ตัวเพราะว่าทุกการใช้จ่ายมาเพียงแค่เป็นการลดภาระกล้าใช้จ่ายของคุณผู้ชมตะอั้นนะครับแต่เป็นการส่งต่อเรื่องของรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนตัวหลายคนตะกอนเนี่ยแบบมีเรื่องของโครงการนี้เข้ามาเนาะโอ้ก็ขายได้ยากพอมีโครงการนี้มาปุ๊บเนี่ยก็ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยในชุมชนสังเกตพอตัวครับมีป้ายกูร้านก็ขายดีกูร้านเลย
0: คือมันเป็นการเพิ่มยอดขายอย่างเฮาเวลาเฮาไปซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อครัวนะเจ้าก็คือจากตอนแรกเนี่ยเฮาจะสั่งแค่1อย่าง
1: ครับ
0: ตอนนี้มันสามารถเพิ่มกำลังการซื้อได้เป็น2อย่าง3อย่างนะเจ้ากับปอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้ตอนนี้ยังมีเวลานะเจ้าจนถึงสิ้นเดือนนี้ผายังบ่หมดก็จ่ายใช
1: ้
0: ยังผ่าน delivery อ่ะ food delivery อ่ะเปิ้นก็มีบอกนะมาต้องกังวลเลยนะเจ้าเปิ้นมีบอกว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus อินาเจ้าเฮาก็สามารถสั่งซื้อในร้านนั้นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเฮาอยากจะใช้ในเรื่องของโครงการนี
1: ้แม่นครับ
0: เจ้า
1: ฝากไว้ตัวนะครับ
0: เจ้ามาดูแหมหนึ่งเรื่องเจ้าในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ตอนนี้เนี่ยปลูกกาแฟแล้วก็เจอศัตรูพืช มันน่าเชื่อเลยว่ากาแฟเนี่ยจะโดนศัตรูพืชเนี่ยทำลายล้างได้สุดยอดขนาดนี้เลยนะเจ้าซึ่งจังหวัดเจ

0: ไฮเจ้าประสบกับปัญหานี้อยู่เจ้าโดยโดนด้วงหนอบนวดยาวเจาะต้นกาแฟ
1: เป็นด้วงเน
0: า
1: ะ
0: เจ็ดปันกว่าให้เลยนะ
1: ครับ
0: ทางด้านของนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในสวนกาแฟพร้อมกับเปิดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟที่ลานควงบ้านแสนใหม่หมู่19ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าโดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมนะเจ้าจากปัญหาเกษตรกรผู้ที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าในจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าตอนนี้เนี่ยปะกับการระบาดของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟเจ้าก็ทำให้กาแฟเนี่ยมันยืนต้นตายบ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะเจ้าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายเนี่ย 7,643 ไร่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่จันอำเภอเมืองเจียงไฮ้เนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่สูงเสี่ยงสูงเลยนะเจ้าอันนี้รวมกว่า 2,000 ไร่ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและก็รายได้ของเกษตรกรเจ้า
1: การลงพื้นที่ของท่านปิยรัตน์คราวนี้คุณผู้ชมครับก็คือเป็นเรื่องขององค์ความรู้กับประชาชนตัวเองนะอย่างที่คุณกิ๊บบอกตะเกียบเนี่ยพอมีเรื่องของการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชบางคนก็กำจัดศัตรูพืชพิษพ่องทุกพ่องแต่ท่านปิยรัตน์เนี่ยเป็นองค์ความรู้พร้อมคณะเลยนะครับซึ่งท่านเอกก็บอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะบละทิ้งพี่น้องเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ชายขอบนะฮะหากพี่น้องท่านไหนเนี่ยมีปัญหาอย่างเรื่องของเนี่ยด้วงเนี่ยก็บอกมาได้นะฮะก็จะพยายามจะสะท้อนแล้วก็จะเดินทางมาด้วยตัวเก่าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยนะฮะอย่างเร็วที่สุดเลยนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ผลผลิตเหล่านี้ต้องส่งออกตึงในประเทศตึงต่างประเทศโดยถ้ามีปัญหาเรื่องนี้อาจทำให้การค้าเนี่ยมันสะดุดลงไปได้นะครับนี่นะฮะ
0: ใครรู้ว่าด้วงหนวดยาวนี่มันเอาไปแต่งอย่างต่อได
1: ้คือใครรู้ว่ามันยาวตัวไหนก็ว่าจะได
0: ้บ่ใช่ใครคือถ้าเกิดว่ามันเอาไปกินต่อได้ก่อเอาไปตำไปแปลงเป็นปุ๋ยอีได้ก่อนอันนี้จะได้ฝากตังนักวิจัยไงพอมันเกิดเหตุนักจะอี้อ่ะมันสามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นผลิตอย่างอื่นก็ว่าเฮากำจัดมันอย่างอารถด่วนอ่ะนอนไม่ไผ่เฮายังไปซ
1: ่อคือชาวบ้านเนาะ
0: เฮายังไปซ่อกินได้อ่ะอันนี้ตัวก็ใหญ่อยู่นะตัวหลวงอยู่นะกินนี่แค่จะอิ่มอยู่อยากกินได้ก่ออยากต้องไปวิจัยต่ออ
1: ่ะคือคุณเปิดพิสดารก่อนคนแรกเลยเชียงไฮ้นะคุณกิ๊ฟ
0: แมนเจ้า
1: ไปยังคงอยู่ที่เชียงไฮ้คุณผู้ชมครับไปที่อบต.แม่สะลองที่นี่เนี่ยหลายคนพูดถึงการโลชิงช้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไปละนี่คือความงดงามปีนี้จัดเต็มแล้วในวันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยคุณชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ก็ไปเปิดงานเทศกาลโลชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บอชองตุนี่คือชื่อของเปิ้ลนะฮะหรือว่า The Arcar Spring Festival 2026นะครับที่ลานพระสยามเทวาธิราชบ้าน3แยกมูตี้เสา4ตำบลแม่สะลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงไฮ้นะครับบรรยากาศน่าฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะก็มีการแสดงมีกลุ่มชาติพันธุ์มาแต่งกายเนี่ยเอางามที่สุดเลยว
0: ัน
1: นี้เนี่ยเนี่ยมีหลายอย่างคุณผู้ชมครับแต่ละที่ก็มีสีสันสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ของตัวเก่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นความจริงจัดมาหลายปีนะพอนักท่องเที่ยวเปิ้นฮูว่าปีนี้จะจัดเนี่ยโอ้ก็พากันมาหลายคนกันเลยเนี่ยมันมีที่ไหนนะคุณคิดดูเนี่ย
0: แม่เจ้า
1: ชิงช้าเนี่ยงานแต่ๆเลยนะเป็นของอาคาเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาเมื่อละ
0: ซึ่งประเพณีนี้นะเจ้าบ่อชองตุเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาคาเจ้าเปิ้นก็จัดขึ้นกุ๊กปีสืบสานขนบธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นนะเจ้าภายในงานเนี่ยเปิ้นก็มีการโลชิงช้าอย่างที่เฮาหันเลยมีการละเล่นชิงช้าสวรรค์ต้อยมีการแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่นะเจ้ามีการเดินแบบแบบชุดอาคาประกวดอาหารชนเผ่าอาคาศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์รวม7ชนเผ่านะเจ้าแล้วก็มีกาดชนเผ่าตอยเหมือนกันอันนี้งานเปิ้นจัดไปวันที่5ที่6ตะวานี้ละ
1: ครับผม
0: เสร็จสิ้นไปละอันนี้เฮาเอาภาพบรรยากาศมาให้พอกันนะเจ้าถ้าเจ้าก็มีโอกาสได้จิมอาหารอาคากันเนอะลาบอาคาลำก็เป็นอะอย่างที่แปลกเปิ้นคล้ายๆอันแอปคนเมืองเพราะว่าลาบอาคาเนี่ยเปิ้ลเอาไปย่างไฟเหมือนกันเป็นลาบหมูแต่ว่าสิ่งที่เปิ้ลจะบ่งบอกเลยว่าเป็นของอาคานั่นก็คือรากชู
1: รากชู
0: เป็น
1: พืชเฉพาะถิ่นก่อนฮะ
0: แมนเปิ้ลเป็นสมุนไพรประจำของเปิ้ล
1: ครับผม
0: พอเปิ้ลก็เอามาตำเอามาใส่เข้าไปนะเจ้าเฮาก็จะได้หันถึงวิถีชีวิตของเปิ้ลได้ไปจิมอาหารได้หันกันแต่งกายงามๆจะอี้เหมือนกันไผ่สนใจปีหน้าเน
1: า
0: ะ
1: แม่สลอง
0: จองไปเอาได
1: ้นะฮะ
0: เจ้า
1: ครับประมาณช่วงนี้แหละกันยายนเนาะ
0: แม่เจ้าที่จังหวัดเจียงใหม่ก็มีงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนกันนะเจ้าในช่วงยี่เปง24 25เนาะ24 25อันพฤศจิกาเป็นช่วงยี่เปงนะเจ้า

0: ังหวัดเชียงใหม่เจ้าจัดงาน Moonlight Sky Lantern 2ปันเซาฮกชูอัตลักษณ์ในเรื่องของพหุวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันเจ้าโดยงานนี้เปิ้นจัดแถลงข่าวที่โรงแรมสมายล้านนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แถลงการจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Moonlight Sky Lantern 2ปันเซาฮกโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายการท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนเข้าร่วมงานนี้นะเจ้าโดยงานนี้เนี่ยเปิ้นจะกำหนดจัดที่ข้าเจ้าบอกก็คือ24 25พฤศจิกายนก็เป็นช่วงยี่เปงเนาะเปิ้นจะจัดขึ้นที่อุโบสถโบราณวัดต้นมื่นอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเจ้าซึ่งก็อยู่ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืนมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้เข้าสู่ผู้ประกอบการนำเที่ยวนะเจ้าธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมักคุเทศผู้ประกอบการ SME ร้านค้าที่พักในพื้นที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ตัวเจ้าง
1: านนี้คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็รักษาเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งคุณค่าเนาะของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยลื้อล้านนาไทยองค์ไทยเขินโม้แล้วก็กะเหรี่ยงตวยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยในพื้นที่มีจิตสำนึกฮักบ้านเกิดภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเก่านะครับโดยทางคณะผู้จัดงานก็ยังคงยึดหลักเป้าหมายพัฒนาจัดงานในรูปแบบของอีเวนต์ลดโลกร้อนนะครับใช้วัสดุจากธรรมชาติภาชนะใส่อาหารจากใบตองใบไม้บริหารจัดการเรื่องขยะขยะเปลี่ยขยะแห้งอย่างเป็นระบบนะครับตลอดจนโครงการปลูกป่าชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 1,000 ต้นที่โครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะสังเกตพอตอนนี้หลายงานเพิ่งจัดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเชิญชวนให้คนมาร่วมงานหรือคนในพื้นที่รักษาเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวเฮาใจกินไปกูวันเนี่ยจะมีเรื่องของขยะเนาะคุณกิฟต์นะฮะกับรีไซเคิลแล้วก็ลดพลังงานโลกร้อนตัวนะครับ
0: หันเดือนยี่เปงแล้วก็หันถึงความสดใสสวยงามเม
1: ื่
0: อกี้ก็หันโกมยี่เปงที่เป็นโกมล้านนาเมืองเหนือบ้านเฮาก็จะเป็นสีไปก็มาละความสดใสความสว่างสวยในช่วงเดือนยี่เปงนะเจ้า
1: ครับไปพอความงดงามแห่งตี้นึ่งคุณผู้ชมครับตี้ละปูนก็มีงานสำคัญเรื่องของทางวัฒนธรรมนะครับกับงานยนต์วิถีเสน่ห์ละปูนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาชาติพันธุ์จังหวัดละปูนนะครับงานนี้จะขึ้นที่ลานสตรีทฟู้ดนะครับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลโดยคุณปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมตัวคุณธวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนายพงเทพมนัตตรงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนคุณพัทราภัยศูนย์รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือททนะครับรวมไปถึงสำนักงานลำปางและคุณประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับแถลงข่าวจัดงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนนะครับขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูนถึง8อำเภอ5กลุ่มชาติพันธุ์นะครับสู่การท่องเที่ยวและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ครับ
0: ซึ่งกิจกรรมสำคัญในปีนี้นะเจ้าก็มีขบวนแห่จำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอมีอัตลักษณ์วิถีชีวิต5กลุ่มชาติพันธุ์เจ้าซึ่งเปิ้นจะจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะเจ้าแล้วก็มีการจัดแลนด์มาร์คประเพณี8อำเภอ8จุดตัวการมีการวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์ตัวตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤศจิกายนที่บริเวณถนนรถแก้วนะเจ้าเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเชื่อมโยงสู่การสร้างรายได้และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนตัวเจ้า
1: ครับแต่ก่อนนี้เขามองว่าลำพูนเป็นเมืองเงียบเนาะเขาก็เอาจุดแข็งของเขาคือความเงียบเนี่ยโซลไลฟ์เนี่ย
0: เป็นเสน่ห์
1: เป็นจุดขายของลำพูนเดี๋ยวนี้แบบเงียบนะฮะท
0: ่
1: องเที่ยวคาข้ามมากเลยนะฮะ
0: เปิ้นก็มีหลากหลายประเพณีวัฒนธรรมนะเจ้ายิ่งตังเหนือของเฮาเนี่ยก็มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะเจ้าไปพอแห่งหนึ่งกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนน่านเปิ้นจัดขึ้นกับกิจกรรมไขอวด2ปันเซาฮกเจ้าโดยงานนี้จัดขึ้นที่บริเวณควงเมืองน่านควงน้อยนะเจ้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านนางสาวณัฏฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดกิจกรรมโครงการจัดแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชนน่านกิจกรรมไขอวด2ปันเซาฮกโดยวิทยาลัยชุมชนน่านได้ร่วมกับชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะเจ้าภายใต้โครงการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนน่านเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายนะเจ้าโครงการกิจกรรมที่ดำเนิน ินงานเป็นการยกระดับทุนชุมชนบอกว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมและก็ทรัพยากรธรรมชาติจากท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับว่า SDG ตัวเจ้า
1: ภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับนอกจากจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะนวดผ่อนคลายก็มีการโชว์กิจกรรมของสไตล์วิทยาลัยชุมชนน่านอาหารและก็เครื่องดื่มสมุนไพรในท้องถิ่นตัวนะครับรวมไปถึงโครงความรู้ภายในงานมีการเวิร์กช็อปตัวกับกิจกรรมหลากหลายนะครับอย่างเช่นพึ่งโพรงปลากระซิบรักผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาตินะครับการผลิตสบู่สมุนไพรร้อยเส้นเล่นสีผลิตภัณฑ์จากสารมือใหม่หัดริฟสมุนไพรมะแขวนดีนะครับพริกลาบเหนือสุดเมืองน่านนะครับรวมไปถึงสวยตอกล้านนาบูชาพระรัตนตรัยการจัดงานนี้เนี่ยส่วนสำคัญก็คือเผยแพร่องค์ความรู้ผลการดำเนินงานของทางวิทยาลัยรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนภาคีเครือข่ายนะครับสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและชุมชนในจังหวัดน่านฮื้อยั่งยืนต่อไปนะครับนี่คือภารกิจของวิทยาลัยชุมชนเมืองน่านนะครับ
0: เพื่อนก็มีครัวมีของมาขายหน้าขนาดเลยนะเจ้าน่าสนใจเนอะตึงผ้าเนาะมีตึงสิ้นมีตึงผ้าอันนี้สาวๆก็จะชอบหน่อยเนาะครับข้าเจ้าชอบอย่าง
1: ชอบก่อ
0: ของกินกัน
1: ของกิน คืออย่างที่คุณกิ๊บไปพอไปเจอลูกไปเจอด้วงเนาะ
0: ด้วงอันตะกี้ข้าเจ้าหันแวบๆน้องอามบอกว่าโยงไปได้เนอะพี่กิ๊บเนาะโยงไปเรื่องของกินได้ใดอ่ะ
1: อวยพรน้องอามตัววันเกิดเปิ้ลนะเนี่ย
0: อ๋อกาน้องอามเออขออันแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนอะ
1: จากน้องอามไปที่น้องอเล็ก
0: ซ์จากน้องอามไปน้องอเล็ก
1: ซ์เป็นพี่น้องกันก่อนนะฮะตี้ลำปางน้องอเล็กซ์เนี่ยเพื่อนช่วยพ่อช่วยแม่
0: เจ้า
1: ปอกทุเรียนคุณผู้ชมครับไปพอน้องความน่าฮักความขยันของน้องอเล็กกับน้อยนี่คือตี้ตราอัศวินนะฮะตี้เขตเทศบาลนครลำปางนะฮะนี่คือน้องอเล็กนะคุณผู้ชมครับตัวน้อยเนี่ยมันปอกทุเรียนคุณผู้ชมคือตี้เห็นจะเอี้ยก็จะเก่งจะเอี้ยบางง่ายนะพ่อแม่เพื่อนฝึกฝนมาสังเกตได้ตัวว่าลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่ตี้เห็นน้องเก่งจะเอี้ยนะฮะคือเขาจะต้องสัมผัสเนาะว่าไหนลูกไหนแกไหนออนบาเดลนี่น้องสามารถพอด้วยสายตาของน้องเองตัวอย่างที่เห็นใช้มีดอย่าไปพึ่งไปดราม่าน้องนะคุณผู้ชมฮะก็จะเก่งจะอีได้เนี่ย
0: เปิ้ลฝึกมาแล้ว
1: เปิ้ลฝึกมาแล้วแล้วพ่อแม่เปิ้ลเนี่ยดูอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะแล้วก็ยากกับมาเมินละคิดดูว่า10ขวบเนี่ยได้จะอีแล้วอ่ะ
0: แม่น
1: แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยฝึกมาจะได้เขาว่าต้นไม้ต้นหมากไก่ต้นตัวนะฮะต้นทุเรียนตัว
0: บ้านมีสวนทุเรียนไอ้น้อง
1: นะ
0: หลายๆคนหันจะอี้แล้วโหแล้วน้องมันไปเฮียนกะ
1: โอ้เฮียนกะที่จันทบุรีเนาะ
0: งงเลยว่าเออบ่ไปเฮียนกะนี่หลายๆคนบอกสงสัยในเรื่องนี้นะเจ้าเปิ้นบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนเปิ้นปิกบ้านที่จันทบุรีเนี่ยน้องเปิ้นก็ไปเฮียนปกตินั่นนะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่เปิ้นมาช่วยพ่อแม่ขายทุเรียนเนี่ยมันบ่ได้ขายตลอดตึงปีหรอกน้องมันเป็นช่วงไปนะเจ้าช่วงที่น้องตามพ่อแม่มาขายทุเรียนที่ลำปางเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียนออนไลน์แสดงว่าพ่อแม่เปิ้นไปอู้กับครูแล้วเนาะครูเปิ้นถ้าจะเข้าใจก็สามารถที่จะเรียนแบบออนไลน์ได้เหมือนกันนะเจ้าเจ๊แมวเจ้าของร้านนะเจ้าก็บอกว่า
1: เป็นแม่เน
0: า
1: ะ
0: ฝึกมาตั้งแต่น้อยละก็มันก็บ่ใจว่าอยู่ๆมาเนี่ยได้เลยเนอะเปิ้นต้องฝึกมาตั้งแต่ละอ่อนน้อยเลยนะเจ้าอันเนี้ยคุณแม่เนี่ยเปิ้นบอกว่าปลาเข้าสวนทุเรียนตั้งแต่ละอ่อนเลยน้องก็ได้หูได้หันซึมซับประสบการณ์มาเนาะถึงแม้ว่าประเดี๋ยวนี้เนี่ยจะอยู่ป.6
1: ครับ
0: แต่ตะกี้ที่เฮาหันน่ะเปิ้นฮับเบาะเบาะนี่ฮับ
1: เขาได้ยิ่งกลัวเนาะ
0: ฮับในหันก่อนเนี่ยฮับได้มือเดียวเลยอ่ะ
1: ไม่ได้ใดอ่ะครับ
0: แล้วก็ปอกได้อย่างคล่องแคล่วอันนี้ต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์นะเจ้าตอนนี้ทุกอันเจ๊แมวก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยก็แวะเวียนมาเลือกซื้อหนักขนาดเลยก็ได้น้องอเล็กนั่นแหละมาช่วยเพราะว่าคุณครูต้องนึกถึงว่าอย่างเวลาทุเรียนเนี่ยหน้าทุเรียนเนี่ยหันตละร้านก็คนแถวยาวหน้าขนาดเลยซ้ำร้านไหนที่บริการปอกจะอี้นะอ๋อข้าเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ไปช่วยน้องอเล็กนะรอบหน้านะที่ลำปางนะครับ
0: แน่น้องอเล็กรถฮือปี้ตอยเนอร์ขายตังใดเนี่ยจะตามไปอุดหนุน
1: บอกว่าไปเตอเอาทุเรียนมาฝากครูกรรมปอละ
0: แล้วหลายร้านอ่ะเปิ้ลมีโครงการไทยช่วยไทยพาตอยเพราะฉะนั้นร้านทุเรียนขายดิบขายดีกุ๊กร้านเลยเออเนี่ยเฮาก็เป็นลูกค้าไผ่มากข้าเจ้าก็มากเหมือนกันเออแต่กินก็ต้องระวังตัวเนอะเพราะว่ากินนักไปเนี่ยมันก็บ่ดีกับสุขภาพเนาะกินเนอะมันพอมากินเฮือหายอยากกินแล้วก็บ่ดีอย่าลืมไปตรวจสุขภาพตัว
1: ครับผมอ่ะนี่คือข่าวของเราในออนไลน์เจ้านี้นะครับที่เราจะพักกันสักกรรมเนาะช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปที่เรื่องของเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนากันนะครับสักกรรมนะครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์ให้ดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: เจ้าในฉากของเฮากลิ่นหอมไปด้วยกลิ่นของอาหารนะเจ้ารวมไปถึงสมุนไพรในพื้นถิ่นตวยนะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์แล้วแน่นอนเจ้าในแต่ละพื้นที่เปิ้นก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดน่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะเจ้าซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการจัดงานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นการแอลเชิงสุขภาพด้านอาหารตวยนะเจ้าวันนี้เจ้าตังรายการของเฮาได้เชิญท่านท่องเที่ยวมาอู้จากันในเรื่องของเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ลานานะเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับท่านอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้าปากันแฮมแล้วนะเจ้าในทุกๆเดือนเราก็ต้องมาอู้จาส่งเสริมการแอลว่าจะเป็นในเชิงสุขภาพแต่ตอนนี้เดือนนี้เป็นเชิงอาหารนะเจ้าหันวันนี้เราใส่ชุดเชฟ
2: จะอีก
0: เป็นชุดเชฟเลยนะเจ้าเป็นในเรื่องของอาหารที่เราจะต้องดึงเสน่ห์ออกมาหันว่าการจัดงานในเตือนนี้นะเจ้าเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ลานนาเป็นการจัดงานเตือนแรกนะเจ้า
2: เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เอาเรื่องของอาหารเนาะถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียก gastronomy tourism นะครับซึ่งจริงๆแล้วในนานาชาติเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็สนใจมากรวมถึงกับเรื่องของการที่มาผลักผนวกกับเรื่องของ wellness เพราะฉะนั้นตอนนี้การทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เชียงใหม่เราก็เลยขอเป็นพื้นที่ที่จะนำร่องในเรื่องของการนำเสน่ห์รสล้านนานะครับภาษาอังกฤษเราก็คือ flavor of ล้านนานะครับจริงๆล้านนาเราเนี่ยมีหลากหลายจังหวัดแต่ว่าเชียงใหม่เราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการนำเมนูอาหารเครื่องปรุงอาหารที่เป็นวัตถุดิบจากล้านนาเนี่ย
3: ครับผม
2: มานำเสนอมาโชว์แล้วก็มาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของอาหารเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศได้มาลิ้มลองรสชาติแล้วก็ได้มาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่ามากกว่าภูมิปัญญามากกว่าประสบการณ
3: ์ครับ
2: นะครับมันคือมนต์เสน่ห์ของอาหารที่เป็นเสน่ห์รสของล้านนาจริงๆแล้วโดยที่รังสรรค์วัตถุดิบอย่างที่ท่านพิธีกรเห็นเต็มเลย
3: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: ที่ตายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเราจะคุ้นเคยเนาะกับเรื่องของอาหารเมืองพื้นฐานพื้นเมืองทั้งหลายอย่างลาบพองใส่อ้วงพองนะฮะน้ำพริกต่างๆพองเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่งานที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหลังจากนี้เนี่ยเชื่อฮะว่าที่เห็นอ่ะเป็นฟิวชั่นหมดเลย
0: เป็นการยกระดับของอาหาร
3: ไอ้ตัวนี้คืออย่างพองครับ
2: สปาเกตตี
3: ้เป็นน้ำพริกอ่อง
2: ใช่ครับเอาน้ำพริกอ่องมา
3: ครับ
2: รวมผนึกกันนะครับอะแดปขึ้นมาก็คือเชฟเนี่ยเขาได้รังสรรค์เรื่องสปาเกตตี้ธรรมดาที่เป็นของต่างชาติเนาะมาเจอน้ำพริกอ่องของล้านนาเราแล้วก็มิกซ์กันแอนด์แมทช์กันฟิวชั่นนะครับเรียกว่าฟิวชั่นนานาชาติกับล้านนามาผสมกัน
3: ครับผม
2: เราก็หลายอีกหลายเมนูเลยครับอันนี้ก็เป็น
0: แกงอ่อมกับเจ้า
2: ใช่ครับนี่เป็นแกงอ่อม
0: ซึ่งในแกงอ่อมเนี่ยเปิ้นก็จะมีสมุนไพรมีเครื่องเทศที่เป็นของเหนือที่น่าสนใจนั่นก็คือในของภาคเหนือเนี่ยอย่างลาบก็ว่าแกงอ่อมก็ดีเปิ้นจะใส่มะแขวนตวย
3: เป็นสินค้า GI
0: เป็นกลิ่นของเปิ้นเนี่ยจะมีเอกลักษณ
3: ์ครับผม
0: แล้วก็เป็นสินค้า GI ตวยเฮาส่งเสริมในเรื่องนี้ตวย
2: เนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับได้ไปยกให้ตัวมะแขวนเนี่ยของเราเนี่ยได้เป็นสินค้า GI ของเชียงใหม่อีก1ตัวนะครับจริงๆเรามี GI หลายตัวมากแต่ถ้าเรื่องอาหารเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยส้มสายน้ำผึ้งฝางเน
0: า
2: ะแล้วก็จะมีเรื่องของกาแฟเทพ

0: เสด็จใช่ไหมแล้วก็ลิ้นจี่จักรพรรดิของฝาง
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตัวนี้แหละครับที่กำลังมาตัวมะแขวน
1: มะแขวน
0: มะแขวนแล้วก็มีข้าวก่ำล้านนาด้วยเน
1: า
0: ะที่เป็นจี
1: ไอ
0: ใช่ครับเนี่ยก็จะเป็น
1: เด็กๆสมัยใหม่จะรู้จักที่คือมะแขวนเนี่ยเป็นเรื่องของสมุนไพรพื้นฐานมาจากหลายอาหารเลยคราวนี้งานของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับคือจะจัดระหว่างที่11ถึง13
0: กันยายนใช่ครับ
1: ครับผมแต่งานเนี่ยความจริงเราเริ่มต้นมาสักระยะแล้ว
2: จริ
1: งๆฮะเพราะว่างานของเราเนี่ยมีการคัดกรองเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็ของคนที่เป็นเชฟเป็นพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายนะฮะแต่คือเล่าย้อนไปน้อยครับว่าก่อนหน้าที่จะเป็นงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเฮามีการเชิญเชฟหรือว่าเชิญพ่อครัวแม่ครัวมาจะได้พ้องครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับวันที่11ถึง13กันยายนที่จะถึงเนี่ยที่ลานขวงประตูท่าแพเนี่ยงานจะจัดตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง4ทุ่ม
1: ครับผม
0: นะครับเราจะมีบูธมาออกเนี่ยประมาณ40กว่าบูธ42บูธ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านเด็ดดังๆเนี่ยมาร่วมด้วยแต่ก่อนอย่างนั้นอย่างที่ท่านพิธีกรพูดเลยครับว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการจัดอบรมเราได้รับเกียรตินะครับจากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดร.อัดซึ่งเป็นเชฟจากสวนดุสิต
1: ครับผม
0: หมายอะไรสวนดุสิตนะครับแล้วก็อาจารย์ภูริทัศน์ภูริวัฒน์นะครับจากราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยได้มาสอนผู้ประกอบการได้มาแนะนำคนที่ทำเรื่องของอาหารชุมชนอะไรก็ดีนะครับได้มาช่วยกันรังสรรค์ให้เมนูจากเมนูพื้นถิ่นของเราเนี่ยที่ทำกันอยู่ตามบ้านนะครับร้านลาบร้านอะไรทั่วไปที
1: ่
0: วันนี้เราได้เอามาแต่งหน้าแต่งตามาฟิวชั่นมายกระดับมาอะแดปเรียกว่าจากโลเคอลทูเทเบิลนะครับจากพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้มายกระดับเป็นอาหารระดับเชฟอาหารมิชลินเข้าระดับร้านมิชลินร้านต่างๆเนี่ยยกระดับขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันที่11ถึง13กันยาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาทักษะแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำเรื่องของไฟน์ไดนิ่งนะครับเป็นเรื่องของเชียงใหม่ในเอาท์เราได้เชิญทางผู้ประกอบการสื่อมวลชนเนี่ยไปยังจุดต่างๆที
1: ่
0: มีเรื่องของการนำอาหารพื้นถิ่นล้านนาเนี่ยมายกระดับแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงแรม The Cover เชียงใหม
1: ่
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลติล้านนานะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ที่ฟ้าล้านนามิวเซียมนะครับรวมถึงที่กิตติพานิชที่เราไปมานะครับตลอดจนเนี่ยเราได้ไปในสถานที่ก็คือกาดหลวงกาดหลวงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตลาดที่มีวัตถุดิบล้านนาเนี่ยเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ล้วนแต่ได้รังสรรค์ขึ้นมาแล้วก็อาหารที่เราได้พาผู้ประกอบการหรือสื่อมวลชนไปทานเนี่ยล้วนแต่ได้ยกระดับขึ้นมาจากอาหารพื้นบ้านแล้วมาแต่งหน้าแต่งตาอย่างที่บอกว่าเหมือนผู้หญิงสวยครับพอได้แต่งหน้านางงามได้เลยเหมือนการอาหารก็เหมือนกันครับถ้าได้รับการรังสรรค์ได้รับการปรุงแต่งได้รับการแนะนำที่ถูกต้องถูกทิศถูกทางเนี่ยอาหารล้านนาก็จะสวยงามและพร้อมเสิร์ฟพร้อมที่จะให้น
1: ัก
0: ท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจเรื่องอาหารเนี่ยมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาลิ้มรสอาหารเหมือนที่อยู่บนโต๊ะหน้าท่านพิธีกรเลย
1: ครับใครจะฮู้นะคุณผู้ชมครับว่าการที่เอาเรื่องของวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็มาดัดแปลงปรุงแต่งเป็นอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นความแปลกใหม
0: ่
1: ที
0: ่
1: เขาไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: มีหลายเมนูพอยกตัวอย่างได้ก่อนครับว่าเมนูอย่างที่แปลกเสียงแปลกหูแปลกตา
2: ใน
1: ห้องนะ
2: ถ้าไปในงานนี้ต้องไปลองนะเจ้า
0: เดี๋ยวจะมีเรื่องยกตัวอย่างเนาะ
1: ครับผม
0: ที่เราเอาเมนูอาหารมายกระดับแล้วก็มาฟิวชั่นนะครับที่งานก็จะมีเมนูให้เวิร์กช็อปด้วยให้มีแซลมอนซอสแกงโฮนะครับ
1: แล้วก็น่ากินแล้วนะ
0: ซาจิ้นทาท่าเนื้อวากิวครับแล้วก็มีเรื่องของยำส้มโอคาเวียร์น้ำปูเอาน้ำปูมา
2: ใส่คาเวียร์เข้าไปตัว
1: ครับ
0: แล้วก็มีมูสแกงขนุน
1: มูสแกงขนุน
2: ใช่แกงขนุนอันนี้คือแปลกใหม่สุดๆ
0: ปกติเราต้องกินแกงขนุนนะจะได้หนุนน
2: ำ
0: เสริมสิริมงคลวันนี้มาทำแบบ
1: เป็นมูส
2: เป็น
1: ของหวาน
0: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ดูเรื่องของถั่วเน่าเมื่อถั่วเน่าอะไรที่มาเอามารังสรรค์น้ำปูอะไรครับที่แบบเป็นเมนูร้านนาพื้นถิ่นที่เราแบบไม่ได้แบบยุ่งยากเลยแต่ว่าพอมายกระดับ จาก10บาทให้กลายเป็น100บาทเลยนะจากสาวงามพื้นถิ่นกลายเป็นสาวนางงามจักรวาลเลยทีเดียว
1: พร้อมเสิร์ฟบนโต๊ะเลย
0: ใช่ๆ
2: ต้องจ้าแล้วก็หน้าตาอย่างต่างๆนี่แน่นอนพอได้รับการอบรมมาแล้วเนี่ยเปิ้นก็มีการประดับตกแต่งแล้วก็น่ากินแน่นอนเลยนะเจ้าในงานนี้แน่นอนดึงดูดนักท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะเจ้าเสน่ห์ของงานนี้นอกจากอาหารแล้วเจ้ามีอะไรอย่างแฮมเจ้า
0: ผมว่าเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นคนเชียงใหม่เนาะผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วผสมผสานกับเรื่องของอาหารนะครับอาหารล้านนาเนี่ยซึ่งอาหารเนี่ยตอนนี้กลายเป็นการทานอาหารเนี่ยมันใช้เป็นการอายุวัฒนะ
1: อายุวัฒนะครับ
0: เรื่องของการเสริมเรื่องของเวลเนสเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยวันนี้เราเอาอาหารที่เป็นสมุนไพรนะครับวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือสมุนไพ
1: ร
0: ทานเข้าไปมันก็เสริมอายุรวัตต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

0: นะครับวันนี้อาหารของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเองมะนาวส้มโอมะกรูดหรือเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยล้วนทำให้เอกลักษณ์ของอาหารล้านนาเนี่ยได้มีระดับแล้ววันที่11ถึง13เนี่ยอยากให้ไปกันเหลือเกินเพราะว่าท่านไม่ต้องไปหาทานที่ไหนทั่วทั้งจังหวัดท่านไปที่เดียวท่านได้รับประทานทุกอย่างเลยที่มีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีร้านดังๆมาร่วมกับเราเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุ้มขันโตกสายปิงนะครับหมูทอดดึกดำบรรนะครับแล้วก็มีของฟ้าล้านนามิวเซียมที่จะเอาอาหารมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็มีอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะโวคาโดของชุมชนนะชุมชนก็จะเอาอะโวคาโดมาทำเป็นแกงเขียวหวาน
1: แกงเขียวหวานอะโวคาโด
0: ครับแล้วก็มีพิซซ่าหน้าลาบ
1: ครับผม
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของทัสโก
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: รสลาบอย่างเงี้ยก็เลยอยากเชิญชวนนะให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็มาทานอาหารที่ขวงประตูท่าแพเราจะจัดพื้นที่สวยๆสำหรับให้ท่านเนี่ยสามารถมาไปซื้อแล้วก็มานั่งทานสัมผัสบรรยากาศของเชียงใหม่ได้เลยครับ
2: เจ้าก็คือสามารถนั่งกินตี้ฮั่นได้เลยนะเจ้าเป็นมีเป็นขันโตกเป็นอย่างแบบล้านนาคนก็จะได้สัมผัสนอกจากหันถึงอาหารพื้นเมืองบ้านเฮาแล้วหันถึงความเป็นครีเอทฟิวชั่นอาหารต่างๆแล้วก็ได้หันวิถีชีวิตของคนล้านนาตัวเหมือนกันนะเจ้าในงานนี้พลาดบ่ได้เลยอย่างที่ท่านทกจได้บอกไปว่านอกจากจะส่งเสริมในเรื่องของอาหารตามรอยอาหารตามรอยวัฒนธรรมแล้วสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเฮามีสมุนไพรมีจีไอที่เป็นมะแขวนที่จะผสมอยู่ในอาหารแบบนี้เจ้าอันนี้เราส่งเสริมชุมชนนอกจากการไปแอลแล้วรายได้ที่จะเข้าสู่ชุมชนแน่นอน
0: แน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยอาหารเลยหรือว่าวัตถุดิบสมุนไพรเอ่ยเนี่ยมันเกิดจากพื้นที่ชุมชนเนาะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกแล้วเดี๋ยวนี้ชุมชนนะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยสูงมากนะครับก็ไม่ว่าอะโวคาโดเดี๋ยวนี้ก็ได้รับพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา มีหลายอันเลยครับมีแฮชมีบัตเตอร์อะไรเงี้ยสามารถที่จะไปซื้อไปหาได้ที่สวนเลยนะครับแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะครับเนี่ยมะกรูดมะนาวรวมถึงมะแขวนเองเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่สามารถที่จะไม่ใช่แค่ขายในพื้นที่นะส่งออกแล้วนะครับตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ชุมชนเราเนี่ยเรามีกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนที่พร้อมต้อนรับนะครับท่านมานอกจากจะได้เรื่องอาหารแล้วท่านยังได้สัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสประสบการณ์ที่แบบน่ารักและคนเชียงใหม่ผมเชื่อว่าพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนเลย
1: ครับ
0: วันนี้ท่องเที่ยวชุมชนเราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับให้ไปเยือนนะครับทานที่งานแล้วนะครับที่ท่าแพวันที่11ถึง13กันยายนแล้วเนี่ยไปกินที่บ้านเขาเลยที่ชุมชน
2: สามหอยไปเลยอัน
0: น
2: ั้
0: นก็จะได้
1: การเปิดประตูเลย
0: สนุกสนานอีกแบบหนึ่ง
1: ครับผมคุณผู้ชมครับความจริงแล้วตอนนี้เรามองเรื่องของเทรนด
0: ์
1: กระแสของโลกใบนี้นะเวลานี้เรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องเดียวกันท
0: ่
1: านมองเรื่องของความเป็นล้านนารสชาติมนต์เสน่ห์ของล้านนาท่านมองจุดแข็งของความเป็นล้านนาบอสจะเป็นแต่จังหวะที่ท่านไปเยือนมาเนี่ยกับเรื่องของอาหารพอจะมีอย่างพ่อที่เป็นจุดเด่นชูไปยังต่างชาติได้พ่อครับ
0: ผมชอบมากในเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าทุกคนจะมีธาตุเจ้าเรือนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีธาตุดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆท่านต้องทานอาหารให้ถูกกับธาตุเจ้าเรือนท่านเนี่ยมันก็จะเสริมนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นธาตุดินนะเขาบอก
1: ครับ
0: ก็ต้องทานพวกอาหารที่เป็นพืชเย็นอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็ลำไส้เราดีอะไรเงี้ยซึ่งมาที่งานเนี่ยมีครบทุกธาตุเลยท่านสามารถดูข้อมูลแล้วก็มาทานได้นะครับมีอาหารหลากหลายในสมุนไพรดีมากๆเลยแล้วก็ร้านนาเองเนี่ยพอผมไปทานเนี่ยผมเป็นคนใต้เนาะแต่พอเราได้ทานอาหารล้านนาเราไปสัมผัสวิถีชีวิตอ่ะมันเป็นมากกว่าเรื่องของรสชาติมันไม่ได้แค่อร่อยอย่างเดียวมันมีความพิถีพิถันแล้วคนเหนือจะค่อนข้างพิถีพิถันกับรสชาติอาหารนะครับกว่าจะได้มาตำเครื่องปรุงผสมผสานนู่นนี่นั่นแล้วก็การแปรรูปแบบโบราณที่เขามาทำเป็นเรื่องของวัตถุดิบเดิมถั่วเน่าอย่างเงี้ยนะครับมาทำเป็นแผ่นเป็นอะไรแล้วเอามาปรุงอาหารเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเทศผงชูรสหรือผงที่ทำให้รสชาติอาหารเนี่ยดีขึ้นความพิถีพิถันสัมผัสรสชาติแล้วก็ได้ทานกับคนเหนือเนี่ยได้ทานกับเจ้าของบ้านเนี่ยอร่อยแบบต้องมากินที่เชียงใหม่จริงๆผมเชิญชวนนะครับ
1: ครับผม
2: ชอบมากเลยในเรื่องของการกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือนเนี่ยนะเจ้าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากไปแอลแล้วเนี่ยเราก็มีแอลแบบเชิงวัฒนธรรมแอลแบบสายศรัทธาแล้วก็แอลในเรื่องของเชิงสุขภาพอันนี้คือครบเลยได้ถึงรสอร่อยรสล้ำแล้วก็ได้สุขภาพเข้ามาตวยแถมปอได้มูตวยเนอร์เราสามารถเชื่อมโยงเทศกาลต่างๆร่วมกันจังหวัดเชียงใหม่เฮาแอลได้ตลอด12เดือนเลยนะเจ้า
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม12เดือน12เทศกาลนอกจากวันที่11ถึง13ที่จะเกิดขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวผมพูด11 13ก่อนนอกจากเราทานอาหารเรามีดนตรีล้านนาให้ฟังด้วยนะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วในเดือนที่เราจัดงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องของ มูมันด้วย
1: ครับผม
0: มูมันเนี่ยตอนนี้เราทำงานร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เรามีวันที่9เดือน9วันมหามงคลเดือนกันยายนที่วัดพระสิงห์นะครับจะไปเสริมสิริมงคลเสริมดวงชะตานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่วัดพระสิงห์ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมกันหมู่เพื่อศรัทธาเสริมสิริมงคลแล้วก็ปีนี้เรามีทีเด็ดก็คือเราทำหมู่พาสปอร์ตหมู่พาสปอร์ตเนี่ยเราจะมีพระธาตุทั้ง25อำเภอ
1: ครับ
0: ใน25อำเภอเนี่ยจะมีพระธาตุที่เรียกได้ว่าบางท่านบางที่เนี่ยยังไม่เคยไปเราก็จะมีให้สแตมป์ตาเหมือนที่เราไปในต่างประเทศเนาะญี่ปุ่นจีนหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีตาประทับเสร็จสะสมนะครับก็จะมี3ระดับ5ประทับตา9ประทับตาแล้วก็25ประทับตาท่านก็จะได้เหรียญที่ระลึกซึ่งผ่านการปลุกเสกแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากเกจิอาจารย์ล้านนาแล้วเนี่ยแหละสะสมไว้นะครับจะมีถ้าเป็นเทียร์ที่1ก็คือ5สแตมป์5ที่เนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็จะได้เหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับขึ้นมาอีกเทียร์นึงก็จะเป็นทองเหลืองและขึ้นมาอีกเทียร์นึงก็คือ25พระธาตุเนี่ยก็จะได้เป็นเนื้อเงิน
1: ต้องไปถึงที่ตัวก่อนฮะ
0: ต้องไปถึงที่เลยครับเพราะว่าตาประทับเนี่ยจะอยู่ที่วัด
2: ตาป
0: ั๊มจะอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นท
1: ่
0: านต้องไปให้ถึงที่แล้วท่านก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านรับ5ที่ไปแล้วท่านหมดสิทธิ์ละแต่ถ้าท่านจะสะสมครบ25ท่านอยากได้เหรียญเน
1: ื้
0: อเงินที่ปลุกเสกเป็นเหรียญโชคดีเนี่ยท่านก็ต้องไปสะสมให้ครบ25แล้วเอาพาสปอร์ตเนี่ยมามอบจุดรับตัวพาสปอร์ตนะครับท่านสามารถรับได้ในวันที่9เดือน9ที
1: ่
0: จะถ
1: ึ
0: งนี้เนาะก็จะมีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สนามบินนะครับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่สนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่เราเนาะแล้วก็มีเซ็นทรัลเฟสเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคร
1: ับ
0: ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถติดตามได้ที่เพจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับใน Facebook เนาะแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นโมมันนะครับในเดือนตุลาอีกในเดือนตุลาเราก็จะมีเรื่องของมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคราวนี้จะมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเวลเนสเร
1: ื
0: ่องของวิถีชีวิตเราจะยกชุมชนมาโชว์ให้ทุกท่านแล้วก็คอยติดตามนะครับว่าเราจะจัดที่ไหนอย่างไรวันไหนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะจัดแน่นอนที่เดือนตุลานะครับแล้วก็มาที่เดือนพฤศจิกาอันนี้ไฮไลท์ของเชียงใหม่เลยก็คือยี่เปงเน
1: า
0: ะยี่เปงลอยกระทงนะครับปีนี้ทั้งเชียงใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการลอยโคมนะครับเพ
1: ื่
0: อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนฟากฟ้านะของที่อื่นเขาบูชาน้ำของเราใช้บูชาไฟลอยโคมขึ้นไปเพื่อบูชาไฟอันนี้ก
1: ็
0: ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับวันลอยกระทงเดือนพฤศจิกาเนาะแล้วก็ธันวาคมครับธันวาคมก็จะเหมือนทุกปีก็คือเป็นเดือนแห่งการที่เราจะเฉลิมฉลองแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าละต้อนรับปีใหม่นะครับเปิดศักราชใหม่นะครับก็จะมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆรวมถึงจะมีเรื่องของดีไซน์วีคที่เป็นไฮไลท์ทุกๆปีนะครับก็อันนี้ตลอดทั้งเดือนท
1: ั
0: ้งปีของเรา12เดือน12เทศกาลเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาเลยนะคร
2: ับ
1: ภารกิจของท่านนี่มีทุกเดือนเลยนะก็หลากหลายชอบความที่สามารถดึงจุดเด่นของแต่ละเดือนเรื่องของสิ่งที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นการกินห้องเป็นสุขภาพห้องมาไว้ในแต่ละเดือนจัดสรรขึ้นแล้วทั้งชาวเชียงใหม่เองและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาในแต่ละเดือนเนี่ยยิ่งตอนนี้เนี่ย11 13เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่ามีกิมมิคหลายอย่างเลยเห็นว่าเรื่องของอาหารเนี่ยที่จะมาวันที่11 13เนี่ยก็จะมีเรื่องกิจกรรมของเชฟมาตวยมั้ยครับ
0: มาด้วยมาด้วยครับเชฟก็จะมีเชฟเนี่ยที่มาโชว์เวิร์กช็อปทำอาหารอย่างที่บอกครับทำเอาแซลมอนมายกระดับผสมทำไอ้พวกอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะแซลมอนซอสแกงโฮอย่างเงี้ยก
1: ็
0: จะมาโชว์ซาจินท่าเนื้อวากิวก็จะมาโชว์เพราะง
1: ั้
0: นใครอยากไปดูว่าเชฟท่านทำยังไงต้องไปดูที่งาน11ถึง13ตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มไปได
2: ้
0: เลย
2: แล้วคนที่ร่วมงานสามารถที่จะไปจอยไป
0: ได้เลยครับ
1: เวิร์กช็อป
0: ได้เลยถ้าไปตรงกับช่วงที่เชฟเขากำลังรังสรรค์เมนูอาหารเนี่ยท่านไปได้เลยนึกถึงรายการอาหารนะครับ
2: แม่เจ้า
0: ค
2: ุ
0: ณคลิกคราฟอะไรเงี้ย
2: ตอนนี้ข้าเจ้ากำลังกึดอยู่ว่าข้าเจ้าเป็นแม่น้อยขับบะใจ
1: ครับ
2: ขอเป็นเชฟป้อมจะได้งามแม่น้อย
0: ได้ครับท่านพิธีกรก็ไปร่วมได้นะครับไปร่วมได้นอกจากจะไปช้อปปิ้งแล้วไปเราได้ความรู้ด้วยเผื่อได้วิธีการกลับไปทำที่บ้านได้ด้วย
2: วิธีการกินตวยก
0: ิน
2: ฮื้อถูกกับจริตของตัวเกาก
1: ิน
2: ฮื้อถูกกับธาตุของเฮามันจะได้ตึงสุขภาพแล้วก็ได้ตึงรสอร่อยรสล้ำ
1: ครับ
2: เจ้า
0: ไปกินฟังดนตรีร้านนาทานอาหารร้านนาเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้ครับ11ถึง13เท่านั้นที่ท่าแพ
2: เจ้าตอนนี้บรรยากาศเหมาะตวย
0: ใช่ครับ
2: บรรยากาศก็เหมาะตวยนะเจ้าช่วงนี้ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วตวยตอนน
0: ี
2: ้ตอนแมลงเนี่ย ลมจ้อยขนาดเลยเจ้าต้องไปให้ได้
0: ช่วงนี้เย็นสบายด้วย
2: ใช่ครับเจ้าม
1: ุมมองของเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะซาจินที่ทุกคนเคยเห็นอาจจะเป็นแห่งแบบนึงแกงเขียวหวานแห่งแบบนึงไส้อั่วแห่งแบบนึงแต่พอนี่คือฟิวชั่นเป็นเรื่องของนวัตกรรมทางอาหารที่เขามองว่ามันจะให้คนไทยกินได้นะฮะต่างชาติก็กินได้แล้วนี่คือสิ่งที่ผ่านการอบรมมาแล้วแล้วก็มีพร้อมกับเรื่องของคุณภาพนะครับท่านนี้คือท่านครับได้ฝ่าย

0: เชิญชวนพี่น้องที่ชมอยู่ตอนนี้ให้มาร่วมงานเลยครับ
1: ครับก็อยากจะฝากนะครับจริงๆแล้วตัวกิมมิคเราเรื่องของเสน่ห์รถล้านนาเนี่ยเรามีที่มาคำว่าเสน่ห์รถนี่ก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารและคำว่าเสน่ห์นี่ก็คือวิถีชีวิตของคนล้านนาเนี่ยวันนั้นเราจะยกทุกอย่างเนี่ยมาไว้ที่งานวันที่11ถึง13นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของเสน่ห์รถล้านนาแล้วก็มีเรื่องของบรรยากาศมีดนตรีมีการแต่งตัวมีทุกอย่างวันนั้นจะมาอยู่นะครับคำว่า flavor of ล้านนาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของว่าล้านนาเรามีของดีของเด็ดอะไรที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านมาลองสัมผัสและเรื่องราวของอาหารวันนี้จาก local สู่ table เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เชียงใหม่เราพร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่อากาศเชียงใหม่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ฝนกำลังจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเตรียมตัวครับเราเตรียมสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวมีที่จอดรถมากมายแล้วครับแล้วก็ที่ขวงประตูท่าแพวันนั้นพร้อมที่จะต้อนรับทุกคน 11-13 กันยายนหวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านนะครับรีบจองที่พักเข้ามาแล้วก็มาจอยกันที่งานครับ
0: ครับผม
2: พักก็ได้แต่เลย
0: แม่นเลยครับนี่คือมนต์เสน่ห์เรื่องของรสชาติของเป็นล้านนาที่ได้รับการปรุงแต่งนะฮะอย่างปราณีตและก็พร้อมแล้วในงานในครั้งนี้ระหว่างที่ 11-13 กันยายนนี้ตัวเองนะครับพี่ให้รายการขอขอบพระคุณนะครับท่านอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วไปที่งาน
1: แล้วเจอ
0: กัน
1: ที่งานครับเจอกันที่งานครับ
2: ต้องเตรียมต้องไปตวยได้กินได้นักๆ
1: คร
2: ับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าไปปากันช่วงท้ายของรายการเจ้า
0: ครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามสภาพอากาศกันเจ้าว่าจะเป็นจะใดนะเจ้าวันนี้ติดตามสภาพอากาศกับว่าที่ร้อยตรีปีชาจินธนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเจอรายงานได้เลยนะเจ้า
1: ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณครุบคุณจันจิราและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงเป็นอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยครับมีกำลังปานกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นทำให้ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมฆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแถวภาคเหนือตอนบนและทางด้านซีกตะวันออกของภาคครับผมแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผมก็มีฝนเกิดขึ้นนะครับอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนก็ยังดีอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนบนของภาคครับผมในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมฝนตกหนักนี้ยังคงมีได้อยู่นะครับก็จะเน้นทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนบนของภาคครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23ถึง25องศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่33ถึง38องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่25ถึง29องศาครับครับในช่วงนี้ครับบริเวณภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับยังไงพี่น้องประชาชนครับยังคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0532779199ครับ
0: ยินดีจัดนักเจ้าช่วงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นตัวนะเจ้าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็เอาหัวขึ้นไว้ที่สูงก่อนเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันมาบึ้ดเมื่อคืนเนาะบางทีมันอย่างบัตรานี่นะเจ้าต้องระมัดระวังไว้ดีๆนะเจ้า
1: ครับที่สำคัญตอนนี้ฮะพอเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสังเกตพอเขาเตือนหลายจังหวัดนะไม่ใช่เรื่องของภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้นนะฮะกรุงเทพมหานครก็เอาเพื่อนตัวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับผู้ชมครับไปที่เรื่องของสุภาษิตกำเมืองคำล้านนาของเฮาพ่อในช่วงของกำเมืองอู้ม่วนนะครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอเล็กชัยชื่อเล่นชื่ออเล็กอายุ9ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเสริมหนุนเชียงใหม่วันนี้จะมาเสนอกรรมว่าม่วนม่วนหมายถึงสนุกสนานเช่นวันนี้ดูหนังม่วนขนาดม่วนหมายถึงสบายเช่นวันนี้หมดอกม่วนใจม่วนหมายถึงไพเราะเช่นนักร้องคนนี้ร้องเพลงม่วนแต่ว่าอย่าลืมมาอู้กำเมืองใจกันเน่ครับขอบคุณครับ
0: มีลูกมีหลานนะฮักนะฮักจะอี้นะเจ้าส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยนะเจ้าในกลุ่มกำเมืองอู้ม่วนเจ้าและตลอดตึงวันนี้นะเจ้ารายการของเราก็ยังมีเฮือหน้าติดตามอยู่เนาะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปเด่นคนเมืองข่าวดีประเทศไทยนโยบายภาครัฐอย่างต่างๆก็มาอัปเดตกันได้แล้วก็ข่าวภาคเหนือตัวนะเจ้าข่าวภาคเหนือแรงนี้ปากกาข้าเจ้าแล้วก็คุณเจมส์ท้าประกรณ์แก้วบ้านฝายเจ้า
1: ส่วนพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการสนทนาเนี่ยอยากคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องของเทรนด์ประกาศนะฮะว่าประกาศลดน้ำหนักเนี่ยใจได้แต่ก่อนนะฮะเพราะว่าเรื่องของผลกระทบเนี่ยพอใจไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยผอมแต่ก่อ
0: แม่น
1: ปักไปแล้วเนี่ยปัญหาสุขภาพจะดีหรือจะร้ายกว่า
0: ผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้น
1: จะได้ต้องติดตามวันพรุ่งนี้ช่วงของสนทนานะครับรวมไปถึงจบรายการแล้วไปที่เรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เรื่องของบัญชีม้าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงห้องนักเล่าจากศูนย์ข่าวพิโลกตวยนะครับ
0: เจ้าส่วนช่วงนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้าข้าเจ้าจันจิราอ่อนอ้นเจ้า
1: และผมคุณมรินทร์พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดํามาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมลลิตจันทนะมาลากะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่าน NBT North นะฮะช่อง11รวมถึง NBT พี่ซูโน่ผ่าน Facebook Live ด้วยวันนี้ถือว่ากลับมาประจำการแล้วนะครับวันแรกนะฮะหลังจากที่ห่างหายหน้าจอไปเกือบเดือนนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องเป็นการ Welcome to Thailand นะคะพี่ก๊อตของเรานะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดถึงอย่างแน่นอนนะเพราะว่าพี่ก๊อตของเราค่ะก็ไปเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะผู้นำของประเทศไทยนะคะก็ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลงานมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตลอดเลยค่ะ
0: รับชมอยู่
1: ใช่ใช่เลยค่ะก็รับชมอยู่ทางประเทศจีนด้วยเนาะก็คือรับชมแล้วก็ในส่วนนี้ก็ถือว่ากลับมาอ่านข่าวให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้หายคิดถึงกันแล้วค่ะในวันนี้สำหรับในวันนี้นะคะก็มีประเด็นต่างๆค่ะที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะคะอย่างในเรื่องของโรคภัยต่างๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโควิด-19 ค่ะกลับมาระบาดอีกระลอกนึงแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มากับในช่วงฤดูฝนแบบนี้กับอีกหนึ่งโรคที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของโรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะกลุ่มเด็กเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางทีไปโรงเรียนต้องไปหยิบจับใช้ของร่วมกับเพื่อนเล่นของเล่นแบบนี้แล้วไม่ได้ล้างมือนำมือเนี่ยหยิบอาหารเข้าไปรับประทานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันให้ดีในวันนี้แหละเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะว่าในเรื่องของโรคมือเท้าปากมีอัตราเนาะซึ่งทางกรมควบ

0: ามพลาดเลยเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าน้องพิมฟ้าหลายเมนูเลยค่ะจะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องห้ามพลาดในช่วงสรรหาหามาเล่าค่ะ
1: ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของเมนูอาหารฮะอันนี้เป็นอาหารอัตลักษณ์เรียกว่าเชิดชูอาหารถิ่นเลยนะครับเป็นเมนูของจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นชื่อเราจะพามารู้จักนะฮะเมนูขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยไข่ครับแน่นอนว่ากำแพงเพชรเนี่ยพูดถึงก็ต้องคิดถึงกล้วยไข่กำแพงเพชรอยู่แล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็นำหยวกนะฮะมาแปรรูปเป็นการมาทำเป็นอาหารร่วมทานกับทางขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องมาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับช่วงนี้ครับช่วงแรกนะฮะก่อนเข้าสู่ช่วงประเด็นเป็นข่าวนะครับขอเชิญผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครับวันนี้นำเสนอในตอนโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจครับ

0: คล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเจ้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: ประกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา
2: ค ค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงส่งเสริมในเรื่องของงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามกันต่อในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะก็มีประเด็นต่างๆค่ะที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะทั้งในเรื่องของประเด็นนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของเราค่ะ
3: เริ
2: ่มด้วยประเด็นแรกเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยของเราค่ะจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจากทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการประชุมในเรื่องของการเงินซึ่งในส่วนนี้ค่ะประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะซึ่งจะต้องมีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของหัวใจนะคะคือน้ำใจแบบไทยค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความอบอุ่นและก็ความจริงใจนะคะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะรวมถึงในเรื่องของการสร้างมาตรฐานนะคะความปลอดภัยที่มั่นใจและได้พลังของ local hero ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เลยถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญค่ะเพื่อประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนเลยนะคะคนไทยค่ะมาร่วมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะแล้วก็ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามนะคะข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่2026thailand.go.th ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมเนาะที่สำคัญเลยนะคะซึ่งก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมนะคะในเรื่องของการเงินการคลังของแต่ละประเทศทั่วโลกเลยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ
3: พูดถึงข่าวแรกแล้วกันนะฮะอย
2: ่
3: างที่ตอนอยู่จีนก็ติดตามข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องของคอนเสิร์ตที่มีการจัดขึ้นมาแล้วก็มีเกิดปัญหาหน้างานขึ้นมา
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ต้องมีการรับผิดชอบแล้วก็มีการเรียกว่าเข้ามาช่วยเหลือแล้วกันทางสคบเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นคอนเสิร์ตนะของดูโอร็อกคุณอัศนีวสันต์นะคะคุณผู้ชมซึ่งเชื่อว่าโหมีผู้ชมเนี่ยไปชมกันอย่างเนืองแน่นเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะก็คือบริเวณพื้นที่นั่ง VIP เนี่ยมีการซุดตัวพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทางผู้จัดเนี่ยก็ได้ยุตินะคะการแสดงทันทีแล้วก็ได้มีการเนี่ยที่ทางสคบเนี่ยเร่งไปประสานกับผู้จัดในเรื่องของอัศนีวสันต์นะคะเบื้องต้นเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของการคืนเงินเต็มจำนวนแล้วก็สามารถย้ายรอบชมการแสดงได้ค่ะในเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ของคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะได้มีการทรุดตัว

0: ทำให้ผู้จัดต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกาค่ะหลังได้รับรายงานนะคะทางสคบได้เร่งประสานผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรค่ะเพื่อหารือแนวทางเยียวยาผู้บริโภคและได้ข้อสรุปนะคะภายในวันเดียวกันสำหรับผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนค่ะผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้หรือหากยังต้องการชมการแสดงก็สามารถย้ายรอบนะคะไปชมการแสดงในช่วงรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ค่ะ
1: ซึ่งรอบของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและมีการเข้าชมเนี่ยจำนวน30คนครับทางผู้จัดเนี่ยก็ได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้แล้วนะฮะในขณะที่ผู้ร้องขอบัตรยืนจำนวน8รายก็ได้รับการดำเนินการตามความประสงค์แล้วเช่นกันครับสำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนเงินนะฮะก็สามารถติดต่อไปที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาทางอีเมลหรือว่าทาง call center นะครับที่เบอร์02-262-3456ครับโดยการคืนเงินเนี่ยจะใช้เวลาภายใน2รอบบินนะฮะสำหรับผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตและภายใน15วันทำการสำหรับผู้ชำระด้วยเงินสดหรือว่าโอนเงินนะครับหลังบริษัทได้รับข้อมูลบัญชีที่ครบถ้วนแล้วนอกจากนี้ครับหากผู้บริโภคยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการเลื่อนการแสดงเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีการจองที่พักนะฮะมีค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางต่างๆก็สามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานให้กับทางสคบพิจารณาเป็นรายกรณีได้นะครับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่สามารถร้องเรียนได้เช่นกันครับผ่านทางสายด่วนของสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับรวมถึงเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับ
0: ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางสคบได้เน้นย้ำค่ะสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะคะจากในเรื่องของการจองบัตรคอนเสิร์ตไปหรือว่าในเรื่องของผลกระทบที่ต้องมีการจองค่าใช้จ่ายอื่นๆเนาะก็สามารถแนะทางสคบค่ะแนะนำนะคะว่าให้เก็บในเรื่องของหลักฐานตัวคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จต่างๆเนี่ยสามารถนำไปให้กับทางสคบในเรื่องของการเยียวยาได้นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้จัดก็ได้มีการให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งมาสำรวจพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นที่นั่งต่างๆซึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตในรอบต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็คือเรียกว่าไม่ได้ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเสียหายหรือว่าเสียเปรียบนะฮะในการที่รับชมคอนเสิร์ตไม่เต็มที่นะครับรู้อยู่แล้วว่าไม่ค่อยสนุกแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเปิดไฟแล้วก็ต้องมีการระวังตลอดเวลาในช่วงของโซนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการเกิดรอบใหม่ๆขึ้นมาก็ตรงนี้ก็ถ้าใครนะฮะมีการร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้ที่สคบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะฮะในค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างที่กล่าวไปในเรื่องของที่พักค่าเดินทางค่าตั๋วอะไรก็สามารถติดต่อไปที่สคบได้เลยนะครับมาดูกันต่อเรื่องของแรงงานต่างด้าวกันบ้างอย่างที่เราเคยนำเสนอไปตลอดนะฮะในเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวนะฮะกับผู้ประกอบการเนี่ยก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในระบบนะฮะของไทยก็จะมีสวัสดิการอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็รัฐบาลได้ออกมาเตือนถึงนายจ้างนะครับช่วงนี้นายจ้างและสถานประกอบการนะครับห้ามจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับการดูแลนะฮะได้รับการอนุญาตฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษทั้งจำและปรับนะครับพร้อมกับเดินหน้าสุ่มตรวจด้วยนะฮะสถานประกอบการทั่วประเทศครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเตือนนายจ้างสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปให้หลีกเลี่ยงการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายครับโดยเฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดข้อจำกัดอย่างเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะครับซึ่งการจ้างหรือให้ทำงานโดยไม่ถูกต้องเข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับ
0: สำหรับนายจ้างนะคะที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์จะมีโทษปรับ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทค่ะและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมถึงถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปี

0: ทางกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องค่ะหากพบการกระทำผิดจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยในปีงบประมาณ2569ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 74,000 แห่งและพบแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยกว่า 1,700 คนเลยค่ะ
1: นี่นะก็มีการสำรวจนะฮ
0: ะ
1: แรงงานต่างด้าวที่พบว่ามีการทำอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยก็ถือว่าอันนี้ก็ระวังเหมือนกันเรื่องนี้นะครับรวมถึงนายจ้างผู้ประกอบการต่างๆนะครับการที่นำพาคนต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยก็ต้องถูกกฎหมายไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปโทษหนักเลยนะครับโทษปรับรวมถึงจำคุกด้วยนะครับถือว่าโทษหนักเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยเน้นย้ำค่ะในเรื่องของการสร้างมาตรฐานในเรื่องของการทำงานนะคะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ยังเน้นย้ำนะคะอย่างที่พี่ก๊อตบอกเลยว่ามีโทษหนักนะคะทั้งถูกปรับแล้วก็ถูกจำคุกไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าวแต่รวมถึงผู้ที่จ้างงานแรงงานต่างด้าวก็คือโดนหนักทั้งผู้จ้างแล้วก็แรงงานเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการป้องกันในเรื่องของแย่งอาชีพที่สงวนอาชีพไว้ให้กับคนไทยด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะก็ต้องเน้นย้ำกันเลยค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะเจอโรคภัยต่างๆเนี่ยมากับฤดูฝนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะกับในเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ปกครองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีเลยนะคะช่วงฤดูฝนโรคมือเท้าปากค่ะก็มีการระบาดหนักนะคะยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยผู้ปกครองต้องระวังกันให้ดีเพราะในเรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคนะคะได้เตือนว่าโรคมือเท้าปากระบาดในกลุ่มเด็กเล็กพบผู้ป่วยกว่า 50,000 รายค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยนะคะว่าโรคมือเท้าปากยังคงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากเด็กต้องทำกิจกรรมร่วมกันและใช้สิ่งของร่วมกันจึงมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายค่ะซึ่งข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาระหว่างวันที่1มกราคมถึง1กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสมนะคะ 53,362 รายค่ะเสียชีวิต1รายและมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 5,000 รายนะคะกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่เด็กอายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือ5ถึง9ปีและ10ถึง14ปีตามลำดับค่ะ
1: ทางกรมควบคุมโรคก็มาขอความร่วมมือเลยครับผู้ปกครองและสถานศึกษาครับให้เฝ้าระวังอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับทางนี้เองภาพรวมของสถานการณ์โรคมือเท้าปากในปี2569นี้เนี่ยพบว่าจำนวนผู้ป่วยก็ยังคงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องครับเรียกว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะลดลงแล้วนะครับก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเยอะไปกว่านี้นะครับ
0: ก็ต้องเน้นย้ำนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลบุตรหลานของท่านกันให้ดีเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยพอลูกหลานของเราเนี่ยไปโรงเรียนเนาะกลับมาเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของการทำความสะอาดเพราะทางคุณหมอเนี่ยก็เน้นย้ำนะคะว่าโรคเนี่ยจะมีอาการที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีตุ่มมีใสแล้วก็เป็นแผลเนี่ยขึ้นตามมือตามรอบปากแล้วก็จะมีไข้สูงนะคะถ้าหากพบเป็นแบบนี้เนี่ยก็หากเจออาการที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็รีบนำตัวส่งคุณหมอแล้วก็ไปหาหมอกันให้ดีค่ะต่อมาค่ะเราไปดูกันต่อนะคะในช่วงไทยช่วยไทยพัดค่ะไทยทั้งไทยใจที่มีต้องควบเองยังต้องขึ้นไปหากไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเราช่วงไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ฮะวันนี้จะพาผู้ชมไปดูงานที่เกิดขึ้นมานะครับเอาใจคอกาแฟกันสักนิดนึงนะฮะกับงานที่พิจิตร Coffee Fest 2026นะครับซึ่งทางททสำนักงานนครสวรรค์พิจิตรก็ร่วมกับทางเทศบาลเมืองพิจิตรนะฮะจัดงานพิจิตร Coffee Fest 2026นะฮะซึ่งเป็นการรวมผู้ประกอบการนะฮะโรงคั่วรวมถึงบาริสต้ายอดฝีมือต่างๆเข้ามาเปิดประสบการณ์กาแฟพิเศษนะครับพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนที่ผ่านมานี่ครับนี่ฮะคือบรรยากาศนะครับของงานพิจิตร Coffee Fest 2026ครับที่บึงสีไฟนะฮะโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือททสำนักงานนครสวรรค์พิจิตรครับร่วมกับทางเทศบาลเมืองพิจิตรจัดงานนี้ขึ้นมาระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับที่บริเวณบึงสีไฟนะครับลานสนามหญ้าโซนดอกไม้จังหวัดพิจิตรโดยมีนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วย

0: ว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยนะฮะสำหรับงานครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นพร้อมกับนำเสนอเอกลักษณ์และเสน่ห์ในด้านกาแฟของจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่จังหวัดพิจิตรด้วยครับ
1: โดยภายในงานนี้นะคะก็มีการรวบรวมผู้ประกอบการร้านกาแฟค่ะโรงคั่วกาแฟคุณภาพและบาริสต้าฝีมือดีทั้งจากจังหวัดพิจิตรและพื้นที่ต่างๆนะคะมาร่วมจัดแสดงและนำเสนอกาแฟพิเศษหรือสเปเชียลคอฟฟี่ค่ะได้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะให้กับผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสแล้วก็ลิ้มลองกันด้วยค่ะโอ้โหจากบรรยากาศที่เห็นนะคะก็แอบเห็นค่ะบางร้านเนี่ยก็คือถือว่ามีการเข้าร่วมไทยช่วยไทยพัดกันด้วยนะแล้วก็เยอะเลยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยที่สมมติว่าเดินทางไปร่วมงานเนี่ยก็โอ้โหดีเลยเข้าร่วมไทยช่วยไทยพัดนะคะ
0: นี่ไม่เกี่ยวกับกาแฟนะแต่ว่าได้เหมือนกันจะทานอาหารคาวแล้วก็จิบกาแฟสักหน่อย
1: ใช่ค่ะก็ถือว่า
0: โครงการไทยช่วยไทย
1: ถูกใจคอกาแฟกันเลยนะคะนี่ก็ต้องถูกใจพี่ก๊อตด้วยเหมือนกันนะงานแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็คือเป็นการเอาใจนะคะผู้ที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็เอาใจคอกาแฟกันด้วยค่ะ
0: คือจังหวัดพิจิตรอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการปลูกกาแฟเชิงพาณิชย์มากนักนะครับแต่ก็เป็นการส่งเสริมนะฮะผู้ประกอบการหรือว่าโรงคั่วแล้วก็บาริสต้าต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะหรือว่าการคั่วกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการเรียกว่าโปรไฟล์การคั่วกาแฟอยู่นะเมล็ดกาแฟอาจจะหลากหลายที่แต่ว่าการใช้โปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยเขามาผสมกันได้หรือว่าเอามาปรับเปลี่ยนตามเมล็ดกาแฟกันได้นี่ก็ถือว่าเป็นเวทีที่รวบรวมนะครับเรียกว่าบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องของกาแฟมาอยู่ในงานนี้แล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรด้วยโครงการไทยช่วยไทยกันด้วยนะครับ
1: นี่โอ้โหถือว่าเป็นบาริสต้าของแท้เลยนะคะพี่ก้อนของเราเนี่ยคอกาแฟเหมือนกัน
0: เคยมีความรู้เรื่องนี้นิดหน่อยแล้วก็ชอบทานนั่นเองครับ
1: ต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการค้าชายแดนกันบ้างค่ะซึ่งถือว่าเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เปิดประตูการค้าที่สำคัญเลยค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจซึ่งในอนาคตจะผ่านกระบวนการเช่นไรไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ New Chapter and Future of Enhancing the Thailand Myanmar Business Partnership จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพและสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมามีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนนักธุรกิจชั้นนำทั้งสองประเทศเข้าร่วมพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของไทยโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังคงมีศักยภาพที่เติบโตได้อีกมากทั้งนี้จากการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือผลักดันมูลค่าการค้าพุ่งสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการปลดล็อกอุปสรรคการค้าชายแดนซึ่งปัจจุบันสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แม่สอดเมวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งแต่ในส่วนการเปิดขนส่งอย่างเต็มรูปแบบด้านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บนถนนเส้น AH1 นั้นยังคงต้องรอการเจรจาภายในจากทางการเมียนมาจังหวัดเมวดีประเทศสหภาพเมียนมาเสียก่อนทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าจากช่องทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ยังทำไม่ได้เต็มศักยภาพเท่าที่ควรจากปัจจัยภัยความไม่สงบจากภายในประเทศสหภาพเมียนมาเอง
3: และเราเองก็ต้องการขายของไปในพม่าเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยพม่าเองเนี่ยก็ไม่อยากซื้อของต่างประเทศเข้าไปมากก็อยากจะไปตั้งฐานผลิตในพม่าทำให้เราเองเนี่ยสภาพเศรษฐกิจบางส่วนก็ส่งออกไปลดลงไปเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาตัวนี้มันจะขีดเส้นว่าถ้าเราจะเดินต่อไปด้วยกันต้องมานั่งแก้ทีละประเด็นว่าประเด็นไหนที่อลุ่มอร่อยกันได้ประเด็นไหนที่ช่วยเหลือกันได
2: ้สำหรับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ถือเป็นจุดหลักในการลำเลียงสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่าง2ประเทศเพราะการขนส่งสะดวกรวดเร็วและเป็นการสนับสนุนการค้าการลงทุนและการขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4: ในส่วนผมเองผมบอกว่า1เนี่ยถ้าเราสามารถรับพืชผลทางการเกษตรของพม่าได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือแม้แต่วัวควายที่เคยเข้าผ่านชายแดนเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำใ การค้าชายแดนเราเนื่องจากเขามีสินค้าเข้ามาให้มีการแลกเปลี่ยนกันทางการค้าด้วยเงินที่คนที่มาใช้แรงงานก็ดีหรือข้าวโพดหรือวัวควายที่เข้ามาถ้าสามารถที่จะเปิดให้ทำธุรกิจแบบชายแดนโดยที่ไม่ต้องไปขออินพอร์ตไลเซนส์หรือเอ็กซ์พอร์ตไลเซนส์เนี่ยให้มันง่ายขึ้นแล้วก็รัฐจะจัดเก็บภาษีอะไรก็มาว่ากันนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้โลกการค้าชายแดนมันกระเตื้องขึ
2: ้
4: น
2: ในภาวะที่โลกกำลังปรับโครงสร้างหัวโซ่อุปทานใหม่ประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสซึ่งไทยและเมียนมาถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคหากร่วมมือกันใช้ระบบขนส่งและโลจิสติกอย่างบูรณาการรัฐบาลทั้งสองประเทศพร้อมที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านความเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกๆด้านแก่ทั้งสองประเทศภารุจีบุรณจารีชัยวิชิตยธรรมถ่ายภาพมินสัตตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
0: นี่ก็เป็นสาเหตุที่ต้องเร่งนะครับปลดล็อกในการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะฮะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอน้ำปาดนะครับเป็นการเปิดเวทีรู้สู้สร้างแบ่งปันประสานมือนะครับเดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบภัยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลน้ำไคร้ครับไปกันที่โรงเรียนบ้านนากล่ำตำบลน้ำไคร้อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีรู้สู้สร้างแบ่งปันประสานมือฟื้นฟูพลังชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลน้ำไคร้นะครับโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุบัวลอยเมื่อเดือนกันยายนปี2568นะครับซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำไคร้สำหรับการช่วยเหลือในด้านของที่อยู่อาศัยครับก็มีการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทภัยพิบัตินะครับรวมถึงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านนะครับจำนวน538หลังคาเรือนใช้งบประมาณกว่า17ล้านบาทครับ
1: ซึ่งนอกจากนี้นะคะยังได้รับงบประมาณจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก104ครัวเรือนค่ะรวมกว่า6ล้านบาทซึ่งขณะเดียวกันนะคะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ได้ดำเนินการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า124ไร่ค่ะซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยภายในงานนี้นะคะยังมีการมอบป้ายรับรองสภาพที่อยู่อาศัยและป้ายโครงการต่างๆให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือพร้อมจัดนิทรรศการสรุปผลการฟื้นฟูและการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ซึ่งทางนี้ค่ะทางจังหวัดอุตรดิตถ์มุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูทั้งที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและกำลังใจของประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เรียกได้ว่าย้อนไปปีที่แล้วในช่วงนี้เนี่ยเดือนกันยายนนี้เนี่ยโอ้โหหลายจังหวัดที่ภาคเหนือตอนล่างก็ถือว่าได้รับผลกระทบเยอะเลยนะครับอย่างเช่นที่อำเภอน้ำปาจังหวัดอุตรดิตถ์นี่นะครับที่ได้รับผลกระทบในหลายครัวเรือนเลยนะครับก็ทำให้นะเกิดโครงการแบบนี้ขึ้นมาช่วยเหลือย้อนไป1ปีนะครับก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับ
1: ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะคะเร่งเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่สำคัญเนี่ยก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะในเรื่องของการพัฒนาบึงบอระเพ็ดค่ะเนื่องในวันประมงแห่งชาติปี2569เป็นการมุ่งอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงบอระเพ็ดเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ณบึงบอระเพ็ดตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์โดยมีว่าที่ร้อยตีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อส่งเสริมการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสัตว์น้ำรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจากบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นแหล่งอาศัยผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญค่ะ
0: ภายในกิจกรรมนะครับก็มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน5,200,000 ตัวครับอย่างเช่นปลาตะเพียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและจิตสาธารณะของประชาชนตลอดจนสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนครับเพื่อเป็นการช่วยสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าบึงบอระเพ็ดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่รวมพลังรวมใจกันค่ะเป็นการมุ่งอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในชุมชนด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปค่ะเราไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงสรรหามาฝากในวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจากที่เราได้เกริ่นไปเลยค่ะว่าน้องพิมฟ้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่าจากสวนมาสู่จานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะเป็นการนำใบหม่อนเนี่ยมาต่อยอดเป็นหลากหลายเมนูเลยค่ะจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

0: คนขาทุกคนรู้จักใบหม่อนกันไหมคะใบหม่อนเนี่ยนอกจากจะเอาไว้เลี้ยงน้องหนอนใหม่แล้วคนอย่างเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเอาไปต่อยอดได้หลากหลายเมนูเลยค่ะนี่เลยเยอะแยะมากๆเลยค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเนี่ยอย่างใบเนี่ยค่ะสามารถเอาไปทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างคะ
1: อันนี้จะเป็นชาเขียวใบหม่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: ชาเขียวใบหม่อนน่ะจะช่วยทำให้ลดความดันสูงสำหรับผู้สูงอายุเนาะเบาหวานไขมันในเส้นเลือดนะคะหลักๆนะคะ
0: ก็คือจะออกมาเป็นประมาณนี
1: ้น้ำจะสีเขียวแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะทุกคน
1: จากใบหม่อนนะคะ
0: จบจากชาแล้วหนูเห็นว่ามีข้างๆน่ากินมากอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นข้าวเกียบลูกหม่อนค่ะ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะได้จากลูกหม่อนผลสดที่เวลาที่เรามีเยอะๆเงี้ยเราก็หันมาแปรรูปเพื่อที่จะให้เขาได้กินได
0: ้
1: ท
0: ั้
1: งปีค่ะหลากหลายค่ะ
0: แล้วเห็นใบอย่างนี้นี่สามารถเอาไปกินได้ไหมคะ
1: กินได้เลยค่ะเอาไปชุบแป้งทอดก็ได
0: ้เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เลย
1: จาก
0: แบบนี้สู่แบบนี้ค่ะทุกคนบอกเลยถ้าเอาไปจิ้มน้ำพริกนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยแน่นอน
1: ใส่น้ำยำก็ได้นะคะ
0: ใส่น้ำยำก็ได้แต่เห็นมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะทุกคนค่ะอย่างอันนี้เป็นน้ำพริกถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้เรียกน้ำพริกน้ำย้อยค่ะส่วนผสมหลักๆก็คือจะมีดักแด้ทอดอยู่ในน้ำพริกน้ำย้อยค่ะก็จะเป็นประมาณว่าน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าใครทานอันนี้แล้วรู้สึกเผ็ดก็มีเขามีน้ำด้วยค่ะทุกคนค่ะอันนี้มีสองสีเลยเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นน้ำชาใบหม่อนมะนาวตัวนี้ก็จะเป็นแบบเวลาเราคั่วแบบชาจีนนะคะก็จะได้สีเข้มๆเหมือนใบไม้คั่วแห้งคั่วเหลืองๆไม่ไหม้อะไรแบบนี้ค่
0: ะถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคนในชุมชนอยากจะเรียนรู้มีพี่ๆสามารถไปสอนได้หรือว่าเข้ามาเรียนรู้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ทั้งสองอย่างเลยค
0: ่
1: ะได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะเข้ามาก็ได้
0: จำกัดคนไหมคะว่าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่กี่คนถึงเราถึงจะสอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้เลย
0: ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาติดต่อที่นี่ได้ปัตตานั่นเองค่ะแล้วครั้งหน้านะคะน้องพิมจะสรรหาอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะคะอยากจะไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ต่อยอดแบบนี้สามารถไปติดต่อกันได้ที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่จังหวัดตากค่ะ
2: เรียกได้ว่าแปรรูปออกมาเป็นหลายอย่างเลยทั้งน้ำชาทั้งน้ำพริกนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าช่วงสรรหามาเล่านะครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการครับเราจะพามารู้จักนะฮะเรียกว่าเป็นเมนูอาหารถิ่นครับเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยไข่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
1: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
2: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
1: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
3: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
4: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
3: ดร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
4: นาราดเอ้า
5: ฮ่าให
3: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้เ
5: อ้าฮ่าให้
6: เมื่อภูมิปัญญาถูกไถ่ผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาชมแล้วก็มาชิมนะครับเป็นถือว่าเป็น1เมนูนะครับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรครับเมนูนี้ชื่อว่าเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยไข่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะว่าเมนูนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรกับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะฮะวันนี้ท่านแรกครับคุณสถาพรโพหวีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครับท่านที่2ครับคุณรุ่งธรรมศรีวัฒนศิลป์ครูพิเศษวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและท่านที่3นะครับคุณทองสาชัยนามนแม่ครัวนะครับวันนี้อยู่ในรายการแล้วสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาพูดถึงภาพรวมกันก่อนดีกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าในปีนี้นะครับทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเนี่ยมีการส่งเสริมนะในเรื่องนี้เรื่องของอาหารร่วมกับทางจังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นยังไงบ้างครับ
2: เชิญค่ะ
3: ครับผมก็วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับเราได้จัดการเรียนรู้นะครับปกติเราส่งเสริมวิชาชีพนะครับให้กับผู้เรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปดังนั้นเราจึงจัดตั้งศูนย์บริลักษ์ไทยแล้วก็ร้านบริลักษ์ไทยคาเฟ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กับประชาชนผู้เรียนนะครับได้มาเรียนรู้ในศูนย์บริลักษ์ไทยของเรานะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมวิชาชีพในท้องถิ่นด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วเราได้ดำเนินการที่จะส่งเข้าร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนะครับในการที่จะสรรหาเมนูนะครับท้องถิ่นนะครับที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับ
2: ค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะเมนูขนมจีนหยวกกล้วยไข่

0: ของเราค่ะมีการสร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรของเราอย่างไรบ้างคะท่านผอ.
1: จริงๆแล้วถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเมนูท้องถิ่นนะครับที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยก็เป็นการต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาสู่อาชีพได้โดยเฉพาะในการที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเมนูนี้นะครับก็ทำให้คนรู้จักนะครับแล้วก็มีผู้สนใจนะครับทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้เรียนนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครับ
0: ค่ะ
2: อาจารย์ครับเรื่องของเมนูนี่ฮะทางวิทยาลัยหรือว่ามีการส่งเสริมให้ในการประกอบอาหารยังไงบ้างครับเมนูนี้
3: อันนี้ต้องให้ทองสาเป็นคนพูดที่มา
0: ได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะว่าที่มาของเราค่ะในเรื่องของเมนูขนมจีนหยวกกล้วยไข่นี้เรามีที่มาความเป็นมาอย่างไรทำไมเราถึงเลือกเมนูนี้คะ
4: เพราะว่ากำแพงเพชรเราเป็นเศรษฐกิจของกล้วยไข่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: นอกจากว่าเราจะกินกล้วยไข่สุกแล้วเรายังเอาหยวกกล้วยที่แบบที่เขาจะตัดทิ้งอ่ะมาแปลงเป็นเมนู
0: ค่ะ
4: ขนมจีนหยวกกล้วยอะค
0: ่ะอ๋อเพราะว่าต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมพอพูดถึงจังหวัดกำแพงเพช
2: ร
0: สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงเลยเนี่ยก็คือกล้วยไข่กำแพงเพชรถูกไหมคะเพราะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็น GI ด้วยเราเลยนำตัวตรงเนี้ยที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดของเรานำมาแปรรูปนะคะต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยเห็นนะว่าเราสามารถนำหยวกกล้วยไข่อะมาแปรรูปเป็นขนมจีนที่สามารถน่าทานแบบนี้เลยนะคะแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะเรามีวัตถุดิบหรือว่ากรรมวิธีในการทำเนี่ยยากไหมคะ
4: ก็ไม่ยากหรอกค่ะ
0: แนะนำได้เลยค่ะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่นำมาทำเป็นเมนูนี้ค่ะ
4: สิ่งแรกก็คือหยวกกล้วยไข่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: หยวกกล้วยไข่นี่เราต้องเลือกต้นให้มันสูงประมาณ3เมตรถ้าเล็กกว่านั้นมันก็จะได้หยวกน้อย
0: ค่ะ
4: พอเราได้หยวกมาอุปกรณ์ก็มีหยวกกล้วยแล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีขมิ้นชันแล้วก็กระชายหอมกระเทียมข่าตะไคร้อันนี้คือเครื่องแกงนี้เราจะไม่มีพริกเพราะพริกเราเอาไว้เครื่องปรุ
0: งเองแบบว่าพอแบบใครชอบรสจัดอะไรขนาดไหนก็ปรุงทานเองได้เลย
4: ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็มีเกลือน้ำตาลน้ำมะขามเปียกแล้วก็เนื้อไก่เราจะเอาเนื้อไก่ก็ได้หรือเนื้อปลาก็ได้แล้วแต่ว่าคนนี้เป็นโรคเกาต์ไม่ต้องเอาไก่เอาปลาแทนหรือเอาหมูแทนได้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนนี้ค่ะกรรมวิธียากไหมคะโหเราเป็นเชฟในการปรุงเมนูนี้ขึ้นมาเลยค่ะ
4: เริ่มแรกเราก็เอาโครงไก่มาต้มน้ำซุปเพื่อจะให้น้ำซุปมันหวานใช่ไหมคะถ้าเราเอาแต่หยวกมันก็ไม่มีความหวานมันจะรสจืดใช่ไหมคะเราก็เอาโครงไก่หรือกระดูกหมูมาต้มให้น้ำซุปให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพอมันเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงเนี่ยค่ะลงไปก่อนพอเครื่องแกงเราสุกเต็มที่คือกลิ่นมันออกเราก็ค่อยมาใส่เนื้อไก่นี่เราไม่ต้องใส่ทั้งแบบเป็นก้อนเนี่ยเราก็เอาตักน้ำมาละเลงให้มันแบบไม่ให้มันติดกันเพราะว่าถ้าเราเทลงไปทั้งก้อนมันจะติดกันเป็นก้อนมันก็จะไม่ค่อยอะไรเงี้ยมันติดกันเป็นก้อนแล้วก็เวลาเรากินมันก็จะเป็นก้อนมันคือมันไม่เข้าเนื้อนะคะพอเดือดเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่มะนาวไอ้ใส่น้ำมะขามเนี่ยมันจะทำให้หยวกเราอ
0: ะ
4: ไม่ดำถ้าต้องเอาน้ำเดือดๆอะค่ะค่อยเอาลงส่วนหยวกกล้วยเราหั่นพอตัดมาแล้วก็เอาส่วนที่เรากินได้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำแช่น้ำก็มีมะนาวกับเกลือเพื่อไม่ให้หยวกมันดำอะค่ะ
0: แ
4: ล้วก็หั่นชิ้นที่พอประมาณสักครึ่งเซนนะคะหั่นเสร็จแช่เอาใยออกวิธีเอาใยออกก็เอาตะเกียบมาพันหมุนให้ใยมันออกเพราะว่าอย่างนั้นนะใยมันก็จะไปพอเรากินไปมันจะเป็นกากนะคะกลืนไม่ลงนะคะเราต้องเอาใยออกให้หมดก็เป็นเสร็จ
0: ก็ออกมาเป็นเมนูน่าทานแบบนี้เลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านผอ.ขาการที่เรานำเมนูอาหารท้องถิ่นเนี่ยกลับมาสืบสานต่อยอดกันต่อแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ของเราอย่างไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับอย่างมากเลยปกติเราศูนย์บริรักษ์ไทยเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนรู้วิชาชีพระยะสั้นนะครับแล้วก็ทำหลักสูตรนะครับหลักสูตรอาหารขนมนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เรียน เพื่อที่จะนำความรู้ประสบการณ์เนี่ยไปต่อยอดอาชีพได้โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกปฏิบัตินะครับที่ศูนย์บริลักษ์ไทยของเราได้นะครับ
2: ครับเมื่อกี้พูดถึงกรรมวิธีไปแล้วในการทำน้ำยาขนมจีนหยวกกล้วยไข่นี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับพูดถึงการรับประทานนะครับอาจารย์การรับประทานเนี่ยต้องมีเครื่องเคียงต้องมีอะไรบ้างครับอย่างที่
3: ก็โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่จะทานขนมจีนน้ำยาหยวกเนี่ยเราจะมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกอันนี้หอมทอดนี่ครับหอมทอดหรือหอมเจียวครับอันนี้กระเทียมนะครับแล้วก็ต้นหอมใบผักชีนะครับแล้วก็อันนี้พริกเพื่อแล้วแต่อรรถรสที่เราชอบนะครับส่วนที่เคียงกับทานอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวหั่นปล่อยนะจะเป็นหัวปีหรืออะไรก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วงอกงั้นเวลาที่เราจะทานนะครับเราก็จะเอาขนมจีนน้ำยาราดลงไปก่อน
0: โอ้โหนี่นะคะตักให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
2: สีสันสวยงามนะเนี่ย
0: มีตัวหยวกกล้วยนะคะแล้วก็มีตัวขนมจีน
3: แล้วก
0: ็รสกันต่อค่ะ
3: จะมีพวกผักที่เคียงนี่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะนี่อยู่ฝั่งคุณลาลีแล้วคุณลาลีต้องชิมแล้วนะคะเนี่ย
2: ได้เลยครับกลิ่นหอมนะครับแล้วก็น่าทานจริง
3: ส่วนอันนี้ก็เราจะปรุงแล้วแต่ว่าเราต้องการรสชาติขนาดไหนนะครับบางคนชอบทานเค็มแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไป
0: ค่ะต้องบอกเลยว่าเมนูเนี่ยขนมจีนหยวกกล้วยไข่นี้นะคะก็คือไม่ได้มีจุดเด่นแค่เพียงรสชาติแต่จุดเด่นที่สำคัญก็คือกรรมวิธีด้วยนะคะที่เมื่อกี้เราได้มีการพูดคุยกันไปนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เนี่ยไม่ใช่แค่อาหารโบราณหรือว่าอาหารท้องถิ่นนะคะแต่ว่ายังเป็นการที่นำผลไม้ในพื้นที่ของเราเนี่ยมาต่อยอดด้วยนี่นะคะโอ้ยอยู่ใน
1: คุณ
0: ลิศเลยนะคะน่าทานมากเป็นไงบ้างคะกิน
2: เรียกว่าเป็นอาหารที่สุขภาพได้เลยนะเหมือนกันนะเพราะว่ามีเป็นผักมีหยวกกล้วยอะไรที่มีประโยชน์สารอาหาร
0: ต้องลอง
2: น
0: ี่ก็เป็น
2: หน้าตานะฮะ
0: ค่ะ
2: อาจจะเฉียงไม่ได้เดี๋ยวน้ำขนมจีนจะหกนะฮะนิดนึงนะครับแต่ว่าสีสันนี้มีครบเลย
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะลองชิมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่มีรางวัลหรือว่ามีอะไรไหมครับเมนูนี้
1: รางวัลชนะเลิศ
2: นี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ระดับจังหวัด
0: ค่ะให้ท่านผอเล่าถึงในการที่เราเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นที่เราได้รับรางวัลจากทางกระทรวงวัฒนธรรมมาค่ะให้อาจารย์เล่าถึงตรงนี้ได้เลยค่ะ
2: อันนี้ต้องคุกกัน
1: ครับผมก็จุดเริ่มต้นก็คือเราได้พัฒนาสูตรนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดนะครับเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาทั้งผู้เรียนนะครับที่จะเรียนรู้อาชีพนะครับแล้วก็พัฒนาประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมกับวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจนได้รับรางวัลนี้นะครับ
2: ขออนุญาตชิมก่อนนะฮะ
0: และลิสชิมเลยนะคะ
2: ได้รสชาติ
0: จับได้เลยเพราะน่าทานมากค่ะเพราะอยู่ตรงนี้เนี่ยคือหอมมากได้กลิ่นหอมแบบของเครื่องเทศเครื่องแกงอะไรอย่างนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก๊อต
2: แซ่บเลยเจอพริก
0: เลยนะคะ
2: แต่ว่ารสชาติดีเลยครับหยกกล้วยนี่ก็คือไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มเกินไปมีความกรุบกรอบ
0: ค่ะถือว่าร
2: สชาติเป็นเอกลักษณ์มาก
0: ใช่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เลยนะคะของในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรของเราที่สามารถนำผลไม้กล้วยไข่ที่เป็น GI เนี่ยแล้วก็คือเราไม่ต้องนำไปทิ้งเนาะเพราะอย่างที่คุณแม่บอกเลยแม่ครัวบอกเลยนะคะว่าปกติแล้วหยวกกล้วยเนี่ยเราก็จะปอกแล้วก็ทิ้งไปแต่เราสามารถนำมาแปรรูปนะคะให้กลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นอาหารท้องถิ่นเชิดชูทั้งในเรื่องของรสชาติแห่งความทรงจำแล้วก็ผนวกกับในเรื่องของความเป็นภูมิปัญญาของเราด้วยค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะเรามีการอบรมให้กับบุคลากรภายนอกอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ครับก็ด้วยเราได้ทำหลักสูตรขึ้นมานะครับน
0: ะ
1: แล้วก็ต่อยอดนะครับก็คือสามารถที่จะเรียนหลักสูตรระยะสั้นนะครับนะรวมถึงจริงๆแล้วเราพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะรองรับนะครับการจัดการเรียนการสอนของเราด้วยนะครับน
0: ะ
1: เพื่อที่จะนะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการจัดทำอาหารต่างๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในการเรียนรู้ของศูนย์บริลักษ์ไทยแล้วก็ร้านบริลักษ์ไทยคาเฟ่ของเรานะครับปกติก็คือเรามีการส่งเสริมสนับสนุนมีผู้เรียนมาเป็นประจำต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับน
0: ะ
1: ท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ0571111090นะครับน
0: ะ
1: แล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่อยู่ในร้านก็คือ062913 2298ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ค่ะต่อไป

0: ในอนาคตค่ะเรามีการที่จะต่อยอดหรือนำเมนูอาหารท้องถิ่นอะไรขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดท้องถิ่นที่จะเชิดชูแบบนี้บ้างไหมคะท่านผอ.
1: ก็ด้วยอัตลักษณ์ของกำแพงเพชรนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราผูกพันอยู่กับกล้วยไข่นะครับดังนั้นการที่จะนำเอากล้วยไข่ทั้งต้นเนี่ยเรามาคิดว่าเราจะทำอะไรให้เกิดคุณค่าขึ้นนะครับมีมูลค่าเกิดขึ้นนะดังนั้นเมนูขนมจีนที่เราทำจากต้นกล้วยเนี่ยต
0: ้
1: นกล้วยไข่นะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งดังนั้นการที่จะสร้างสรรค์เพื่อให้ได้เมนูที่เกี่ยวกับกล้วยไข่นะครับก็สามารถที่จะนำมาแล้วก็ตอบโจทย์นะครับของสังคมนะครับให้สามารถที่จะประกอบอาชีพนะเกี่ยวกับกล้วยไข่ได้หลายๆเมนูนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจที่เราอยากจะทำนะครับ
2: เห็นความตั้งใจแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะอยากชิมนะฮะเพราะว่าเนี่ยเมนูเนี่ยน่ากินมากค
0: ุ
2: ณผู้ชมอยากจะมาชิมเนี่ยต้องมารับประทานมาชิมได้ที่ไหนครับเมนูนี
1: ้ก็ที่ศูนย์บริการไทยคาเฟ่นะครับของเรานะครับนะซึ่งเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะอาหารและเครื่องดื่มเรามีอาหารบริการด้วยนะครับก็ด้วยฝีมือนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รวมถึงแม่บ้านนะครับแล้วก็ผู้เรียนระยะสั้นนะที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับดังนั้นถ้าสามารถเข้ามาลองชิมนะครับท่านก็ไม่เพียงแค่ได้ทานอาหารอร่อยนะครับแต่ยังสนับสนุนวิชาชีพให้กับนักเรียนนะครับให้กับกลุ่มนักเรียนระยะสั้นของเราด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ครับผม
0: ค่ะปิดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ.ค่ะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าฝากถึงในส่วนของทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนทั่วไปในเรื่องของการหันมาสืบสานอนุรักษ์เมนูอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ในจังหวัดของเราค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับเยาวชนนะครับนะเราเรียกว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนา
0: ะ
1: ก็อยากจะให้มามองเรื่องของอาหารนะครับที่เรามองว่าเป็นสิ่งประจำวันที่เราต้องใช้ชีวิตนะและจะทำยังไงให้การทานอาหารของเราเนี่ยมีคุณค่านะครับเกิดประโยชน์นะสำหรับเมนูท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นเมนูที่เราควรอนุรักษ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดของเรานะครับดังนั้นเมนูที่เกี่ยวกับกล้วยไข่นะไม่ว่าจะเป็นต้นนะครับหรือผลนะสามารถที่จะเอานำมาเอาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทานได้นะก็จะเกิดประโยชน์กับสุขภาพนะครับรวมถึงการเสริมสร้างอาชีพของเราด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูขนมจีนหยวกกล้วยไข่นี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่อาหารท้องถิ่นแต่ยังมีเสน่ห์ในเรื่องของภูมิปัญญารสชาติแห่งความทรงจำนะคะที่ทำให้คนในยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้หันมาสืบสานแล้วก็อนุรักษ์เป็นเมนูท้องถิ่นของในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
2: อยากให้นำเสนอตรงนี้แล้วก็อยากคุณผู้ชมมาลองชิมนะฮะมาลองสัมผัสถึงอาหารเมนูนี
0: ้
2: ฝากช่องทางอีกสักครั้งนึงได้ไหมฮะเน้นย้ำช่องทางการติดต่อแล้วก็การมารับประทาน
1: ครับผมก็เบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัยนะครับ0557110090นะครับสำหรับ Facebook ก็เป็น Facebook วิทยาลัยเทคนิคแพงเพชรนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ร้านก็062ลืมเลยเมื่อกี
0: ้
1: 0629132298ครับ
0: ค่ะหรือว่าไปติดต่อได้ในทางเพจ Facebook ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะก็สามารถwalk in ไปก็ได้หรือว่าจะเมสเสจเข้าไปในเรื่องของการเข้าไปรับประทานอาหารนะคะ
1: แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าครับผม
0: ค่ะ
2: คิวเยอะแล้วนะฮะช่วงนี้หลังจากออกรายการแล้วมีผู้ชมสนใจเยอะแยะมากมายทีเดียวแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆครับทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมนะครับแชร์เมนูที่น่าอร่อยแบบนี้นะครับให้กับผู้ชมได้รับทราบว่ามีเมนูที่เป็นอ่านขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรเมนูนี้อยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกครับรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณัฐพลคำวางจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหลายๆคนก็เฝ้ารอหัวข้อนี้กันในเรื่องของโรคหัวใจวันนี้ครับเช็คก่อนสายรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจมีปัญหาวันนี้หัวใจใครที่อาจจะเสี่ยงมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้เรามาเช็คกันอาการแบบไหนบ้างที่จะเสี่ยงว่านี่แหละน่าจะเป็นสัญญาณเตือนที่เราควรจะต้องระวังกันนะครับผมรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจมีปัญหาช่วงนี้ใครคิดว่าตัวเองหัวใจมีปัญหาบ้างก็มาพูดคุยกับอาจารย์หมอกันนะครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนรู้สึกบอกว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยหอบแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับหายใจลำบากหรือว่ามีอาการที่น่าจะสงสัยวันนี้มาเช็คกับอาจารย์หมอกันว่าอาการไหนบ้างที่น่าจะเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคหัวใจรวมถึงนะครับมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอกันครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อาจารย์ครับช่วงนี้หัวใจมีปัญหาเช็คได้ยังไงหลายท่านสงสัยวันนี้เรามาเช็คก่อนสายรู้ได้ยังไงหัวใจมีปัญหาครับอาจารย์หมอครับ
1: ก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราแยกเป็น2แบบนะคะ2อย่างอันแรกเราฟังอันไหนก่อนอาการหรือว่าเช็คแบบทางการแพทย์เลย
0: คร่าวๆก่อนมั้ยอาจารย์คุณผู้ชมหลายท่านถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เช็คในส่วนของคุณหมอที่มาตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเราจะเช็คคร่าวๆยังไงได้บ้างครับอาจารย์หมอครับ
1: ทีนี้คิดในใจนิดนึงนะคะพอดีตอนนี้เดี๋ยวเราพูดไปเนี่ยเราจะต้องหาทางออกให้คนฟังด้วยเนาะบางทีอ่ะมีปัญหาแต่ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยากจะตั้งต้นว่าอาการน่ะคืออะไรนะคะแต่ว่านิดนึงถ้าเรามีอาการเราควรจะไปเช็คอะไรที่มันง่ายๆนะคะเพราะน่ะอาการที่หมอจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอาการที่บางทีหมออ่ะไปตรวจคนไข้เยอะๆแล้วก็มีถ้อยคำของคนไข้เองอ่ะเล่าให้ฟังนะคะอาการแรกเลยเนี่ยที่เห็นที่มาเช็คบ่อยที่สุดคือเหนื่อยง่าย
0: ครับเหนื่อยง่ายรู้สึกทำอะไรนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
1: ใช่แต่ว่าไอ้คำว่านิดหน่อยเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างคุณพิธีกรเนี่ยถามว่าเหนื่อยง่ายตอนทำอะไรบ้าง
0: ปกติแล้วถ้าเหนื่อยก็น่าจะออกกำลังกายครับอาจารย์แต่ถ้าเหนื่อยง่ายนั่งอยู่แล้วเหนื่อยนี่ได้ไหมครับ
1: มันไม่เขาไม่เป็นกฎไม่เป็นไปตามลอจิกงั้นคำถามคือถ้าคนไม่ออกกำลังกายอ่ะจะเช็คยังไงเนี่ยเจอคำถามเนี้ยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าพอเราถามว่าเนี่ยเหนื่อยง่ายตอนออกแรงเราถามว่าเรารู้ได้ยังไง
0: ครับ
1: คนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นง่ายๆนะคะคือถ้าค

0: ครูมาหาหมอเยอะแล้วบางทีอ่ะด้วยความที่เราก็รู้นะว่าโรงเรียนอ่ะส่วนใหญ่มีไม่เกิน4ชั้นนะคะถ้าเกิดเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพิธีกรเราคิดว่าจะเช็คยังไงดีอ่ะลองช่วยกันคิด
1: น่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ปกติเราทำได้ทำได้นานๆแต่ว่า
0: ลอง
1: ทำแป๊บหนึ่งแล้วรู้สึกเหนื่อย
0: สมัยก่อนอ่ะถ้าเป็นอาจารย์ของหมอเขาจะบอกว่าซักผ้า
1: อ๋อปกติซักได้ทั้งวันเลยอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: แม่ที่บ้าน
0: หลายถังเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเราซักผ้าเนี่ยมันต้องยกถังยกกะละมัง
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้เป็นคำพูดสมัยก่อนแต่เนื่องจากคนปัจจุบันเนี่ยส่งผ้าซัก
1: กับใช่แต่อาจารย์ยกผ้าไปซักก็เหนื่อยเหมือนกัน
0: เหนื่อยใช่เพราะว่าเวลาเราออกแรงอะค
1: ่
0: ะยกของ10กิโลอะมันเหนื่อยแน่นอนปกติเราเคยทำได้ตอนหลังเราทำไม่ได้อันนี้ก็ต้องเช็คสมัยก่อนจะต้องบิดผ้าอันนี้คือเป็นคำพูดสมัยก่อนที่สมัยที่อุ้ยหรือว่าตอนนี้ทาจากันไม่อยู่กันแล
1: ้
0: วแล้วก็อีกอันหนึ่งสมัยก่อนเลยนะคะตักน้ำอาบโบราณไหม
1: ทันอยู่ครับอาจารย์ยังทันอยู่
0: สมัยก่อนเราไม่ได้มีฝักบัวค่ะสมัยก่อนคำพูดที่คนไข้ชอบเล่าให้ฟังว่าตักขันอาบเนี่ย
1: ก็เหนื่อยแล้ว
0: ใช่สมัยก่อนตักได้ไม่เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยอันนี้ก็เป็นอันนึงชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จริงๆอันนึงเลยที่คนไข้ชอบเล่าให้ฟังนะคะก็คือกวาดบ้านถูบ้านเหนื่อยอันนี้แน่นอนเมื่อไหร่เรามีอาการที่การใช้ชีวิตปกติของเราอะค่ะมันเริ่มสูญเสียไปหมายความว่าถ้าเราจะต้องรักษานะคะถามว่าสมมติหมอแนะนำคุณพิธีกรว่าเหนื่อยง่ายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดหมอขอตรวจพิเศษเพิ่มต้องมีการแทงการแยง มียากิน
1: ครับ
0: คนจะเริ่ม
1: โอ้โห
0: เอ๊ะ
1: เยอะจังเลยใช่ใช่ไหมครับ
0: มันจะเป็นการบอกเราว่าจริงๆเรามีอาการชัดเจนหรือเปล่าอย่างมุ่งเราบอกว่าเดี๋ยวคุณพิธีกรเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดนะหมอขอไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หมอขอนู่นขอนี
1: ่
0: เอ๊ะเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราเหนื่อยขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หมอจะใช้สกรีนนิ่งขั้นต้นเพราะเนี่ยจริงๆอาการเลยนะคะจริงๆอาการสำคัญเลยคือ
1: ครับ
0: เราคิดว่าการรักษานั้นน่ะจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นเรากำลังสูญเสีย quality of life หรือคุณภาพชีวิต
1: เนาะ
0: งั้นเราต้องมาหาหมอ
1: มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามสกรีนนิ่งที่จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เนี่ยถามตัวเองเลยว่าถ้าเราได้การรักษาเนี่ยเราจะทำให้คุณภาพชีวิตเรากลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: อ๋อนี่สิเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะต้องคิด
0: ก่อนที่เราจะ
1: มาถึงที่โรงพยาบาลนะอาจารย์เราสกรีนกันก่อนแต่ว่าวันนี้ครับเราจะได้รับฟังจากอาจารย์หมอว่าสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่อาจารย์หมอพูดไปเบื้องต้นคือรู้สึกเหนื่อยง่ายกิจวัตรประจำวันที่ทำได้นานๆในอดีตตอนนี้ทำไม่ได้ละรู้สึกเหนื่อยง่ายทำอะไรแป๊บๆก็เหนื่อยทีนี้อาจารย์ครับถามอาจารย์หมอเลยว่านอกจากสัญญาณที่บอกว่าเหนื่อยง่ายแล้วมีอาการแบบไหนอีกที่น่าจะต้องกังวลใจแล้วว่าหัวใจเราเริ่มมีปัญหาแล้วอาจารย์ครับ
0: จริงๆที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะคือแน่นหน้าอกค่ะคืออันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างรุนแรงและเฉียบพลันมันจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะอย่างแรกคือเจ็บมาตลอดแหละเจ็บมา1นาที2นาทีเอ๊ะวันนี้ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หายแล้วก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสได้เช็คอะวันนี้วันนี้มาเจอคุณหมออาจจะพาคุณแม่มาส่งหรือว่าพาเพื่อนมาส่งก็แวะมาเช็
1: ค
0: อันเนี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเราอะให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่อย่างหมอเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกเพนสกอร์นะคะเช่นสมมติบอกเจ็บไหนลองให้คะแนนซิเต็ม10ให้เท่าไหร่บางคนก็1
1: อ๋อคือเจ็บแป๊บๆ
0: ใช่
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เราเป็นการให้คะแนนสมมติว่าอันนี้เป็นการเจ็บอกที่ยังพอมีเวลาในการตรวจนะคะไม
1: ่
0: ต้องรีบค่อยๆมาค่อยๆมีเวลานัดคุณหม
1: อ
0: จริงๆหมออยากให้นัดเพราะอะไรไหมคะเดี๋ยวนี้เรารู้คนไข้มันเยอะเราไม่อยากให้คนไข้มาเสียเวลารอเป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ทั้งไปแล้วบอกว่าคุณหมอมาบอกว่าไม่เป็นอะไรซึ่งจริงถามว่าถ้านัดมาเนี่ยนัดกับเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้มีคนไข้จะมาปรึกษาเรื่องโรคหัวใจยังไงก็ให้การตรวจแน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้นัดเพราะว่าจริงๆเราก็อยากแม้กระทั่งเนาะนัดคุยกันเนี่ยเรายังรู้สึกมันเป็นฟอร์มอลเพราะเนี่ยเจ็บอกเนี่ยถ้าให้สกอร์เนี่ยเต็ม10ให้1หรือ2เนี่ยเรามีพอมีเวลาแต่ที่น่ากลัวที่สุด
1: ครับ
0: คือเจ็บแล้ว10เต็ม10เลย
1: อาการจะประมาณไหนครับอาจารย
0: ์ไม่อยากจะบอกว่ามันคงจะแบบเหงื่อแตกค่ะมันจะมีเหงื่อแตกค่ะมีหน้ามืดแล้วมันจะรู้สึกไม่สบาย
1: แน่น
0: มันจะรู้สึกแบบ เฮ้ยขยับตัวก้นแน่นหน้าอกจะทำยังไง

0: ก็ไม่ดีขึ้นอันนี้ให้รีบตัดสินใจเรียก1669
1: ด่วนเลย
0: อย่าขับรถมาเองนะคะเพราะว่าเคยมีคนไข้หลายคนขับรถมาเองแล้วปรากฏว่าหมดสติ
1: เราเห็นข่าวกันตามโซเชียลมีเดียที่เห็นว่าหมดสติไปกลางถนนแล้วจอดทิ้งไฟแดงไว้เลยอันนี้ก็เป็น
0: น่ากลัวมั้ยน่ะถ้ามีอาการขนาดนั้นอ่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะ
1: ครับ
0: โรงพยาบาลยินดีหน่วยบริการสุขภาพเพราะเรารู้ว่ามันอันตรายถึงชีวิตแม้กระทั่งคนขับและคนที่ไม่ได้ขับ
1: ใช่
0: ะนะคะ
1: เจ็บแบบขั้นสุดคือระดับ10อาจารย์แต่ว่าถ้าระดับไหนที่เราอาจจะต้องรู้สึกว่าต้องมาโรงพยาบาลแล้วมาเช็คกันหน่อยอาจารย์ประมาณไหนดี
0: จริงๆแค่3นี่ก็มาได้แล้วค่ะเจ็บแบบเกินวินาทีเวลามีคนไข้บางทีหมอจะถามงี้นะคะเจ็บแบบไหนคะลองอธิบายเขาก็บอกไม่ถูกใช่ไหมหมอว่าอันนี้ละกันนึกถึงตอนที่เราเอาข้อศอกกระแทกโต๊ะนึกไหมคะแล้วมันเจ็บไง
1: โอ้โหมันปวดร้าวมันแป๊บขึ้นมาเลยอาจารย
0: ์กี่นาทีคะ
1: กว่าจะหายก
0: ็จริงๆไม่ถึงวินาทีค่ะเพราะว่าโอ๊ยโอ๊ยอย่างงี้นะคะ
1: แต่ถ้าเป็นระดับ3ที่อาจารย์บอกคือเกินวินาที
0: ใช่เกินถ้าอย่างเงี้ยถ้าแค่1ถึง2นาทีเนี่ยเราอาจจะยังรอดูว่าได้แต่ถ้ามันเอางี้เลยค่ะถ้าเป็นโรคหัวใจเลยเนี่ยหมอว่าเกิน5นาทีเนี่ยตัดสินใจมาเลยค่ะ
1: รีบเลย
0: รีบเลยตัดสินใจโทรศัพท์เลยค่ะ
1: ครับ
0: อย่าเสี่ยงส่วนไอ้เจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บแป๊บแป๊บเจ็บแบบบอกยากบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนอันนี้ก็มีคนอยู่สองฝ่ายใช่ไหมคะ
1: เคยมีคนเข้าใจกันว่าเจ็บหน้าอกที่เกิดจากหัวใจกับเจ็บหน้าอกที่รู้สึกว่าเป็นกรดไหลย้อนอาจารย์มันมีความแตกต่างกันไหม
0: แตกต่างค่ะอันนี้จะเล่าให้ฟังเลยเวลาปัจจุบันนะคะตอนนี้เราพยายามทำเขาเรียกว่าแนวทางการรักษาโรคแน่นหน้าอกเราเอาเครื่องหัวขึ้นหัวใจค่ะไปตั้งไว้ที่ห้องตรวจทางเดินอาหารเลยค่ะเพราะว่าผิดเยอะคนไข้เองเนี่ยไม่มีใครอยากคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรอกนะคะครึ่งนึงครึ่งนึงเขาคิดว่าฉันไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นกรดไหลย้อนฉันกินยาก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถือเป็นกรดแล้วมันดูเป็นโรคง่าย
1: ๆเดี๋ยวก็หายกินยา
0: ใช่เราไม่อยากให้มีใครกาหัวเราว่าเป็นโรคหัวใจมันดูไม่ดี
1: แสดงว่าอาการมันต้องต่างใช่ไหมคะอาจารย์หมออ
0: ยู่ที่นี่เลยค่ะเวลาค่ะสมมติว่าเราไปกินข้าวอ่ะสมมติง่ายๆนะคะไปกินบางคนอาจจะกินอะไรบางอย่างแล้วกรดไหลย้อนเช่นหอมแดงกินหมูกระทะของมันๆของเผ็ดๆของที่แบบวันนี้มื้อใหญ่จัดหนักกลับมาแน่นหน้าอกส่วนใหญ่เนี่ยจะเจ็บไม่เต็ม10ค่ะแต่จะเจ็บแน่นๆเจ็บเหมือนกินน้ำแล้วดีขึ้นแต่ที่สำคัญเจ็บเกิน1ชั่วโมงค่ะ
1: อันนี้คือไม่เป็นจากกรดไหลย้อนแน่นอน
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแค่5นาที10นาทีเนี่ยแนวโน้มยังตัดโรคหัวใจอันดับ1ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาจริงตัวเองก็เคยเป็นกรดไหลย้อน
1: ใช่เคยเหมือนกัน
0: ใช่ถามว่าเราทำยังไงกันเราก็นั่งนอนกินยามันเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงบางทีรอเป็นวันเลยนะแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจบอกเลยว่าเอาแค่เกิน2นาที5นาทีเนี่ยมาเลยค่ะ
1: รู้สึกไม่ไหวแน่ๆ
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าเวลาเจ็บอกจากโรคหัวใจนะมันเจ็บจริงนะคะ
1: ครับ
0: มันเจ็บจนแบบเหงื่อแตกที่สำคัญมันอาจจะเจ็บแล้วไปทั้งหน้าอกค่ะช่วงบนนี่เลยค่ะบางคนบอกว่าเจ็บไปไหล่ขวาบางคนบอกว่าเจ็บไปไหล่ซ้ายบางคนบอกว่าเจ็บออกหลังบางคนขึ้นที่สำคัญเลยขึ้นกรามขึ้นกรามไปกรามสองข้างกดไหลย้อนทำไม่ได้นะคะ
1: นี่คือความแตกต่าง
0: ใช
1: ่แน่
0: เพราะว่ากดไหลย้อนจะอยู่แค่บริเวณตรงลิ้นปี่นะคะแล้วขึ้นมาที่หน้าอกนิดหน่อยได้แต่กดไหลย้อนจะไม่ขึ้นไปที่กรามสองข้างกดไหลย้อนจะไม่ไปที่แขนสองข้าง
1: นี
0: ่นี่นะคะ
1: เช็คได้อาจารย์เคยมีคนเปรียบเทียบว่าโรคหัวใจเจ็บจากหัวใจเนี่ยเหมือนกับโดนช้างเหยียบอันนี้จริงไหมครับ
0: หมอก็ไม่เคยโดนช้างเหยียบ
1: เปรียบเทียบ
0: เขาบอกว่าร
1: ู้สึกแบบ
0: เหมือนมีคนมารัดค่ะ
1: โอ
0: ้เหมือนมีคนมารัดเราแล้วเราพยายามจะเอามือปัดเหมือนแบบมันต้องปัดน่ะเพราะมันทรมานนะคะ
1: แต่ก็ไม่คลายไม่หาย
0: เพราะว่าสวยถ้าช้างเหยียบเนี่ยจะตายไปแล้ว
1: คือมันเจ็บมาก
0: มันรัดเขาบอกว่าม
1: ันคนเปรียบไว้
0: มันเหมือนรัดโดนรัดแล้วกันค่ะถ้าคำนวณจากที่คนไข้เราบอกมันเล่าไปหมดนี้ค่ะแล้วก็คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนอ่ะมันค่อยๆนิดแล้วคงที่นะคะแต่ให้เป็นโรคหัวใจอ่ะมันจะเหมือนสไปค์เหมือนล็อกเก็ตเหมือนยาเอานี่เลยพุ่งจืดแล้วก็เจ็บแบบบางคนถึงหน้าเมื่อเป็นลมยังไม่ทันเจ็บเลยนะคะเพราะว่าหลายๆเคสนะคะที่มาด้วยแบบหมดสติเนี่ยคือเจ็บจนไม่ทันได้พูดอะค่ะมันเจ็บจริงๆค่ะเพราะว่าไม่มีเอาไปว่าเท่าที่หมอรักษาให้โรคหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าเส้นเลือดอุดตันฮาร์ทแอทแทกเนี่ย เจ็บจริงค่ะเจ็บจนแบบมาถึงเนี่ยเงียบเลยอ่ะ
1: คือไม่ไหวแล้วอาจารย์
0: เงียบแบบพูดไม่ออกคืออย่าถามไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจริงก็รู้สึกว่าจริงเจ็บจริงๆเนี่ยมันจริงนะคะแต่ไอ้เจ็บค่อยๆเจ็บใช่ไหมคะไอ้ที่เราเจอกันบ่อยๆที่หมอเจอรับปรึกษาบ่อยๆที่มาห้องตรวจกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ็บแน่เจ็บจิ๊ดแน่นๆ1นาที2นาทีแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือเจ็บตอนเริ่มออกแรงอันนี้สำคัญอันนี้ใช่แน่นอน
1: ยกของหนักแล้วเจ็บน
0: ี่
1: ใช่ไหมอาจารย
0: ์อันนี้ชัวร์ค่ะเพราะว่าเราอะโรคหัวใจมันมี2แบบนะคะ
1: แบบ
0: ตีบไม่มากค่อยๆตีบขึ้นกับ อุดตันเฉียบพลัน
1: โ
0: อ้ทุกวันนี้ที่เรามีห้องฉีดสีตรง ER เห็นไหมคะ
1: ใช่ห้องฉุกเฉิน
0: นั่นแหละตัวแต่รักษาให้อุดตันเฉียบพลันค่ะ
1: เฉียบพลันคือมีอาการแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแล้วมาที่ห้องฉุกเฉิน
0: ตัวอย่างคุณไพโรจน์สังวรบุตรจริงๆอ่ะคุณไพโรจน์ก็คงจะโดยอายุเขาใช่อยู่แล้วนะคะแล
1: ้
0: วก็สมมติว่าเขาเจ็บปุ๊บเนี่ยเขามาโรงพยาบาลเลยเนี่ยหมอบอกเลยว่ายังไงก็เป็นโรคหัวใจแน่นอนฉะนั้นมันมีข้อปีกย่อยเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็เหมือนแต่ละคนก็ให้คำนิยามว่าเจ็บหน้าอกไม่เหมือนกัน
1: ถูกต้องอาจารย์ใช่เลย
0: แม้กระทั่งสอนน้องๆเองเนี่ยยังยากเลยค่ะจะบอกว่าเวลาเขาบอกว่าให้บอกเหมือนช้างเหยียบเราก็ไม่กล้าพูดเนาะเพราะเราก็ไม่เคยโดนแต่ถ้าบอกว่ามีคนมารัดหลังเราแน่นเหมือนเราอยากเอามือปัดที่สำคัญคือเราสึกว่าอยากเอามือปัดแต่ปัดเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ออก
1: เหมือนเดิมอาการก็ยังเหมือนเดิมอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เหมือนมีคนมารัดแสดงว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับการหายใจเกี่ยวด้วยไหมครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าโรคหัวใจหรือว่ามีปัญหาที่หัวใจการหายใจเราจะเป็นยังไงอาจารย
0: ์มันขึ้นอยู่กับระดับแต่ว่าบางคนเนี่ยพอหัวใจเริ่มขาดเลือด
1: ครับ
0: มักจะมีน้ำในปอดเพิ่มขึ้นการไหลเวียนมันไม่ดีนะคะ
1: เกี่ยวกันด้วย
0: เพราะว่าหัวใจเราคือปั๊มใช่ไหมคะพอมันปั๊มพอมันเสียไปปุ๊บเนี่ยมันปั๊มไม่ดีพอมันปั๊มไม่ดีปุ๊บน้ำก็เข้าเลือดก็เข้ามาในหัวใจไม่ได
1: ้อ
0: ยู่ที่ไหนล่ะคะก็อยู่ที่ปอดมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำอยู่ในปอดหายใจรู้สึกว่าม
1: ันใช่แล้วที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอด
0: ใช่ค่ะแต่ว่าน้ำท่วมปอดมีหลายระดับแต่จริงก็คือถ้าอาการถึงขั้นนั้น
1: อ
0: ่ะคงต้องมาแล้วค่ะเพราะว่าบางทีบางคนก็คิดว่าบางคนบอกว่าไปไหมไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะแค่ปวดท้องเพราะว่าอะไรใช้การเกร็งกล้ามเนื้อในการหายใจมันเลยทำให้ปวดท้องบางทีเห็นอยู่เลยว่าเหนื่อยไงเนาะ
1: ก็อาการจะชัดเจนเลยเนาะอาจารย
0: ์ใช่
1: ถ้าหัวใจมีปัญหานี่คือเป็นอาการที่สามารถเช็คได้อ
0: ันนี้พอนึกภาพออกนะดูมันรุนแรงเน
1: า
0: ะ
1: เห็นแล้วรู้สึกจริงส่วนตัวเองก็เคยมีอาการจี๊ดๆแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากที่อาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นกรดไหลย้อนหรือว่า
0: เส้นประสาทค่ะอีกอันนึงที่เจอบ่อยเลยคือเส้นประสาทอ่ะแปลว่าเส้นประสาทที่มันเลี้ยงกระดูกซี่โครงอะค่ะหรือกล้ามเนื้อซี่โครงเองส่วนทางนี้ก็มีนะคะอย่าลืมบางทีเรานั่งตัวงองทีหมอเห็นใครนั่งมาถึงงองเนี้ยเราก็บอกโอ้ยงั้นยืดตัวตรงๆบางทีกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะจิ้มกระดูกจิ้มกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะงั้นพอยืดตัวกินยาแก้ปวดก็หายแต่ตรงนี้จะเจ็บไม่นานค่ะแล้วก็จะบอกเลยว่าเต็ม10อะจะให้สัก1หรือ2คะแนน
1: สักแป๊บก็น่าจะหาย
0: ใช่ใช่แล้วก็เจ็บอะมันเจ็บนาทีเดียวหรือไม่ก็เจ็บเป็นวันไปเลยถามว่าเป็นวันมีใครไม่มาโรงพยาบาลไหม
1: นะต้องรีบมาอาจารย์เนาะอาการ
0: แต่จริงๆถ้าจะเตือนนิดนึงนะคะถ้ามีอาการรุนแรงอ่ะอย่าขับรถมาเองให้เรียก169เคยมีนะคะคนไข้เนี่ยเจ็บอกแล้วไม่ไหวก็ต้องจอดรถอยู่ดีเพราะว่า
1: ไม่ถึงโรงพยาบาลเนาะอาจารย
0: ์งั้นอย่าใจร้อนยังไง169เป็นระบบที่ไปหาผู้ป่วยได้รวดเร็วมากนะคะให้เชื่อในระบบ
1: ใช่ที่เราเห็นข่าวกันตามสื่อต่างๆที่รู้สึกเจ็บจี๊ดไม่ไหวแต่ว่าเราพยายามฝืนขับรถมาโรงพยาบาลด้วยตัวเองสุดท้ายก็หมดสติอยู่ในรถนะอาจารย
0: ์งั้นยังไงก็ระบบของเราเนี่ยระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกนะคะยังเชื่ออย่างนั้นแล้วก
1: ็
0: 169สายว่างตลอดงั้นเราควรจะใช้บริการนะคะจริงๆแนะนำเพราะว่าหลายๆคนยังรู้สึกว่าถ้ามาเองเนี่ยอาจจะเสียเวลากว่าจริงหน่อยนะคะโรงพยาบาลเราเนี่ยสมาร์ทสวนดอกนะถ้าเราไปคนไข้สวนดอกเองเนี่ยค่ะเราอาจจะโทรมาเขาก็จะเช็คประวัติตึ๊ด
1: ๆๆ
0: อีกหน่อยเลยนะคะเรากำลังพัฒนาเราจะมีคลื่นหัวใจอ่ะไปเช็คที่บ้านเลยถ้ามันเป็นโรคหัวใจจริงเขาจะอเลิร์ตหมอนี่แหละค่ะว่ามีเคสต้องทำส่วนหัวใจเดี๋ยวนี้คุณหมอเตรียมตัวเลยนะมาถึง
1: คุณหมอส่งตรงถึงที่อยู่เลย
0: ใช่ใช่แล้วเราคนไข้มาถึงอ่ะก็ไม่ต้องไปซักประวัติตัวร่างกายอีกพาสเข้าห้องฉีดสีตรง ER ได้เลย
1: แสดงว่าโอกาสการรอดชีวิตก็น่าจะสูงขึ้นน้อยจัง
0: เพราะว่าตอนนี้โดยระบบเราคำนวณออกมาแล้วค่ะ โรงพยาบาลรถโรงพยาบาลคุณหมอทีมงานส่วนหัวใจห้องสีสีเนี่ยทำได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโลกเลยค่ะสามารถทำเวลาแต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือการที่คนไข้จะมาบอกหมอว่าเจ็บอกบางคน
1: อ
0: ะเจ็บตั้งแต่เที่ยงคืนเห็นเกรงใจคุณหมอเนาะบางทีเที่ยงคืนก็เห็นโรงพยาบาลปิดเดี๋ยวมาตอน6โมงเช้าก็แล้วกัน
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะเลยคิดว่าบางอย่างเราไม่ต้องเกรงใจเพราะเรารู้ว่าเรารักษาเร็วอ่ะคนไข้ก็หายคุณหมอก็สบาย
1: เนาะ
0: ใช
1: ่ทีนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าใครมีคำถามเราพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับอาจารย์หมอของเราได้นะครับอาการแบบไหนที่ตัวเองเป็นเนาะแล้วมันเข้าข่ายโรคหัวใจหรือเปล่ามันมีอาการแบบไหน
0: ยังมีอะไรอย่างไ
1: หมหลายๆคนมีคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามามีคุณผู้ชมถามอาการมาครับอาจารย์ว่าเจ็บจี๊ดจี๊ดจนหายใจเข้าไม่ได้เข้าข่ายหรือยังอาจารย์หม
0: อต้องถามว่าเขาเรียกว่าระยะเวลานานแค่ไหนเจ็บจี๊ดจี๊ดนี่คือโอเคเราเข้าใจว่ามันเจ็บจนเราต้องหยุดหายใจ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันหยุดอย่างที่หมอบอกไม่ถึงนาทีเนี่ยโอกาสจะใช่มันน้อยมากค่ะเพราะว่าคนเราจริงๆกั้นหายใจได้ไม่นานหรอกค่ะ
1: อ๋อจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรถ้าสมมติหายใจเข้าแล้วรู้สึกจี๊ดหายใจออก
0: พวกนี้เป็นกระดูกค่ะ
1: อ๋อน่าจะ
0: เป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อเพราะว่าจริงๆหัวใจอ่ะมันเคลื่อนไหวทุกวินาทีใช่ไหมม
1: ัน
0: เคล
1: ื่อ
0: นไหวตลอดเวลาแต่กล้ามเนื้อหน้าอกกับกระดูกเนี่ยมันเคลื่อนไหวเพราะตอนที่เราหายใจเข้าหายใจออก
1: ครับ
0: พวกนี้จะเป็นกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีโรคที่สมมุติว่าเราเช็คคนไข้หมดแล้วไม่ใช่โรคหัวใจคำถามคือแล้วโรคอะไรอะคะ
1: คนไข้จะสงสัยใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆก็คือหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนอักเสบค่ะซึ่งเจอได้เช่นบางคนบอกว่าเจ็บตรงเนี้ยเกินไหมกบเจ็บใช่ค่ะพวกนี้เป็นกระดูกอ่อนข้อต่อระหว่างกระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครงค่ะ
1: ครับ
0: เคยกินซี่โครงหมูเน
1: า
0: ะ
1: เราจะเห็น
0: มันจะมีซี่โครงหมูมันจะมีกระดูกอ่อน
1: ใช่
0: ตรงนั้นแหละค่ะอักเสบบ่อยสุดที่ว่าเรากินซี่โครงหมูแล้วมันมีกระดูกอ่อนติดด้วย
1: เกิดจากอะไรอาจารย
0: ์เป็นพวกนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวการ
1: บิดจะใช้แรง
0: ใช่ใช่หรือบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรานั่งอะค่ะโพสิชันเราเองอะมันนั่งห่ออย่างนี้ไหมบางคนเห็นไหมนั่งทำงานแล้วก็ห่อหรือบางคนเอี้ยวตัว
1: เก่งนานๆ
0: ใช่หรือบางคนยกของอะไรนี่มันเป็นจากการใช้งานค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้มันแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนใหญ่อะหมอจะดูจากอายุก่อน
1: ครับ
0: ถ้าอายุมากอายุเกิน60มีโรคประจำตัวเนี่ยก็ต้องตรวจให้ละเอียดนะคะแต่ถ้าอายุน้อยก็อาจจะต้องซักประวัติตัวร่างกายให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เอาไข้อะไปเจาะเลือดไปอะไรโดยที่โอกาสที่มันจะเป็นโรคอะมันน้อยมากนะคะ
1: ครับผมก็อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอาจารย์ถ้าเราไปตรวจอย่างที่อาจารย์บอกคือแต่ว่าชัดเช็คแล้วที่อาจารย์พูดว่ามีอาการเข้าข่ายและเสี่ยงนี่ต้องรีบมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่ส่วนใหญ่หมอจะดูที่อายุก่อนเลยค่ะกับโรคประจำตัว
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราแข็งแรงอ่ะ
1: ครับ
0: โอกาสที่จะมีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอะค่ะมันน้อยมากงั้นต้องถามอะไรเสี่ยงสนใจมาน
1: ี่แหละคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากรู้อาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วที่อาการที่อาจารย์พูดมาต่างๆที่เป็นปัญหาของโรคหัวใจมีความเสี่ยงอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นปัจจัยเหล่านี้บ้างอาจารย์หมอครับ
0: ที
1: ่
0: ใกล้ตัวเราก่อนเลยนะคะที่ใกล้ตัวเลยคือคุณพ่อคุณแม่เราท่านเป็นไหมอันนี้เป็นอะไรที่เราจะเขาเรียกว่าจะให้ความรู้ตัวเองได้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นท่านมีอาการอะไรท่านจะเล่าให้เราฟังใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยหรือพี่น้องเราในสายเลือดเดียวกันนะคะ
1: ค
0: ไม่เกี่ยวกับภรรยาไม่เกี่ยวกับสามีนะ
1: เลือดสายตรง
0: ใช่เป็นมีปัญหาของเส้นเลือดแดงเสื่อมเช่นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจมีปัญหาแต่อายุน้อยเช่นอายุ40-50เป็นแล้วอันเนี้ยอยากให้มาเช็คถ้ามีอาการ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีการเช็คได้ไหมได
1: ้
0: เช็คอัพปกติค่ะ
1: อ๋อตรวจสุขภาพทั่วไป
0: จำปีพอถือว่าพอค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: นอกจากคุณเช็คจากคุณพ่อคุณแม่ปัจจัยเสี่ยงไหนอีกอาจารย์ที่จะบอกอายุ
0: อันที่สองเลยนะคะถ้าสูบบุหรี
1: ่อ
0: ันนี้ง่ายสุดอันนี้ไม่ยากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วบุหรี่เขียนห้างซองเราพยายามเอาอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนนะคะยังไม่ต้องพูดถึงการมาโรงพยาบาลเจาะเลือดบุหรี่ถ้าใครสูบบุหรี่เนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสมาสัก20-30%
1: ที่เยอะนะอาจารย์
0: จริงๆยังไม่เยอะเท่าโรคที่หมอจะพูดต่ออันนี้จะเป็นเพราะว่าใช่เพราะว่าข้างซองเขาเขียนไว้ไง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าใครสูบบุหรี่แล้วมีอาการแน่นหน้าอกย ยังไงก็ต้องมาเช็คค่ะเพราะว่าหมอไม่ได้แอนตี้การสูบบุหรี่อะไรนะคือหมายว่าเราคงไปห้ามใครไม่ได้นะคะเพราะน่ะถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแล้วเราป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นการมาหาแพทย์เลยเนี่ยหมอว่ามันก็ดีกว่าเพราะว่าจริงเรื่องสูบบุหรี่จริงก็มันเป็นเรื่องอินดิวิดวลเนาะหมอไม่ได้แต่ว่าอันนี้ความยำเสี่ยงอันนั้นสองที่หมอรู้สึกว่าใกล้ตัวเลยไม่ต้องไปโทรศัพท์
1: เห็นได้บ่อยด้วย
0: ใช่
1: เนาะอาจารย์คนเรา
0: อันที่สามเป็นความดันโลหิตสูง
1: โรคไม่เกี่ยวกับโรคแล้ว
0: คำนวณออกมาแล้วค่ะวิจัยออกมาหมดแล้วถ้าใครเป็นความดันโลหิตสูงโอกาสจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจเนี่ยมีถึง 50% นะคะ
1: โอ้เยอะนะอาจารย์
0: เยอะเพราะว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรคะเส้นเลือดแข็งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เส้นเลือดมันตัวเส้นเลือดเราจะกลมใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มแข็งมันก็เริ่มเข้ามา
1: หด
0: เข้ามาแค่นี้มันไม่หดที่เส้นเลือดแขนขาที่เราวัดความดันกัน
1: ครับ
0: มันไปหดที่เส้นเลือดหัวใจด้วยค่ะ
1: โอ้โหคือเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญเลยเน
0: า
1: ะอาจารย์
0: มันเล็กค่ะมันเล็กแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าคนไหนเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงนะคะแล้วแน่นอกเนี่ยหมอบอกเลยว่าจะถูกพิจารณาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะมันเนี่ยอันนี้อยากให้คิดไว้นิดนึงกินยาอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะคะ
1: ครับ
0: อันที่สองอันที่สองคือโรคเบาหวานเบาหวานเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันทำให้เส้นประสาทเสียทำให้ตาเสียจมูกเส้นเลือดส่วนปลายเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดหัวใจเสียด้วยค่ะอันดับสุดท้าย
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วค่ะก็คือไขมันในเลือดสูง
1: โอ้โหอันนี้น่าจะโดยตรงเลยเนาะอาจารย์
0: ใช่แต่จริงๆอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่เกิดไม่สูงนะคะประมาณสัก10%เองแต่ถ้าเราเป็น3โรค
1: ครับ
0: เบาหวานความดัน
1: ไขมัน
0: ด้วยอันนี้เสี่ยงสูงสุดๆเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นโรคแพ็คเกจที่มาพร้อมกันเนาะอาจารย์
0: ใช่ค่ะถ้าเราไม่รวมตัว3โรคเนี่ยหมอบอกเลยว่าจะได้รับการคิวแรกเลยค่ะ
1: ต้องรีบทำการรักษาแล้วเนาะอาจาร
0: ย์หรือว่ารีบตรวจให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะเราเห็นหน้าคนไข้เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ถ้าเราไปเห็นโรคประจำตัวเขาโอ้อันนี้มันน่าจะเกิน 100% ละค่ะว่า มีแนวโน้มถ้าเขามีอาการนะคะ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่สามารถเช็คคนไข้ที่ไม่มีอาการได้เพราะเราจะเอาคนไข้ไปทำอันตรายมากกว่า
1: เนาะอาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงไขมันเราเห็นว่าจริงๆเราตรวจสุขภาพประจำปีกันทุกๆปีแล้วเราจะเห็นว่ามีคนที่อายุน้อยแต่ไขมันสูงด้วยอาจารย์อันนี้น่าจะต้องอาจจะต้องมีความเสี่ยงสูงไหมหรือว่าต้องดูที่อายุด้วย
0: ก็ต้องกลับไปที่คุณพ่อคุณแม่ก่อน
1: อ
0: ันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่ทำให้ใกล้ตัวดีกว่าของใกล้ตัวเรามักจะไม่ลื
1: ม
0: นี่แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงดีเราเป็นโรคไขมันอย่างเดียว
1: ครับผม
0: อันนี้ความเสี่ยงมันจะน้อยค่ะแต่ถามว่าจะต้องกินยาไหมส่วนใหญ่ตอนนี้คำแนะนำคือให้ดูที่อายุค่ะถ้าเราอายุเกิน40ปีเนี่ยเราอาจจะต้องมาดิสเขาเรียกว่าคุยกับคุณหมอว่าอายุเท่านี้ความเสี่ยงเท่านี้ความเสี่ยงเราน้อยเราอาจจะไม่ต้องกินยาเราอาจจะไปคุมอาหารเอาเพราะงั้นเราจะกินยาโดยที่เรารู้สึกว่ากินไปเพื่ออะไร
1: บางคนต้องการยาไขมันเลย
0: อันนั้นก็ต้องดิสคัสกันจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นข้อเสียนะคะเพียงแต่ว่าการกินยาไขมันอ่ะมันต้องมอนิเตอร
1: ์
0: มันต้องมาเจาะเลือดปีละครั้งเป็นอย่างน้อยหรือช่วงแรกต้องเจาะ3เดือน4เดือนถ้าเราคิดว่าการกินยามันดีสำหรับตัวเราอ่ะหมายความว่าเราพร้อมที่จะเจาะเลือดพร้อมที่จะมีภาระ
1: เนาะการกินยาถือว่าเพ
0: ิ่
1: มการรักษาเพิ่มสิ่งที่จะต้องทำขึ้นมาด้วย
0: ใช่และเป็นโรคประจำตัวเรารับได้ไห
1: ม
0: เพราะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนแรกของตระกูลเลยนะที่เป็นโรคอ่ะบางคนก็ไม่อาเกนนะคะจริงๆเลยคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมาคุยกันเป็นบุคคลไปเพราะว่าถามว่าทุกวันนี้ในครอบครัวเอาเท่าไหร่ดีจะกินยาเมื่อไหร่อันนี้หมอแนะนำเลยในแม้กระทั่งแนวทางการรักษาเองก็บอกว่าให้มาคุยกันก่อน
1: ครับ
0: แล้วคุยซิคุณหมอเขาจะบอกว่าข้อดีของการกินตึ๊ดข้อเสียตึ๊ดคนไข้ก็จะสามารถตัดสินใจได้เยอะขึ้นโดยที่เราฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญเราอย่าไปเชื่ออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคือเนื่องจากหมอเป็นผู้รับผิดชอ
1: บ
0: สิ่งที่เขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนจากไขมันในเลือดสูงเราก็เลยมานั่งย้อนหลังว่าเออหรือว่าคนไข้คนนี้ควรจะกินยาไขมันจะได้ไม่เกิดเรื่องวันนี
1: ้
0: อันนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวจริงๆถ้าอายุเกิน40อ่ะอย่าให้กินยาไขมันถ้าไม่ได้สุขอาการมันเขาเรียกสถานจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: บางคนนะ เหมือนถูกบังคับให้กินยาละค่ะ
1: แต่ถ้าอายุยังน้อยๆอยู่ก็ที่อาจารย์บอกปรับพฤติกรรมคุมอาหาร
0: ใช่ให้เวลา3เดือน6เดือนไม่ใช่ว่าให้เวลา10ปีไม่ใช่นะคะ
1: ต้องทำให้ได้ในระยะเวลาที่อาจารย์

0: ้องเร็วด้วยก็เลยอยากถามอาจารย์หมอพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจารย์คิดว่าน่าจะทำให้หัวใจมีปัญหาที่อาจารย์พูดไปข้างต้นอาจจะมีบุหรี่เนาะมีการสูบบุหรี่หรือว่ามีพฤติกรรมอื่นไหมอาจารย์ที่เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอะไรเงี้ยครับอาจารย์
1: ใกล้ตัวก่อนเลยนะคะ
0: ครับ
1: ไม่มีโอกาสได้เดิน
0: ไม่ค่อยได้เดิน
1: ใช่
0: อยู่กับที
1: ่ใช
0: ่นาน
1: ๆเขาเรียกว่า sedentary lifestyle ก็คือวันๆก็นั่งทำงานเราเคยเห็นนาฬิกาไหมคะที่มัน
0: เ
1: อเลิร์ตว่าถึงเวลาเดินแล้วนะ
0: ถ้าใครที่ใส่นาฬิกาก็จะบอกให้ลุกขึ้นขยับร่างกายบ้าง
1: การที่เราทำงานออฟฟิศ8ชั่วโมงเนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นเราอย่างในโรงพยาบาลนี่มันไม่ได้นั่งเนาะเราเห็นทุกคนได้เดินแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะเขานั่งอย่างเงี้ย8ชั่วโมง4ชั่วโมงเขาไม่ได้ลุกเดินเขาไม่ได้มีแอคทิวิตี้ที่ทำให้หลอดเลือดอ่ะมันได้ฉีดสูบฉีดจึ๊กจึ๊กเขานั่งนิ่งๆเหมือนหุ่นยนต์เนี้ยค่ะหลอดเลือดมันเลยแข็งแต่ถ้าเราเดิน
0: ได้ขยับ
1: หลอดเลือดก็จะมีการนวดตึ๊กๆๆๆเงี้ยเหมือนเราไปนวดละหายเมื่อยอ่ะ
0: เหมือนเคยได้ยินว่าชื่อภาษาไทยคือเหมือนพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งใช่ไหมอาจารย
1: ์อันเหนื่อยนี่เป็นบุคลิกค่ะ
0: คือเป็นบุคลิกส่วนตัว
1: ก็คือมีการเคลื่อนไหวน้อยมาถามว่ามีคนอยากจะเคลื่อนไหวหมอว่าเอาจริงนะคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเคลื่อนไหวแล้วค่ะแต่ด้วยงาน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: ยังไม่เสร็จขออีกนิดนึงนั่งนั่งนั่งเอากลายเป็นออฟฟิศซินโดรม
0: น
1: ั่นน่ะจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวน้อยเนี่ยมีผลนะคะอันนี้ใกล้ตัวสุดพฤติกรรมเสี่ยงอื่นเรื่องกิน
0: นี่น่าจะสำคัญเนาะอาจารย์
1: จริงๆแล้วตอนนี้โชคดีรัฐบาลไทยอ่ะเห็นความสำคัญของน้ำมันทรานไขมันทราน
0: ไขมัน
1: ที่เกิดจากน้ำมัน
0: อัน
1: นี้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องกินเราเลือกไม่ได
0: ้
1: ทุกวันที่ถามว่าเรากินอะไรเป็นหลักคะง่ายสุดสั่งอาหารมาส่งเนี่ย
0: ข้าว
1: ข้าวนี่ไม่เท่าไหร่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อต่างๆสุกี้ชาบูหมูกระทะ
1: มีน้ำมันไหม
0: มีอยู
1: ่มีหมดค่ะเพราะหมอเป็นคนที่ก็สั่งอาหารทางมือถือสุดท้ายมันไปจบที่น้ำมันหมดเลยไก่ทอดหมูทอด
0: โอ้จริงอาจารย
1: ์กะเพราม
0: ันง่ายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: สุกี้แห้งสุกี้อะไรทุกอย่างมันมีน้ำมันค่ะ
0: คร
1: ับงั้นน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเลือกได้ให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะสิ่งที่เพราะเราเลือกไม่ได้อันนี้ก่อนใช่ไหมคะตื่นเช้ามาแล้วก็กินอะไร
0: หมูปิ้ง
1: หมูปิ้งก็มันไม่ใช่ปลาท้องโขทอดของลงไก่ทอดหน้าลงมาเนี่ยแหละตัวดีของทอดทั้งหมดเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้งั้นถ้าเลือกได้เราอยากกินอะไรเอ่ย
0: สิ่งที่ดีๆที่ไม่มีน้ำมัน
1: ใช่ซึ่งมันยากมากก็ต้องเป็นต้มเป็นนึ่งนะคะแม้กระทั่งจริงขนมปังเองอ่ะก็มีส่วนของเนยจริงๆเนยเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำให้ทานเพราะว่าเนยเนี่ยเป็นไขมันที่เขาเรียกว่าอุดมไปด้วยไขมันแล้วกัน
0: ครับแต่ถ้าเป็นเนยไขมันต่ำเนี่ยอาจารย์ที่เราเห็นโฆษณา
1: ไม่มีหรอกจริงๆหมอพยายามว่าเนยแท้แล้วหมอเคยคิดนะเนยแท้เนยที่มาแบบทำกับครัวซองหอมๆจริงๆเขาก็ว่ามันก็คือเป็นไขมัน
0: ก็น้ำมันเหมือนกัน
1: จริงๆโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตก็เป็นมันไม่มีไขมันนะคะ
0: ครับ
1: มันเป็นส่วนที่เขาเอาไขมันมาหมดแล้วไปทำเนย
0: เป็นที่ดี
1: ใช่เป็นจริงๆโยเกิร์ตเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้ากินได้อย่างจริงก็เลยว่าคิดก่อนกิน
0: ยากเลยอาจารย์
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าทุกวันนี
0: ้คนเมืองเขาจะเขาว่ากึดยากก็คือคิดยากนะอาจารย
1: ์อาหารเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่พยายามหลีกเลี่ยงของทอดของมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือของเค็มค่ะเพราะว่าเค็มอ่ะเราอยู่แล้วมันทำให้เกิดความดันโลหิตสูง
0: ใช่
1: แล้วมีอะไรบ้างไม่เค็มขนมซองนี่เค็มไหมคะ
0: ผงชูรสทั้งนั้นเลยไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะเพราะนั่น
0: ครับ
1: ถ้าเรียกอันนี้คือเรามีสติก่อนกินแต่บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะอย่างวันนี้เดี๋ยวเรากลางวันเราประชุมมีเวลากิน1ชั่วโมง
0: ก็ต้องจำเป็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราจะไปทำอาหารจากบ้านไหม
0: มันคงไม่มีเวลาน
1: ะคะแล้วก็เราจะออกไปทานสลัดมันก็ไม่ได้หมอเข้าใจว่าในบางอย่างเราอาจจะต้องคิดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า
0: ทางที่ดีเนาะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวต้องควรเลือกอาจารย์ถ้าอาจารย์1วันมี3มื้ออาจารย์แนะนำยังไงดีให้
1: ช่วงหลังเนี่ยจริงๆข้อมูลของการกินอาหาร2มื้อเนี่ยก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพยายาม IF ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ ด้านเอนโดครีนด้านต่อมไรท่อมาแนะนำและมันเป็นหัวข้อฮิตมากเลยนะคะเรื่อง IF เนี่ย
0: จะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินข้าวโมงดี
0: คน
1: รุ่นใหม่อะค่ะสนใจสุขภาพเยอะขึ้นมากแม้กระทั่งตอนนี้เพื่อนหมอเองหรือว่าอาจารย์คนที่เกษียณอายุอันนี้ก็อยากจะมีความรู้เรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นข้อสรุปนะคะแต่ถามว่าโดยส่วนตัวถามว่ากินอะไรดีก็คงเป็นโยเกิร์ตอะค่ะทำง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนมซึ่งคนไม่ส่วนใหญ่ไม่กินนมน้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะน้ำเต้าหู้ที่น้ำตาลน้อยค่ะเพราะว่า1น้ำเต้าหู้เป็นโปรตีนแบบนึง
0: โปรตีนที่ดีเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าหิวเนาะแล้วก็ไข่ไข่ต้ม ไข่ต้มนี่ดีนะคะแล้วก็พยายามกินไข่แดงได้แค่วันละฟองอย่ากินเยอะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายไขมันจะสูงเอง
0: ครับ
1: งั้นน่ะจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องเดี๋ยวอาหารเนี่ยต้องพูดอีกประเด็นนึง
0: นี่แต่ว่าพฤติกรรมเนาะอาจารย์ที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งคืออย่าอยู่นิ่งๆนาน
1: ๆ
0: นะขยับบ้างเนาะสองคือ
1: เดินลุกไปห้องน้ำลุกไปทานน้ำทานกาแฟ
0: คุยกับเพื่อนร่วมงานก็ถือเป็นการขยับเนาะอาจารย์
1: คือบุคลิกภาพของคนอาจจะเป็นอาจจะบอกว่าเป็นคนเฉื่อยแต่จริงอ่ะคนเฉื่อยก็ลุกเดินพูดถูกไหมคะน
0: ั่
1: นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆค่ะมันอาจจะบียอนสุขภาพที่คุณหมอจะพูดได้เงี้ยค่ะ
0: ครับผมสองน้ำมันหลีกเลี่ยงกินเลือกกิน
1: อย่ากินของทอดสำคัญ
0: ของทอดเนาะน้ำมันเต็มๆเลย
1: ออกไปในปุ๊บเลยไก่ทอดง่ายสุดทอดอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้จริงเพราะว่ามันยิงตัวเองก็เป็นคนคิดก่อนกินแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือก
0: เลือกยาก
1: ใช่เลือกยาก
0: จำเป็นนะครับแต่ก็ควรอยู
1: ่แล้วก็ของเค็ม
0: อัน
1: นี้เค็มเลี่ยงได้แน่นอน
0: เลี่ยงต้องพยายามลดการปรุง
1: บางทีแถมน้ำปลามาให
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เลย
1: ใส่เลยไม่ทันคิดโอ้ตายแล้วหนึ่งซองนะหรือว่าบางทีกินก๋วยเตี๋ยวเนาะคนไทยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเพราะมันง่ายเร็ว
0: ครับ
1: ใส่น้ำปลาใส่อะไรอย่าลืมว่าในนั้นมีผงชูรสอยู่แล้วซึ่งมันเค็มอยู่แล้ว
0: นี่พฤติกรรมอื่นๆครับอาจารย์ที่น่าจะเพิ่มความเสี่ยงบางคนไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์แอลกอฮอล์เกี่ยวไหมอาจารย
1: ์เอาจริงๆเลยนะคะถ้าเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่ได้โดยตรงแอลกอฮอล์จะไปเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจค่ะ
0: น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับหลอดเลือดหรืออะไรอย่างนี้แต่เกี่ยวกับกล้ามเนื
1: ้
0: อมันส่งผลยังไงอาจารย์
1: ก็คือแอลกอฮอล์มันเป็นสารพิษเนาะเอาจริงถ้าเรากินในปริมาณสูงมันจะทำให้แอลกอฮอล์ไปทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจล้มเหลวค่ะเหมือนที่มันไปทำผลกระตับทำให้ตับวายตับล้มเหลวตาเหลืองตัวเหลืองจริงๆแล้วถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ากินเยอะแน่นอนหัวใจจะไปกล้ามเนื้อหัวใจไปก่อนค่ะเส้นเลือดหัวใจยังไม่เสียหายแต่ถ้าอายุยืนเราจะมาเจอโรคเส้นเลือดหัวใจตี
0: ใน
1: ตอนอายุเยอะๆเพราะนั่นถามว่าแอลกอฮอล์มันมีข้อมูลชัดเจนไหมจริงๆแล้วข้อมูลมันไปทางที่กล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจทำงานไม่ดีนะคะทำให้ไตทำงานไม่ดี
0: มีปัญหาแน่นอน
1: ใช่ใช่งั้นแอลกอฮอล์บุหรี
0: ่
1: เราคงแนะนำให้งดแต่ถามว่าแอลกอฮอล์มีผลกับเรื่องหัวใจโดยตรงไหมข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ไปทางนั้น
0: มัน
1: คล้ายๆว่ามันมักจะไปเห็นอย่างอื่นก่อนแล้วก็เลยไปรักษาโรคนั้นก่อนเลยทำให้ไม่มาถึงจุดที่มันจะมีผลกับเส้นเลือดหัวใจค่ะ
0: ครับผมความเครียดล่ะอาจารย
1: ์
0: บางคนรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงที่งานเยอะๆงานหนักๆเครียดมากแล้วก็หัวใจมันทำไมมันรู้สึกหัวใจทำงานหนัก
1: เครียดเนี่ยมีผลโดยตรงนะคะเพราะว่าเวลาเราเครียดเนี่ยชีพจรเราจะเต้นขึ้นเร็ว
0: ใช่
1: สมมติว่าอันนี้เป็นเส้นเลือดนะคะแล้วก็พอเราเครียดมากเลือดกระแทกค่ะกระแทกตึงๆทุกวันเกิดการแตกปิแตกของหลอดเลือดแต่ให้เราสบายๆไปชิลไปอะไรเนี่ยมันก็วิ่งกระแทกน้อยๆวิ่งแบบไม่มีการกระแทกนั่นแหละความเครียดไม่เท่าไหร่นะคะความโกรธ
0: โอ้โห
1: ความเขาเรียกว่าความอารมณ์ที่มันสวิงอะค่ะ
0: อารมณ์แรงรุนแรง
1: ใช่ใช่เช่นเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอย่างเช่นอันนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงนะคะอันนี้ก็เครียดมีผลแน่นอนเพราะความอารมณ์เสียก็มีผลคนที่เป็น perfectionist อะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะมีความเครียดเพราะจะเครียดของเขาเอง
0: เป็นคนที่สมมติทุกอย่างต้องเป๊ะ
1: ใช่ใช่นะอารมณ์มีผลจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย
0: ครับ
1: แต่บางทีก็เป็นโรคหัวใจ
0: นี่ไง
1: บุคลิกภาพของคนมีผลงั้นคนที่หัวเราะอารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบุคลิกภาพที่ทำให้ห่างไกลจากโรคหัวใจงั้นหัวเราะวันละสัก 2-3 นาทีต่อชั่วโมง
0: ทั้งวันได้ไหมครับอาจารย์
1: เดี๋ยวเขาจะไล่ออกจากจริงเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะดีอยู่แล้วค่ะผู้ร่วมงานใช่ไหมคะคนใกล้ตัวเนาะหัวเราะวันละนิดวันละหน่อยนาทีชั่วโมงละ 2-3 มุกมีมุกขำๆมาเล่าให้กันฟัง
0: ช่วงเย็นก่อนหลังเลิกงานหรือก่อนเลิกงาน
1: อะไรก็ได้จริงก็คือถึงบอกว่าให้เราเดินไปคุยกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมีเราอาจจะหัวเราะให้มันมีความสุขดูตลกเคยดูไหมตอนก่อนมันจะมีอะไรนะกลางวันใช่ไหมคะก่อนบ่ายใครเครียด
0: โอ้อาจารย์นึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช่ใช่ใช่มันอันนั้นดีนะเคยดูแล้วก็รู้สึกขำดีตลกดี
0: เนาะครับผมนี่ก็เป็นพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะส่งผลถึงหัวใจโดยตรงเนาะอาจารย์นะครับผมท่านถามคำถามแรกกันดีกว่าเกี่ยวในเรื่องของอาการหรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
1: พฤติกรรมเสี่ยงอ่ะเอาไปว่าถ้าใครตอบได้ก็จะได้รางวัลเลยนะคะคือ
0: ครับผม
1: ถ้าเราอยู่ที่เอายังไม่เอาโรคประจำตัวเนาะพฤติกรรมเสี่ยงอะไรที่อยู่ที่บ้านที่ทำงานทำให้เรามีความเสี่ยงมากที่สุด
0: มากที่สุดตอบหลายข้อได้ไหมอะไรก็ได้พฤติกรรมเสี่ยง
1: เพราะมีเราพูดไปหลายข้ออยู่
0: เมื่อสักครู่เลยที่อาจารย์หมอพูดไป
1: ที่ทำงานกับที่บ้านนะคะยังไม่เกี่ยวกับโรคประจำตัว
0: เอาที่ทำงานกับที่บ้านมีพฤติกรรมไหนบ้างที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆถ้าเราปรับแค่นี้ได้นะ
0: นึกถึงตัวเองแล้วกันนะ
1: ถ้าปรับตรงนี้ได้หมอว่าไม่ต้องมาโรงพยาบาลอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยค่ะ
0: ครับผมคุณมิ้นคุณมิ้นบอกว่าสูบบุหรี่เดี๋ยวมาเฉลยกันทีหลังอาจารย์
1: มีอะไรอีก
0: ครับผมคุณผู้ชมพิมพ์กันเข้ามาได้มีพฤติกรรมไหนบ้างที่น่าจะเป็นความเสี่ยงเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดนึกถึงตัวเองตอนอยู่ที่ทำงานแล้วกันเราทำอะไรบ้างที
1: ่จริงบุหรี่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราสูบบุหรี
0: ่ครับนั่งอยู่กับที่เกิน4ชั่วโมง
1: อันนี้4ชั่วโมงนี่ก้นเป็นแผลกดทับแล้ว
0: หยุดบ้างเนาะนะครับคุณแม่คุณมิ้นก็บอกว่ารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงน
1: ี
0: ่ลองดูคุณทรายทองบอกความเครียดครับคุณทิฟฟี่บอกว่าอาหารการกิน
1: รางวัลเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเราจะน่าจะต้อง
1: ให้ถูกหมดทุกข้อ
0: น่าจะถูกหมดเนาะคุณปุ้ยบอกว่าอยู่นิ่งๆไม่ขยับครับนั่งทำงานนานๆ
1: แต่ตั้งใจฟังนะเน
0: ี่
1: ย
0: เนาะทุกคนตั้งใจฟังหมดไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่ยอมออกกำลังกาย
1: ถูกต้องอยากจะถามเรื่องอะไรเอ่ย
0: คุณผู้ชมฟังอยู่ด้วยกันไหมเรื่องของอะไรดี
1: หมอว่าเรื่องว่าถ้าเราแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกเราควรจะทำยังไงถ้าเรามีอาการแน่นหน้าอกจริงไม่จริงไม่รู้แหละ
0: ครับ
1: เราควรจะทำยังไงเป็นอันดับแรก
0: ทำยังไงดีถ้าเกิดอาการแน่นหน้าอก
1: อาจจะเป็นไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะคะ
0: คุ
1: ณพ่อคุณแม่ที่โทรมาลูกเอ๋ยแม่แน่นอกมากพ่อแน่นอกมากเราจะแนะนำท่านยังไงดีหรือตัวเราเองถ้าเราเจ็บหน้าอกขึ้นมาเราจะทำยังไงน
0: ี่
1: เราอยากให้ทุกคนรู้แน่นอนเนาะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเลยดูซิว่าตอบคำถามแรกมาจะตอบว่าอะไรเอ่ย
0: นี่ถ้าเราแน่นหน้าอกควรทำอย่างไรทำยังไงเนี่ยอาจารย์หมอคุณนึกถึงตัวเองแค่เจ็บจี๊ดๆเนี่ยก็รู้สึกทรมานแล้ว
1: มันขึ้นอยู่ว่าเราเจ็บแบบไหนดีกว่า
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นถ้าโดยคำตอบเลยนะคะถ้าทางการแพทย์นะ
0: ครับ
1: 1669ค่ะเพราะว่าเราเจ็บอกทีนี้คะเรามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องมาโรงพยาบาลแบบฉับพลัน1669เนี่ยอยากให้ห้องไว้จริงๆนะคะเพราะว่ามันช่วยชีวิตเราได้นะคะจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าคนไหนเคยใช้บริการน่ะจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกชื่นชมมากนะคะ
0: เนาะครับผมแต่นี่คือถ้ามีอาการเราควรทำยังไงหมายถึงว่าเราควรจะทำอย่างไรให้อาการมันทุเลาลงหรือหายไป
1: ไม่มีทางเราต้องมาปรึกษาแพทย์เพราะว่าจริงอ่ะไม่อยากให้รักษาผิดค่ะใช่ไหมบอกว่าก็คุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนไม่จริงนะคะไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นกล้ามเนื้อเพราะว่าพวกนั้นไม่เสียชีวิตพูดถูกไห
0: ม
1: เดี๋ยวจะใจเย็นไม่ยอมมาไม่มีใครตอบ
0: มีคำถามคุณผู้ชมตอบมาว่ารีบไปพบแพทย์คุณแมรี่ชัมมิ่งบอกว่าเรียก1669
1: คุณแมรี่เนี่ย
0: คุณกิติศักดิ์ก็1669
1: ใช่อันนี้ครับผม
0: คุณปุ้ยบอกว่าหยุดพักทำกิจกรรมทันทีเพื่อลดภาระการทำงานของหัวใจและควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
1: ใช่คือจริงๆอ่ะมันมี2อย่างแต่จริงพบแพทย์เนี่ย169นะคะอยากให้จำไว้เลยเบอร์เนี้ย
0: ครับ
1: ถ้าดับเพลิงเบอร์อะไรคะ
0: โอ้โหอาจารย์
1: อย่าไปโทรผิดนะคะบางทีไอ้เบอร์อะไรแต่จริง
0: ไงหนึ่งอะไรหรือเปล่าอาจารย
1: ์ใช่บางคนโทรผิดแล้วเลยจริงอยากให้จริงอ่ะพอเราให้ความรู้คนเยอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือการมาหาหมอเร็วที่สุด169เนี่ยมาหาหมอได้เร็วที่สุดเลยนะคะ
0: โดยรีบเลย
1: ใช่เข้าห้องฉุกเฉินเลย
0: รถฉุกเฉินมาเลย
1: ใช่แต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาหมอนะคะหาที่จะลดก่อนใครยังไม่ส่ง
0: ครับ
1: เมื่อไหร่แล้วหมอคนไหนจะตรวจ
0: ต้องรออีก
1: ใช่ค่ะเนี่ยเลยสิกอ่ะถ้าแน่ใจว่าตัวเองแน่นอกจริงๆอ่ะอย่าประมาทนะคะ
0: ครับ
1: 1669เนี่ยช่วยได้จริงๆค่ะ
0: อาจารย์
1: คุณนี่ถ้าเราให้คุณที่ตอบ169ดีกว่าค่ะ
0: ครับผม1669เดี๋ยวแอดมินช่วยปักหมุดให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมยังไม่หมดเท่านี้เราเหลืออีก1รางวัลแก้วน้ำจากงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แต่ก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมกันอาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดนึงครับว่าถ้าหัวใจมีปัญหาเราควรทำยังไงและปัจจุบันเรามีวิธีการรักษามีวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้หายแล้วก็ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติที่สุดอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างในเรื่องนี้ครับ
1: วันนี้นะคะไหนก็มาแล้วจริงๆอ่ะประโยคแรกเลยที่อยากฝากให้ทุกคนคือการดูแลสุขภาพสำคัญที่สุดนะคะ หมอเนี่ยมีหน้าที่รักษา
0: ครับ
1: ไม่สามารถไปป้องกันได
0: ้

0: เราออกกำลังกายแน่นอนถ้าเรามีความสามารถในการออกกำลังกายได้เช่นมีเวลาการออกกำลังกายเล็กน้อยแม้กระทั่งไปวิ่งเหยาะๆไปเดินไปขี่จักรยานเราก็ป้องกันโรคเราแล้วได้แล้วนะคะอันที่2 อาการเตือนของโรคเนี่ยของโรคหัวใจเลยเนี่ยหลักๆ ก็คือที่เราจะช่วยแบบเฉียบพลันและช่วยชีวิตเราได้จริงคืออาการแน่นอกถ้ามีอาการแน่นอกเกิน5นาทีโทร1669เลยค่ะอย่าประมาทแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปประเมินเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากเช็คเรื่องเส้นเลือดหัวใจปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านเพราะว่าบางทีอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่การที่เราได้ความรู้ได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะยังไงเราได้ประโยชน์แน่ๆคุณหมอเองก็ได้โอกาสที่เราจะเช็คให้ละเอียดนะคะอันที่3ก็คือเช็คอัพอยากให้เช็คอัพอย่างน้อยเนี่ยเจาะไขมันเบาหวานตรวจคลื่นหัวใจเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยช่วยเราได้เกินครึ่งจริงๆนะคะอันนี้ก็คืออยากให้ทำนะคะส่วนอาการเนี่ยอย่างอื่นอยากจะใช้ยังไงเนี่ยเราค่อยดูรายละเอียดเช่นอีกหน่อยเราจะมีหัวข้อใจสั่นต้องมาพบแพทย์เมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าไอเอฟทำเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวทางคุยกับหมอสันดอกคงจะจัดให้ทีหนึ่ง
1: ครับผม
0: หลักก็คงจะเป็นอย่างนี
1: ้ครับวันนี้ได้รับความรู้ไปเต็มๆเลยอาจารย์แล้วก็หลายๆท่านได้อาจจะได้รับความรู้ใหม่ๆทำความเข้าใจการในเรื่องของหัวใจที่มีปัญหาจริงๆแบบไหนควรมารีบมาอาการแบบไหนสัญญาณเตือนแบบไหนนะครับอาจารย์สุดท้ายครับก่อนที่เราจากกันไปอีกหนึ่งรางวัลครับอาจารย์เราถามคำถามคุณผู้ชมอะไรดีวันนี้ร่วมสนุกด้วยกันนะครับที่สำคัญฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิ้งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมให้ร่วมสนุกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาคำถามสุดท้ายครับอาจารย์หมอครับ
0: อ่ะงั้นถามว่ายาไขมัน
1: ครับ
0: เราควรจะก่อนที่จะกินยาไขมันเราควรทำอะไรก่อน
1: ยาไขมันก่อนที่จะรับประทานยาไขมัน
0: เราควรจะดูแลตัวยังไงดี
1: ควรจะดูแลตัวเองอย่างไรที่อาจจะยังไม่ไปถึงขั้นตอนของการกินยา
0: ใช่เพราะอันนี้เป็นเจอทุกคนนะคะบางทีมาปรึกษาตลอดเลยจะก
1: ิน
0: ยาไขมันดีไหมแต่จริงหมอก็จะแนะนำอะไรเอ่ยก่อนที่จะไปถึงจุดที่ต้องกินยาไขมันเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว
1: ก่อนจะ
0: เริ่มต้นยาไขมันเราควรทำอะไรกับตัวเราเองก่อน
1: ควรทำอะไรกับตัวเราก่อนที่จะรับประทานยาไขมัน
0: อันนี้เ
1: พื่อให้
0: ไม่ต้องมาหาหมอ
1: ไม่ให้มาหาหมอนี่ทำยังไงมีพฤติกรรมหรือว่าต้องทำยังไงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทางแอนบินจะได้ขึ้นคำถาม
0: คำถามยากนะคะแต่ว่าถ้าเราตอบได้เนี่ยแสดงว่าเราอะฟังแล้วก็มีความคิดตาม
1: มาแล้วคุณสมัชญาบอกว่าควบคุมอาหาร
0: นึงก็ถูกต้องแต่อาหารอะไร
1: คุณนายทิพย์ก็ควบคุมอาหารคุณสายทองก็คุมอาหารคุณแมรี่ก็ออกกำลังกายคุณเสียงข้างในใจโอ้มีคนชื่อเหมือนหัวข้อนี้เลยอาจารย์ตรวจเลือดออกกำลังกายกินอาหารไขมันต่ำ
0: นี่ก็ยังเฉพาะเจาะจงมากเลยนะเพราะคุมอาหารน่ะคุมแค่น้ำตาลซึ่งไม่ช่วย
1: ครับ
0: ยิ่งอาจจะต้องระบุว่าคุมอาหารประเภทของมันของทอดใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นคน enjoy eating อะค่ะก
1: ิน
0: หมูกระทะงานเลี้ยงอย่างที่บอกเนี่ยไอเนี้ยไขมันขึ้นแน่นอนค่ะงั้นน่ะจริงๆถ้าเรารู้ว่าเราคุมอาหารอะไรเนี่ยจะดีกับตัวเราเท่านั้น
1: ครับผมคุณปุ้ยบอกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่ไปเช่นทานอาหารไขมันต่ำออกกำลังกายสม่ำเสมองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำหวาน
0: ก็เกือบถูกทั้งหมดแต่ว่าน้ำหวานไม่เกี่ยวกับไขมันนะคะแอลกอฮอล์จะทำให้ไขมันสูงใช่ไหมก็เนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้ติดไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ไปถึงคอเลสเตอรอลถ้าร่างกายขจัดออกไปได้นะคะ
1: ครับ
0: นั่นแอลกอฮอล์อาจจะไม่โดยตรงกับคอเลสเตอรอลเท่าไหร่
1: ครับผมโอ้โหคุณกิติศักดิ์คุณกิติศักดิ์เหมือนนั่งเลคเชอร์กับเราเลยตอบมายาวเลยครับมันมีปรึกษาแพทย์แจ้งประวัติสุขภาพสังเกตอาการปรับพฤติกรรม
0: แต่อยากให้เห็นข้อสำคัญของการคุมอาหารนี่แหละค่ะมันคือการก่อโรคค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะทุกวันนี้หมอรักษาโรคเนี่ยมันเยอะมากเลย
1: ครับ
0: หมอกับคนไข้มันไม่ไปด้วยกันค่ะงั้นถ้าเราอ่ะป้องกันโรคดูแลตัวเองด้วยการกินออกกำลังกาย
1: ครับ
0: คุณจะไม่ต้องมาเจอหมอเลยก็ได้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือสุดยอดของความเป็นหมอนะ
1: ง่ายๆ
0: ก็คือไม่ต้องให้ใครเป็นโรค
1: อาจารย์อาจจะการรักษาโรคให้หายเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลดีกว่าเนาะอาจารย์
0: ใช่ทำยังไงให้เราไม่มีโรคค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นหน้าที่ของหมอ
1: ครับ
0: ที่มีถ้ามีเวลานะจริงๆอ่ะหมอจะว่าจริงดีที่สุดเลยคือไม่ต้องมาหาหมอ
1: ครับผม
0: นี่แหละ
1: ควบคุมอาหารไขมันตามคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคุณสายทองคุณนัททิพย์ตอบมาว่าของทอดฟาสต์ฟู้ดต่างๆน
0: ี่
1: เลยที่อาจารย์พูดไปว่า

0: ไก่ทอดหมูปิ้งอะไรต่างๆที่มันง่ายๆ
1: ม
0: ัน
1: ลงกระทะปุ๊บเสร็จเลย
0: เนาะนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ครับสัญญาณรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจเริ่มมีปัญหานะครับผมเรามาเช็คมารู้ได้รับความรู้ไปด้วยกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงนะครับอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่สำคัญครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับที่สำคัญใครอยากจะรับชมย้อนหลังนะครับได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ช่องสวนดอกชาแนลและใน Facebook สุขภาพดีกับหมอดอกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมนะครับและอาจารย์หมอเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุขภาพดีกับหมอสวนดอกไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้องพูดให้ตลกนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะแหมตอนนี้นะหันไปทางไหนก็มีแต่คนสนใจเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: รู้สึกดีมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันก็มีบางส่วนนะที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำมันถูกหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะมาดูกันว่าเรากำลังเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักผิดๆอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราจะมายกประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าแทบจะอยู่ในชีวิตประจำวันนะตาช่างกับเรานี่แบบคู่กันนะคะความเชื่อที่ว่ากินเนื้อสัตว์แล้วจะลดน้ำหนักได้นะคะความจริงแล้วนะคะอาหารโปรตีนสูงนะเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมอาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ในช่วงระยะเวลานึงนะคะแต่เนื่องจากอาหารเนี่ยมีโปรตีนสูงพอเรามีความรู้สึกแบบว่าอยากกินลดลงพอเรากินเยอะขึ้นก็คอเลสเตอรอลสูงขึ้นนั่นเองค่ะจะทำให้เกิดนะคะอาจเป็นสาเหตุนะคะให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้ไตทำงานหนักด้วยค่ะเหมือนจะแบบว่ามีแต่โปรตีนเนื้อสัตว์มากเกินไปนั่นเองค่ะ
0: เรียกได้ว่ากินผิดชีวิตเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมอีกเรื่องนึงที่เข้าใจผิดค่ะเรื่องเกี่ยวกับข้าวแป้งธัญพืชทำให้อ้วนจริงหรือเปล่าข้าวแป้งธัญพืชคืออะไรก็อย่างเช่นข้าวซ้อมมือขนมปังโฮวีตอันนี้นะคะแล้วก็ถั่วต่างๆเนี่ยเป็นอาหารที่ให้พลังงานในเกณฑ์ที่พอเหมาะเลยค่ะแต่การปรุงอาหารก็อาจจะมีส่วนทำให้อ้วนได้ด้วยอย่างเช่นเราอยากกินข้าวก็จริงข้าวซ้อมมือก็จริงขนมปังโฮวีตก็จริงแต่เป็นไงล่ะโปะแยมเข้าไปขนมปังโปะแยมแยมเยอะกว่าขนมปังอีกทีนี
1: ้
0: หรือจะทาครีมทาชีสทาอะไรเข้าไปนี่มันก็ทำให้กลายปริมาณของอีกอย่างเยอะขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: กลายเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมากกว่าเมนูหลักของเรานั่นเอง
0: นะ
1: คะใช่ค่ะต่อมานะคะหลายคนคิดว่าลดน้ำหนักยิ่งลดเร็วนะคะยิ่งดีต่อร่างกายค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการลดน้ำหนักผิดวิธีเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าลดแบบ2กิโลต่อ1สัปดาห์นี่ก็ถือว่าร ีบนะคะแบบว่าอยากจะลงเร็วๆนะคะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพนั่นเองนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะได้ค่ะและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจทำงานหนักนะคะจนอาจเกิดภาวะหัวใจวายตามมาได้ค่ะ
0: ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเรียกเหมือนผอมเร็วแต่ผอมไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: สำหรับการลดน้ำหนักนะคะที่เหมาะสมค่ะน้ำหนักที่ควรจะลดเนี่ยอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือควรกินอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะกินให้ครบ5หมู่ด้วยควบคู่ไปกับการออกกำลังกายค่ะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เลี่ยงเกี่ยวกับอาหารแปรรูปต่างๆนะคะที่มีปริมาณเกลือไขมันและน้ำตาลสูงค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็สาระความรู้มาเต็มนะบางคนแบบว่าจะเอาดั่งใจอะแบบว่าเฮ้ยอาทิตย์นึงขอ 2-5 กิโลคือมันเป็นไปไม่ได้นะคะค
0: ือ
1: หรือว่าเป็นไปได้แต่ว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายภายในของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าการลดน้ำหนักที่ดีนะคะไม่ใช่การรีบลดให้มากที่สุดนะคะแต่คือการลดอย่างเข้าใจค่ะอยู่กับมันไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็เลือกวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาไปช่างตาช่างแล้วโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะตอนหน้านะคะกับ

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาควันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ไร่สารฝันอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับผลผลิตที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับก็คือเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนพะร่วงครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์คุณภาพของจังหวัดสุโขทัยเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับจากทุเรียนและที่สำคัญก็ยังมีผลไม้ที่มีรสชาติดีรสชาติอร่อยนั่นก็คือนี่เลยนะครับลองกองแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็วิธีการปลูกการดูแลเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้นะครับและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันในรายการครับ

ใต้สารฝันนะคะจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อก่อนเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะทีมงานก็อยากจะมาที่นี่ตำบลมันตึกเนี่ยก็จะมีสวนผลไม้เยอะอยากมาชมสวนผลไม้แล้วก็มากางเต็นท์ทีนี้เราไปดูหลายสวนแล้วแล้วก็รวมถึงสวนคุณพ่อนะฮะสมัยเด็กๆก็ไปนอนสวนกับคุณพ่อตลอดแต่มันไกลมันลึกไม่เหมาะที่จะเอาทีมเข้ามาแล้วก็ประจวบกับที่แปลงเนี่ยฮะเขาประกาศขายก็เลยดูแล้วมันใกล้ฮะก็เลยมาซื้อแล้วก็ค่อยๆพัฒนาพอพัฒนาเราปลูกเริ่มมีผลไม้เราก็เลยไปชวนทีมงานของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็มานอนแล้วก็มาชมสวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราฝันอยากจะมีสวนเพื่อให้เพื่อนๆมาชื่นชมพอเราได้อย่างที่เราฝันไว้เราก็เลยตั้งชื่อว่าไร่สารฝันเพราะว่าเป็นการสารฝันสู่ความเป็นจริงเดิมก็คือที่นี่ปลูกทุเรียนพื้นเมืองเยอะทุเรียนพื้นเมืองนี่นะคะรสชาติอร่อยแต่ว่าเนื้อบางเมล็ดใหญ่แล้วพอเลยวันมันไม่ทนนะฮะสุกแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นแรงเขาที่เขาเรียกว่าทุเรียนปลาร้าเราก็เลยคิดว่าหมอนทางใต้เนี่ยเขาเนื้อหนากลิ่นไม่แรงมากค่ะแล้วก็รสชาติหวานมันเนาะก็เลยเอามาพัฒนามาปลูกแถวนี้ทีนี้ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเราปลูกทุเรียนพื้นเมืองอยู่แล้วถ้าเราจะตัดพื้นเมืองทิ้งมันก็เสียโอกาสเขาก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์โดยการเอาทุเรียนหมอนน่ะมาปลูก1ต้นแล้วเขาก็ตัดยอดน่ะมาเสียบข้างๆต้นเงี้ยค่ะพอติดปุ๊บเขาก็ตัดพื้นเมืองออกโตขึ้นมามันก็เลยเป็นหมอนนะคะแล้วพอมาปลูกที่นี่ได้อัตลักษณ์ใหม่ก็คือว่าพอได้ลูกออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ลูกก็จะใหญ่กว่าทุเรียนพื้นเมืองแล้วก็เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดเนาะเส้นใยไม่เยอะนะฮะรสชาติก็ออกทางมันมากกว่าหวานนะก็จะมีรสชาติหวานมันแตกต่างกันตรงที่ว่าทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเนี่ยก็จะมีเส้นใยสูงกว่าแล้วก็เนื้อก็จะฉ่ำมันไม่แห้งนะฮะที่นี่ก็จะมีรสชาติที่เนื้อแห้งเนียนละเอียดสีเหลืองนวลนะฮะแล้วก็เม็ดก็เล็กรีบค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโซนข้างล่างเขาปลูกส้มโอค่ะแล้วก็แต่โซนบนนี่ก็ยังเป็นป่าเสื่อมโทรมค่ะแล้วพอดีปี49เกิดภาวะดินโคลนถล่มเขาก็เสียหายนะฮะเขาถึงประกาศขายค่ะเราก็ได้ที่แปลงนี้มาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมา

เงาะลองกองส้มโอตอนแรกเลยเนี่ยเราได้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือควรจะปลูกไว้เผื่อป้องกันความเสี่ยงก็คือว่าปลูกไว้หลายชนิดเผื่อราคาผลไม้ชนิดไหนหรือว่าฤดูกาลไหนเนี่ยเราก็จะได้รายรับทุกฤดูกาลนะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ดีตรงที่ว่าเมื่อคนที่เข้ามาในชมสวนเราเนี่ยก็จะมีผลไม้ให้ชิมทุกฤดูกาลค่ะปลูกลองกองก็จะเป็นโซนข้างล่างค่ะสายพันธุ์ลองกองทั่วไปเนี่ยค่ะเอามาจากทางจันทบุรีเนี่ยค่ะแล้วก็มาเสียบกับต้นลังสะนะของเราก็เลยมันก็เลยไม่เป็นตันหยงเพราะว่าตันหยงนี่จะรสชาติหวานเนาะที่นี่ก็เลยรสชาติเปรี้ยวหวานเพราะว่าเรามาเสียบกับต้นลังสะเดิมค่ะเยอะเลยค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งปลูกโซนนี้นะเราก็ใจร้อนเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยแล้วก็เอาหมอนลงหมดเลยไม่ได้ทาบเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทำอยากได้ต้นโตเร็วตายเรียบนะฮะปลูกยากนะฮะทุเรียนอ่ะเสร็จแล้วเราก็เลยเขาก็แนะนำชาวบ้านก็แนะนำว่าต้องเอาพื้นเมืองปลูกก่อนแล้วก็เอาหมอนมาปลูกคู่พอพื้นเมืองติดดีก็ทาบเลยเป็นการทาบต้นทาบกิ่งกันเสร็จแล้วพอติดดีปุ๊บปัดพื้นเมืองออกต้นมันก็จะมี2ขาก็จะทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตเร็วบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าพอเรามาทำสวนตรงนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรตรงไหนเมื่อไรอย่างไรเสร็จแล้วก็ถามสวนข้างๆเขาก็ใส่คล้ายๆกันหมดเราก็เลยถามเกษตรนะคะเกษตรตำบลอาหารเขาก็แนะนำว่าคุณหมอก็รวมกลุ่มกันให้เป็นแปลงใหญ่เราก็หลักเกณฑ์คือยังไงเขาบอกว่าต้อง30รายหรือ300ไร่ขึ้นไปเราก็รวมเลยรวมได้70 กว่าส่วนนะฮะก็เป็นหมื่นไร่ค่ะเราก็รวมจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านตึกโดยตัวเองเป็นประธานค่ะค่ะในส่วนของเราเนี่ยอันที่หนึ่งของเราเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรอื่นๆก็มาดูด้วยนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยเคล็ดลับในการที่จะทำให้ทุเรียนเราโตโดยสมบูรณ์คือเราอยากให้ทุเรียนเราแข็งแรงพืชไม่รบกวนนะศัตรูพืชไม่รบกวนเหมือนกับร่างกายของคนเราเนาะว่าถ้าเราจะดูแลร่างกายของคนเราเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยเราจะต้องกินอาหารให้ถูกหลักออกกำลังกายนอนหลับอย่างเพียงพอมันก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วถ้าเราจะดูแลให้พืชแข็งแรงเราต้องทำอย่างไรนะท่านก็แนะนำว่าต้องได้ธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะ

0: ู้ชมครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาจุดเริ่มต้นของสวนไร่สารฝันกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่กับพี่ชุติมาซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: พี่ชุติมาครับก่อนอื่นอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่สวนของเราปลูกทุเรียนมีทั้งหมดกี่ไร่ครับ
1: พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ90ไร
0: ่
1: แต่ว่าเราแบ่งปลูกทุเรียน40ไร
0: ่40ไร
1: ่พันต้นค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือปลูกสายพันธุ์เดียวเลยไหมครับหมอนพระร่วง
1: มีหมอนพระร่วงหลงลับแลมูซันคิงแล้วก็ก้านยาว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสายพันธุ์ที่มีความโดดพันหมอนพระร่วง
1: สายพันธุ์หมอนพระร่วงนี่ก็โดดเด่นมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: เขาก็เราปอกให้เขาได้ทานพอทานเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่า

0: ทุเรียนที่นี่อร่อยมากกลิ่นน้อยแทบไม่มีกลิ่นปกตินี่ไม่ทานทุเรียนนะคะ
1: ครับ
0: แต่พอมาที่นี่ทานแล้วอร่อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ซื้อใส่กล่องส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเรารับบริการจัดส่งให้ไปรษณีย์ไทยมารับบริการที่นี่เลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือความโดดเด่นของสายพันธุ์หมอนพะร่วงนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ใต้ต้นสายพันธุ์หมอนพะร่วงเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นทุเรียนหมอนพะร่วงนะครับอยู่ด้านบนก็คืออ
0: ายุ4ปี
1: 4ปี
0: ค่ะ
1: 4ปีก็คือให้ผลผลิตแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตั้งแต่แบบว่าเรานํามาปลูกอย่างงี้ครับระยะเวลาในการให้ผลผลิตเขาอ่ะครับมันต้องให้ความนานแค่ไหนอ่ะครับ
0: ค่ะเริ่มจากการที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราดูแลดีก็จะประมาณ4ปีแต่ถ้าเราอาจจะไม่ค่อยดูแลเขาเรียกที่นี่นะเขาเรียกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยง
1: ครับ
0: ไม่ค่อยดูแลก็7ปีให้ผลผลิตแล้วหลังจากให้ผลผลิตแล้วอายุยืนฮะ
1: ครับ
0: มีต้นทุเรียนพันจระเข้เนี่ยเป็นพื้นเมืองของที่นี่เนี่ยก็คืออายุ200กว่าปี
1: โอ้
0: ฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วงนี้เราลงทุนไปเนี่ยเรายังไม่ได้กําไรนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็ยังเหมือนกับยังไม่ใช่ระยะคืนทุนมันยังอยู่ในระยะลงทุนอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะแต่เราก็คาดหวังว่าทุเรียนเราจะอายุยืน
1: ครับ
0: เพราะเราทําแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้ต้องการเร่งผลผลิตให้มันต้องได้อย่างงั้นอย่างงี้แล้วเราก็เน้นความปลอดภัยด้วย
1: ครับ
0: เน้นการที่เราไม่ปล่อยภาวะการเลือนกระจกด้วยค่ะ
1: ครับก็คือความปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้บริโภคด้วยก็คือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการปลูกทุเรียนของเราใช่ไหมครับแล้วต้นเขาต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการดูแล
0: ค่ะอย่างเงี้ยต้นที่แรกๆเราก็จะให้สฟิงเกอร์หัวเดียวสามวันให้ทีหนึ่งในกรณีหน้าแล้งแต่ว่าทอพอต้นโตขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราก็ปรับเป็นอย่างนี้เราจะปรับเป็นสามหัวพอต้นใหญ่นะต้นใหญ่ๆที่อายุ10ปีขึ้นไปเน
1: ี
0: ่ยเราก็จะให้4หัวสปริงเกอร์นะฮะเพื่อให้น้ำมันมีปริมาณเพียงพอเพราะเราจะวัดความชื้นนะความชื้นสัมผัสเนี่ยต้องได้ถ้าหน้าร้อนเนี่ยความชื้นสัมผัสมันต่ำกว่า25องศาต่ำกว่า30องศาเนี่ยเราต้องปรับการให้น้ำเพื่อให้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่30 35อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเราจะต้อง
0: ให้ผลผลิตดี
1: ดูรายละเอียดลึกไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ปลูกยากไหมครับทุเรียน
0: ปลูกยากปลูกยากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทำไมเราถึงมาปลูกทุเรียนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็วิเคราะห์ดูก่อนที่จะลงอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าต่อไปมันจะล้นตลาดไหมเพราะคนไทยชอบแห่ปลูกอันนี้แห่ปลูกนี้แล้วก็จะมีข่าวว่าล้นตลาด
1: ครับ
0: เราก็ดูว่าทุเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถปลูกได้ทุกจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วแต่ละจังหวัดก็ไม่สามารถปลูกได้ทุกอำเภอ
1: ครับ
0: แต่ละอำเภอก็ปลูกได้เฉพาะบางตำบลเท่านั้นในแต่ละตำบลอย่างเช่นตำบลมะตึกเนี่ยปลูกได้เฉพาะบางหมู่บ้านเท่านั้น
1: ครับ
0: ฮะบางหมู่บ้านก็ไม่สามารถปลูกได
1: ้ครับ
0: พื้นที่ไม่พร้อมอากาศไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลยตัดสินใจที่จะลงปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนรสชาติดีเนาะอร่อยคนก็ชอบทานราคาก็แพงกว่าผลไม้อื่นๆค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากสวนทุเรียนที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกสวนหนึ่งก็คือเป็นสวนลองกองนะครับที่มีรสชาติอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมสวนกันครับ

0: ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนลองกองนะครับเป็นอีกหนึ่งสวนที่สามารถที่จะสร้างผลผลิตได้เป็นอย่างดีนะครับพี่ชุติมาครับอันนี้ก็คือเป็นลองกองสายพันธุ์อะไรอะครับ
1: อ๋อก็ลองกองก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเอามาจากสายพันธุ์ตันหยงพวกนี้แหละ
0: อ๋อตันหยง
1: แต่ว่าเวลาเรามาปลูกเนี่ยเราก็จะมาทาบกับต้นลังสาดทำให้รสชาติของที่นี่ก็จะไม่หวานจัดค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นอมเปรี้ยวอมหวานค่ะก็จะอร่อยไปอีกแบบนึง
0: ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้ผลผลิตเขาอะครับเขาให้ช่วงเดือนไหนบ้างอะครับ
1: ก็ถ้าช่วงเดือนนี้เริ่มออกนี่ก็คือว่าต้องเป็นสวนทุ่สวนที่ให้น้ำก่อน
0: ครับ
1: ค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่นี่อย่างที่บอกเทวดาเลี้ยงนะคะก็ไม่ค่อยให้น้ํากันเพราะฉะนั้นพอเวลาให้น้ําก่อนสวนไหนให้น้ําก่อนลองกองก็จะออกก่อน
0: อ๋อ
1: ค่ะแต่ว่าสวนที่ยังไม่ให้น้ําตอนนี้ยังเขียวอยู่ค่ะ
0: ครับแล้วรสชาติของเขาประมาณไหนอ่ะครับผมขอลองชิมหน่อยได้มั้ยครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ขอตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นยังไงบ้างครับที่แบบพื้นที่ตรงนี้ครับ

0: ค่ะตรงนี้ก็เนื้อก็จะแห้งนะฮะเพราะว่าคงจะได้น้ำน้อยอ่ะนะก็จะเนื้อแห้งแล้วก็รสชาติก็จะหวานแล้วก็อมเปรี้ยว
1: หวานอมเปรี้ยวนิดๆ
0: ใช่ค่ะ
1: และเท็กเจอร์ดีครับครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะครับเค้าสนใจหรือว่าเค้ามีความชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอ่ะครับ
0: ชื่นชอบค่ะพอเค้าได้พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปให้เค้าชิมนะเค้าชิมเสร็จปุ๊บเราก็จะขาย3โล100
1: ครับ
0: ค่ะเค้าก็จะเราก็จะหยิบใส่ไว้ให้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการค้นตอนแรกๆเราไม่รู้ไงเราก็เอาให้เค้าเลือกเงี้ยปรากฏว่าที่เหลือช้ำหมดเลย
1: ครับ
0: ฮะเราก็เลยต้องเขาหยิบไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่จะหยิบลองกองออกมาเป็นช่อเนี่ยเราต้องเอียงเข่งนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็เอาหยิบออกมาแต่นี่เขาเห็นข้างล่างปุ๊บเขาดึงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ช้ําฮะ
1: ครับ
0: เพราะเปลือกลองกองมันบาง
1: ครับ
2: กว่าจะได้ลองกองคุณภาพจากอำเภอศรีสัชนาลัยต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่ในทุกช่วงของการเติบโตตั้งแต่การบำรุงต้นให้น้ำดูแลดินและใส่ใจในทุกช่วงของการออกดอกติดผลทุกช่อนะครับจึงได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันคัดเลือกผลที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ลองกองที่มีช่อสวยผลเต็มรสหวานหอมละมุนเพราะสำหรับเกษตรกรแล้วคุณภาพของผลผลิตไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่เก็บเกี่ยวแต่เกิดจากความเอาใจใส่ที่สะสมมาตลอดทั้งฤดูกาล
1: ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะมาดูความภาคภูมิใจนะครับที่สุดของสวนคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นผลผลิตนะครับของสวนแห่งนี้นอกจากผลทุเรียนสดๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลแปรรูปด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณพี่ครับความภาคภูมิใจของเราที่เราได้มาทำสวนแห่งนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราได้ไปเรียนรู้กันแล้วจนถึงความสำเร็จแบบนี้เรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเราภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราสามารถที่จะนำพาเกษตรกรทั้งกลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: ไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือว่าเราสามารถขายผลผลิตขายตรงให้กับผู้บริโภคซึ่งทำให้ได้ราคามากกว่าที่จะส่งลงอันนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือแปรรูปแล้วเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนก็ร่วมกันขายเราก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนช่วยกับกลุ่มเนี่ยช่วยในการที่จะขายตรงให้กับผู้บริโภคได้เนี่ย
1: ครับแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เรานำมาโชว์มีอะไรบ้างครับช่วยแนะนำให้ผมดูหน่อยครับ
0: ค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนกวนนะคะ
1: ครับ
0: ทุเรียนกวนเนี่ยของเราก็จะกวนแต่ทุเรียนล้วนๆซึ่งเราใช้ทุเรียนที่สุกเกินนิ่มเกินละเนี่ยเราจะไม่ให้ลูกค้าทานเพราะกลัวรสชาติไม่อร่อยนะฮะเราก็แกะใส่แล้วก็เอามากวน
1: ครับ
0: ซึ่งการกวนเนี่ยใช้เวลากวนนานมากค่ะประมาณ 6-8 ชั่วโมง
1: โอ้
0: เพราะว่ากว่าจะเอาน้ำที่อยู่ในเนี้ยระเหยออกให้หมด
1: ครับ
0: จนกระทั่งเหลือเป็นกิ้งได้เขาเรียกว่าต้องกิ้งได
1: ้ครับ
0: ค่ะในกระทะครับ
1: แล้วก็ตัวต่อไปครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนทอดนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งการทอดทุเรียนนี่ก็คือเราจะใช้ทุเรียนที่ในกลุ่มบางทีก็มีแมงเจาะนี้นะคะ
1: ครับ
0: ไม่สามารถปล่อยให้สุกได้แก่จัดเราก็เอามาแปรรูปเป็นทุเรียนทอด
1: ครับ
0: ค่ะวิธีการทอดเราก็จะทอดเสร็จเราก็ไปอบเพื่อที่จะรีดน้ำมันออกค่ะ
1: ครับโอเคครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นทุเรียนหมอนพะร่วงแบบสดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับโอเคครับแล้วอนาคตมีการคิดไว้ไหมครับว่า5ปี10ปีข้างหน้าเราจะมีการต่อยอดผลไม้ที่สวนของเราเป็นยังไงบ้าง
0: หมอนพะร่วงเป็นหลักอยู่แล้วเราก็จะเคยคุยกับกลุ่มเกษตรกรนะเอง
1: ครับ
0: ค่ะรวมกลุ่มกันแล้วก็ส่งตรงฮะประเทศจีนเพราะว่าร่วมกับเครือข่ายของจันทบุรีนะฮะประธานแปลงใหญ่ทุเรียนเหมือนกันค่ะ
1: ครับรสชาติก็คือมีความหอมแต่กลิ่นเขาจะไม่แรงมากเนาะ
0: ไม่แรงมากค่ะ
1: มีความเนียนนุ่มแบบเส้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่แบบ
0: ค่ะเส้นใยจะน้อยค่ะ
1: ครับ
0: ก็สีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทุเรียนหมอนพะร่วงที่สุโขทัยเลยนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่สวนของเราครับเป็นกลุ่มแบบไหนครับลูกค้าก
0: ลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณที่เขาก็จะนิยมมาท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเนาะของเราก็พยายามที่จะพัฒนารูปแบบของสวนให้เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็พัฒนาให้เป็น

0: ศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะค่ะ
1: ครับแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจอยากที่จะเข้ามาที่สวนอยากจะเข้ามาลองชิมทุเรียนที่สวนแห่งนี้ก็ไม่ได้มีแต่ทุเรียนก็ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆด้วยใช่ไหมครับเชิญฝากช่องทางหน่อยครับ
0: ค่ะในสวนของเรานะคะสามารถที่จะปักหมุดมาที่ไร่สารฝันได้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0819533037ชุติมานาคงค่ะเจ้าของไร่สารฝันเชิญมารับชมสวนแล้วก็ทานผลไม้ตามฤดูกาลได้พอหมดช่วงทุเรียนเราก็จะมีลงกองต่อ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นทั้งหมดของรายการรอบภูมิภาคนะครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดไร่เปิดสวนให้กับผมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปลูกการดูแลรวมไปถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนแห่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปหาสิ่งต่างๆหาเรื่องราวในการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: แล้วคุณมาให้ได้พอคุณ
0: ว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะ
2: เสียงเดียวกันหมดเลยเจ้า
0: คือข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 น.สมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
4: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทำเพื่อความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้นมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้นห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้นแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้นเข้ามาในร้านครับเปิ้นก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้นได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้นนั่งอู้นั่งเสวยด้วยกันเปิ้นมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้นแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้นอู้แบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
3: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เรื่องมันก็80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุกเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ทรงไปเฮียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปุ้นมันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมเขาละเนาะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

้นอยากเด่นอยากเท่นี่เป็นสาเหตุสำคัญในการใช้สารเสพติดครั้งแรกของนักเสพหน้าใหม่และส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มเยาวชนการได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและคนใกล้ชิดจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนหลงผิดไปใช้อบายมุขและพลังที่เข้มแข็งจากชุมชนจะช่วยหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้แจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วนปปส.โทร1386ไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด

แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำงิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลงิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะ

0: ไหลหลากได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมรัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 02:00 ถึง 06:00 เช้าค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
0: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆ ก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอ่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิง

0: กว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา50นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะ นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิด

0: การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

รับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นแล้วก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวาระ2แล้วก็วาระ3วันนี้เป็นวันแรกติดตามรายงานสดได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลค่ะรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: เช้าวันแรกวันนี้ฝ่ายค้านอภิปรายภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570บอกว่ายังไม่ครอบคลุมสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพิจารณาภาพรวมงบประมาณได้มีการครอบคลุมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและภารกิจการขับเคลื่อนประเทศครับโดยก่อนการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3พรรคเพื่อไทยจะประชุมส.ส.โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณและนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคซึ่งนายวิสุทธิ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการขอมติว่าโหวตอย่างไรทิศทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำอย่างเต็มที่เพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญขณะที่นางมณพรย้ำว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีความพร้อมเพรียงและพร้อมที่จะลงมติในทุกมาตราครับส่วนพรรคภูมิใจไทยได้เรียกประชุมส.ส.พรรคไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ระบุว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเปรียงครับโดยในวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมายังรัฐสภาก่อนจะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศก็คือประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในช่วงค่ำนี้พร้อมกับย้ำว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลายืนยันว่าไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการครับ
3: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในไอ้พรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วอันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
2: สำหรับบรรยากาศในห้องประชุม

0: มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเช้าวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการเป็นผู้ชี้แจงผลการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมธิการว่ากรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณและให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและความต้องการของประชาชนเน้นย้ำว่าจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตครับ
1: คณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณลง100,000 ล้านบาทโดยมองว่าสามารถจะปรับลดได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายคือเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยกบข.ที่ต้องทำการประเมินเงินส่วนนี้ว่าจะต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงพร้อมมั่นใจว่าหากดำเนินการได้จะทำให้แบ่งเบาภาระในส่วนนี้ลงไปได้อีกครับขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ในฐานะกรรมการได้เสนอให้มีการจัดทำงบประมาณแบบใหม่คือหลังจากนี้ไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายปีในปีถัดไปเพื่อสอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้ต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังซึ่งหากไม่แก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตการคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้เสนอให้บริหารจัดการรายการเงินนอกงบประมาณที่สะสมและคงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมกันถึง4 ล้านล้านบาทครับ
2: ผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4 ล้านล้านบาทครับ4 ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียที
0: สำหรับกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้รับการเปิดเผยจากคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกว่าวันแรกจะพิจารณาได้ประมาณ 15-16 มาตราวันที่2อีกประมาณ10มาตราและวันที่3จะแล้วเสร็จประมาณ2 ทุ่มนะครับนี่คือกรอบเวลาคร่าวๆที่ได้รับการเปิดเผยและพูดคุยกับวิปทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเวลาจริงๆนั้นเปลี่ยนอย่างไรต้องติดตามสถานการณ์จริงหน้างานเอาครับทั้งหมดนี้คือการพิจารณาร่างพระ ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณวรพัฒน์ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้ได้ค่ะ
4: ค่ะแล้วก่อนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะทางพรรคฝ่ายค้านก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำหรับการพิจารณาในวันนี้นะคะโดยบอกว่าพร้อมที่จะโหวตคว่ำงบประมาณรายจ่ายในวาระที่2ค่ะหากมีการปรับลดงบประมาณนะคะส่วนเงินงบกลางก็มองว่าซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงินแต่ว่าอยากให้ดำเนินงบประมาณนั้นไปใส่ในส่วนของกองทุนกยศ.ค่ะที่มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ค่ะนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายงบประมาณในวาระที่2ว่าขอยืมคำพูดค่ะของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่านางฟ้าเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่แต่ว่าซาตานเนี่ยอยู่ในรายละเอียดโดยระวะที่สองนะคะจะอภิปรายลงรายละเอียดให้ประชาชนเห็นในระดับโครงการมีโครงการไหนที่มีการชอบมาพากลไม่คุ้มค่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและในงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทมีโครงการไหนสมควรต้องถูกตัดลดแล้วก็ตัดทิ้งทั้งโครงการก็จะพยายามนะคะโน้มน้าวเพื่อนสมาชิกให้เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณโดยวันแรกค่ะจะเป็นการพิจารณาภาพรวมแต่ละกระทรวงแล้ววันนี้จะมีการพิจารณางบกลางซึ่งก็จะมีการแปรเพิ่มไปสู่งบกลางราว 6,000 ล้านบาทและยังมีอีกหลายประสงค์ที่น่าสนใจที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะที่มีการจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและหากไม่มีการปรับแก้อะไรหรือปรับลดในส่วนที่พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยก็คงจะโหวตไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน
5: ในท้ายที่สุดเนี่ยในวาระ2เนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไรได้อีกนะคะตัวงบประมาณก็ยังคงเป็นหน้าตาที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แถมยังมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรที่เราไม่ได้เห็นด้วยนะคะอันนี้เราก็คงต้องโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไร
4: ส่วนงบประมาณที่ต้องปรับลดในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าถูกนำไปบรรจุในงบกลางโดยกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็อยากให้นำไปใส่ในกองทุนกยศ.ค่ะซึ่งก็มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ส่วนงบกลางที่มีความซ้ำซ้อนกันกับพรก.กู้เงินที่มีอยู่ภายในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 1,200 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสงครามตะวันออกกลางแต่วิธีการเนี่ยใช้แตกต่างกันหากตรงไหนประหยัดได้ก็ไม่ควรตั้งให้เกิดความซ้ำซ้อนขณะที่โครงการมูลค่า 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลออกแบบให้เป็น matching fund เพื่อดึงเม็ดเงินสะสมนอกงบประมาณมาใช้ให้ได้มากที่สุดก็มองว่าหลักการเนี่ยก็สามารถทำได้ใช้กับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปบรรจุไว้ในงบกลางก็เกรงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น
5: ถ้าเราไปดูในวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือชัดเจนว่าเป็นประสูตรประสงค์ใกล้เคียงกันกับตัวพรกองเงินกู้400,000ล้านบาทก็คือมุ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผันผวนจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าตัวพรกเนี่ยถูกอนุมัติไปก่อนนะคะแล้วก็มีวงเงินที่มากกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เงินจากพรกได้เช่นเดียวกันในขณะที่งบประมาณเนี่ยมันก็มีอย่างค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็เจอกับปัญหาในเรื่องของรายจ่ายประจำที่มันพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ถ้าตรงไหนประหยัดได้จากตัวงบประมาณก็ไม่ควรที่จะถูกตั้งให้มันซ้ำซ้อนกันยกเว้นแต่ว่าทางรัฐบาลจะสัญญาว่าตัวพรกองเงินกู้400,000ล้านจะใช้เพียงแค่400,000ลบ 12,000 ล้านบาทแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะยินดีให้ใช้เพราะว่าข้อจริงเนี่ยตัวโครงการก็ออกแบบมาคร่าวๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ระเบียบอะไรออกมารองรับเนี่ยไอ้ตัวที่จะใช้เงิน 12,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของmatching fund นะคะก็คือทางรัฐบาลออกส่วนหนึ่งแล้วก็ทางหน่วยงานออกอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดึงเอาเงินสะสมที่เป็นเงินนอกงบประมาณออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดซึ่ง
3: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอวปอรุ่น68นะคะชู3หลักคิดก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนเพื่อดูแลให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรม NDC 68 Symposium หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าระบุถึงรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ว่าผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกองบัญชาการฐานสูงสุดและกระทรวงกลาโหมมาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงและเกียรติภูมิที่คนนอกไม่ควรนำการเมืองเข้ามาแทรกแซงพร้อมทั้งนี้ได้ประกาศถึงทิศทางของประเทศภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ที่สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลท่ามกลางความผันผวนของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI และพลังงานโดยรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน3เสาหลักสำคัญก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อพึ่งพาตนเองขณะที่การปฏิรูประบบราชการต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐที่ต้องทำงานรวดเร็วและตอบโจทย์ประชาชนสำหรับการพัฒนาคนรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีโดยการยกระดับคนไทยจากแรงงานสู่การเป็นวิศวกรเป็นนักพัฒนาระบบสามารถนำโครงสร้างพื้นฐานใหม่มาสร้างธุรกิจและทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นจึงต้องเดินหน้าผ่านการรีสกิลและอัพสกิลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าแม้ต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามแต่ภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนยังต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างเป็นปกติ
6: ในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นะครับทั้งสิ้นและเราก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมเช่นนี้นะครับตราบใดที่ความสัมพันธ์ทางการทูตยังไม่ได้ถูกสถาปนากลับมาอีกครั้งและความพร้อมเหล่านี้มีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติวางแผนทุกๆอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของท่านท่านที่เป็นฝั่งภาคเอกชนท่านก็ดำเนินการวางแผนในการขยายกิจการธุรกิจของท่านเปรียบเสมือนบ้านเมืองก็อยู่ในสภาวะที่ปกติท่านที่อยู่ในแวดวงราชการท่านจะวางแผนในการพัฒนาระบบการทำงานอย่างไรก็ตามท่านก็สามารถวางแผนได้โดยตั้งสมมติฐานว่าประเทศไทยของเรามีความเป็นปกติมีความเป็นปกติเพราะอะไรเพราะไม่มีศัตรูของประเทศจากที่ไหนก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาทำให้ประเทศไทยของเราเกิดความเสียหายจากการคุกคามหรือรุกรานของเขาได้นะครับ
4: จับตานะคะสำหรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะหลังจากที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกยื่นลาออกนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คาดว่าจะเป็นหมอเอกค่ะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่7กันยายน2569อาศัยอำนาจตามพรบ.ระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่วันที่7กันยายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ค่ะยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายเอกภพเพียรพิเศษพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่7กันยายน2569เช่นกันก่อนหน้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยนางสาวรัชดาจะไปช่วยงานเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพหรือหมอเอกซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้ ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ที่สภาถึงแนวทางการสื่อสารหลังปรับเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่ายังคงเน้นการสื่อสารกับประชาชนถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการค่ะเป็นการชี้แจงข้อสงสัยข้อกังวลมากกว่าการตอบโต้ทางการเมืองเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถาม

0: นะคะไปฟังเสียงในประเด็นนี้กันค่ะ
1: ก็เน้นการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่าไปใช้คำว่าตอบโต้ทางการเมืองเลยนะครับชี้แจงมีอะไรก็ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อกังวลให้กับทุกๆฝ่ายได้รับทราบ
2: ตอนนี้คือปรับแค่การศึกษาเท่านั้นยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคต
0: สำหรับหมอเอกค่ะเป็นอดีตส.ส.เชียงรายพรรคอนาคตใหม่นะก่อนจะมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ลาออกจากพรรคก้าวไกลไปตั้งแต่ปลายปี2565แล้วก็ย้ายเข้ามาสังกัดที่พรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: กลับมาประเด็นเศรษฐกิจมาดูผลสำรวจซูเปอร์โพลนะคะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 60% ค่ะพึงพอใจเนื่องจากช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนอกจากนี้ค่ะในประเด็นการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดและเมื่อถามว่าหากจบโครงการนี้แล้วรัฐบาลควรทำอะไรต่อไปกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.4 มองว่าควรขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นที่อำเภอเมืองยะลานะคะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมตั้งแต่ข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นน้ำผลไม้ไปจนถึงสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็ของกินของใช้ขณะที่ผู้ประกอบการต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตลอด3เดือนแรกของโครงการที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากการช่วยจ่ายสมทบทำให้ลูกค้านั้นมีกำลังในการซื้อมากขึ้นแล้วก็กล้าจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย
1: 3เดือนที่ผ่านมาก็ขายดีมากอนุมัติต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วยประชาชนไปหน่อยเพราะช่วงนี้ลำบากยากเย็นมากเลยค่ะนะของก็สูงสินค้าราคาสูงหมดเลยของใช้ในครัวเรือนก็สูงไข่ขึ้นอัพมาแผงนึงเกือบ150อ่ะค่ะแล้วทุกครัวเรือนมันต้องใช้ไข่กันทุกคนต้นทุนนี่สูงมาก
2: เดือนที่4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นมีอะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะเครื่องค่าบ้างค่ะเป็นบางครั้งใช่ค่ะค่ะอยากให้มีต่อนะคะเชียร์นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะก็อย่างน้อยเดือนละพันมันก็ดีแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อที่จะมุ่งยกระดับการบริหารกองทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.ร.ฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผู้เข้าร่วม165คนจาก41กองทุนทั่วประเทศการอบรมในครั้งนี้มุ่งเพิ่มทักษะการบริหารกองทุนและโครงการพัฒนาชุมชนทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็นำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนรวมถึงสื่อสารข้อมูลต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกกพ.ค่ะจะนำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเยี่ยมชมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
0: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกโดยหัวใจค่ะคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังของโลคอลฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจโดยทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
3: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นในต่างประเทศกันค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันก่อนอย่างนิกเกอิโตเกียวนะคะปิดที่ 66,128 จุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 1,107.06 จุดหางเซ็งฮ่องกงค่ะปิดที่ 25,343 จุดปรับลดลงไป 307.87 จุดเซี่ยงไฮ้ของปอสิจีนนะคะปิดที่ 3,920.70 จุดปรับลดลงไป 9.41 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ร้อนแรงมากทีเดียวคุณผู้ชมทะลุไปแล้วนะคะ 1,618.55 จุดด้วยกันปรับเพิ่มขึ้น 22.97 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 33,000 ล้านบาทค่ะไปดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างนะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 68,400 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,600 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 67,000 บาทต่อบาททองคำขายออก 69,400 บาทต่อบาททองคำค่ะ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะต้องเตรียมรับมือมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เตรียมรับมือฝนตกหนักกันยาวๆทั้งสัปดาห์นี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดเสี่ยงติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งล่าสุดเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนช่วงวันที่8ถึง13กันยายนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่มีฝนหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ8ถึง11กันยายนตัวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ก่อนที่ช่วงวันที่12 13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งอีกจุดที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้
5: ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในข่าวภาพภาษาอังกฤษนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
6: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. Royal assistance is on its way to communities in Nepal affected by severe floods and landslides late last month. The emergency supplies are intended to provide immediate relief to people affected by the disaster.On September 5th, Their Majesties the King and Queen graciously instructed Air Chief Marshal Jom Rung Sawang, Privy Councillor, to present the Royal Relief Supplies to the Nepalese Ambassador to Thailand at Royal Thai Air Force Base 6. All the Royal Relief Supplies have now arrived in Nepal following severe flash floods and landslides that struck the country in late August.The royal couple have closely followed the situation with concern and also sent a message of condolences to the president of Nepal on behalf of the Thai people. The relief supplies include essential items for disaster victims, such as tents and emergency sleeping bags, royal gift bags for children, generators, flashlights, safety helmets, and other necessities.The Royal Thai Air Force has transported the supplies to Nepal, where they will be used to help communities affected by the disaster. The assistance reflects the King and Queen's concern and goodwill toward the people of Nepal, while demonstrating support for a friendly nation during a time of crisis.The government is moving to strengthen its financial safety net against natural disasters, with plans to complete a nationwide insurance system this month. The scheme is expected to protect 30 million households and provide faster

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองวิถีชีวิตกำอู้กำจ๋าภาษาที่มันลื่นไหลเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็อู้จ๋าบ่เหมือนกันและที่สำคัญเรื่องของกำกินคนเมืองเฮามีวิธีการแยกกินแต่ใดก็จะเอามาให้ติดตามกันเจ้าและที่สำคัญตีแอลรีวิวกันเข้ามาได้คุณผู้ชมเจ้าโดยการผ่านช่องทาง NBT ภาคเหนือส่งคลิปทำคลิปกันก็ได้คุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเฮาเนี่ยจะรวบรวมนำมาออกรายการคลิปเด่นคนเมืองเพื่อติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเจ้าแน่นอนวันนี้ปั๊กก็เฮาถึง2คนเจ้าน้องอุ๊บอิ้มมีรอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
1: ค่ะเจ้าแหมคนหนึ่งนะเจ้า อาราแตแชร์ต่อเจ้าน
0: ี่นะเจ้าคุณผู้ชมเป็นความสดใสนะเจ้ามาปั๊กกับ2พี่น้องกันเหมือนเดิมเจ้าวันนี้คลิปก็ยังรวบรวมความสนุกความเฮฮาเหมือนเดิมนะเจ้าและยังมีกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวอ่ะแต่ว่าก่อนไปติดตามเฮามาพอที่คลิปแรกกันก่อนคุณผู้ชมเป็นเรื่องของภาษาแน่นอนว่าภาษากำเนิดของเฮาเนี่ยอู้บ่เหมือนกันสำเนียงก็ต่างกันละเพราะว่าเฮาโตมาพื้นที่ก็ต่างกันอยู่แล้วนะเจ้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นการแชร์ริ่งกันตึงของเจน Y กับเจนใหม่มาอู้จากกันให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแต่พอคลิปนี้แล้วบ่ฮู้จะเข้าใจตรงกันก่ออ่ะลองไปฟังเจ้าว่าระหว่างภาษาเจนใหม่กับเจนเก่าเปิ้นอู้กำบักเก่าละเข้าใจกันได้แต่ใดเจ้า
2: ภาษาเมียงเจนซีกับเจนไม้ต่างกันขนาดไหนมาพอกันเจ้าคำแรกเตียร่า
3: และเถอะเพื่อเผิดเบิดเบอร์เพื่อเผิดเบิดเบอร
2: ์คำที่สองชัดช้า
4: ลีลา
5: ไก่จ้าหน้าเมื่อย
2: หกล้ม
4: ตา
2: ว
5: ปักพิษปักจง
2: รีบลุก
4: กระใจลูก
5: พลาจาเจ็ด
2: โอเคยังไม่ถึง
4: ยังบ่ถึง
5: ยังบ่แผ่ว
2: ใกล้ๆเคียงใกล้เคียงเก่งมาก
4: เก่งมาก
5: อีกันเน็ตขนาด
6: อีกันเน็ตขนาด
5: อีกันอีกันเน็ตขนาด
2: ยาวหน่อยยาวหน่อย
5: อ
2: ่ะกำสุดได้เปลี่ยนเสื้อ
4: เปลี่ยนเสื้อ
5: นี่บ้านปี่ห้องทายขัว
2: ทายขัวอ่ะแล้วคนทั้งบ้านแล้วเจ้าอยู่เจนไหนกันห้องแล้วแต่ละคำอู้หว่าอย่างคอมเมนต์บอก
0: อุ้ยข้าเจ้าจะได้เนี่ยข้าเจ้าคงซื้อว่าข้าเจ้าเข้าใจเจนไว้มากกว่า
1: อยู่กับยายล
0: ้อโตมากับยายเจ้าคุณผู้ชมบัดได้ปีลึกขนาดนั้นเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นภาษาที่เอามาแชร์ริ่งกันว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอู้กันจะได้แล้วตะกอนอู้กันจะได้นะเจ้าก็จะได้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น
1: แม่เจ้าถือว่าเป็นความน่าฮาของภาษาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มวนนะคุณผู้ชมเวลาอู้ผะเลิดอู้ปะแลดหน่อยอ่ะมันก็เกิดความแบบเฮฮาในวงละเนาะแต่ยาคุณผู้ชมมาอู้ด้วยกันเนี่ยม่วนคุณผู้ชมเจ้าก็เลยต้องอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปกันเข้ามานักๆเป็นวิถีชีวิตคนเมืองกำอู้คนเมืองนะเจ้าเพราะว่าแต่ละตีก็อู้ต่างกันเนาะอย่างที่เราบอกไปอย่างคลิปนี้นะเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าไปพอกำสร้อยภาษาเหนืออ
0: ุ้ย
1: มีเนอะ
0: ผสมโรงเข้ามานี่ก็ได้อรรถรสแหมรูปแบบนึงเหมือนกันนอกจากกำที่ต่างกันยังมีกำสร้อยแหมมันจะมีกำอย่างเงาะ
1: มีกำสร้อยนี่เฮา
0: เพื่อสร้างความบันเท
1: ิ
0: ง
1: แน
0: ่แน่นอนอ่ะลองไปพอคำสร้อยในคลิปนี้จะมีคำว่าอย่างพ่องเจ้า
7: เป็นคนเมืองมาฟังสิว่าใครพูดผิดบ้าง
8: คำสร้อยภาษาเหนือแหลว
9: ไม่งั้นเหรอแหลวแฟนแหลวแฟน
8: สปะ
10: สปะสปงสปะสปะสเปด
8: คำว่างาม
11: งามใบงามเงา
8: อีกคำหนึ่งแข็ง
10: แข็งเป๊ก
8: แน่ใจให้ต่ออีกรอบนึง
10: แข็งปึ๊ดเก่า
8: เก่าใบเก่าเงา
7: ใช่เหรอ
8: คำว่าสูง

0: ียบอ่ะอันนี้ก็เอาไปเล่นกันในวงเพื่อนได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นความเมตตาแถมรูปแบบไม่พอเจ้าว่าเพิ่งมีวิธีขอยืมตังค์เพื่อนแต่ใดเจ้า
1: เจ้าตาเจ้าตาขอยืมสักตังค์5บาทไม่ให้ยืมยืมน้อยเดียวก็บ่ได้จำไว้เลยเน้อโน่นไปยืมเอาละพินโน่นเอาละพินยืมสักตังค์5บาทคนเป็นมีน้ำใจมาเหมือนหยาแก้วตา

0: ว้าเป็นว่าเอาวัสลีนมาทาปากว้าแล้วสตังค์ที่ยืมหรอ
1: แบยืม
0: เอา
2: ซบเดี๋ยวนะมาได้สักครั้งอันนี้ก็คือวาสลีนมันของหายากแหละเก็บไว้หลายจานขนาดนั้นเราก็ลุ้นตัวเหมือนกันนอกว่าจะได้ก่อนจะได้กี่บาทคุณผู้ชม
3: โอ้ย
2: เห็นว่าจกวาสลีนมาทาปากฮัลโหลเออคือความหวังคนข้างขนาดอ่ะ
3: เจ้า
2: เป็นว่าบาสำเร็จสักกรรม
3: บาสำเร็จสักกรรมเออเป็นของแม่ที่บ้าน
2: นี่ถือว่าเป็นการแก้เพชรเปื่อนที่คีบสักครั้งได้เหมือนกันนะ
3: ได้อยู่ได้อยู
2: ่กำนี่แบบยืมได้เหมือนกันนะ
3: แม่
2: ข้าเจ้าห
3: ัน
2: ย
3: ังกับว่าได
2: ้โอ้ข้าเจ้าหันยังรู้สึกว่าแบบยืมแล้วกับนี่อ่ะ
3: เออมันก็ถามแล้วเน
2: า
3: ะ
2: มันก็เจ้า
3: เจ้าในคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าไปพอปืนตี้สีเขียวในปืนตี้จังหวัดเชียงใหม่นี่ละนะเจ้าหิวใจค่ะน้า
2: อากาศกำลังดีช่วงนี้คุณผู้ชมเจ้าอยู่ท่านใดท่านนะในคลิปนี้เนาะมีไปดูเจ้า
3: ไปดูเจ้าร
4: วมพื้นที่สีเขียวหิ้วใจในจังหวัดเชียงใหม่นั่งชิวๆเดินเล่นสุดอากาศบริสุทธิ์มาเจ้ามาเจ้าตุ้ยกินดีเหนือมาเริ่มที่ลานสังขีลานสนามหญ้าสีเขียวกว้างๆลุ่มอ่างแก้วมีต้นไม้อบล้อมแล้วก็วิวดอยสุเทพแบบพาโนรามาถือได้ว่าเป็นสถานที่ยอดที่ในการนั่งรับลมปล่อยตัวปล่อยใจนั่งพอน้องหมาล่นเล่นต่อเจ้าต่อเจ้าติดกันเลยกับอ่างแก้วมอชอ่างเก็บน้ำในตำนานที่บรรยากาศโรแมนติกสุดๆบอกว่าจะมาเตี้ยวเอลก็หวานใจหรือภายมามีกู้ก็มาล่นออกกำลังกายได้น้องแนะนำให้มาตอนมาเจ้าก็ตอนมาแรงตอนมาตอนมาตาระวังเป็นลมเจ้าต่อเลยเจ้าที่ส่วนอบจ.เชียงใหม่ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่จัดพื้นที่ได้เป็นซัดเป็นส่วนตอบโจทย์สายรักสุขภาพที่ชอบพื้นที่กว้างๆล่นได้เตียวได้มาแออัดลุยต่อเลยเจ้าที่ส่วนสาธารณะรถไฟเป็นแฮมหนึ่งพิการที่เงียบสงบล่มลื่นตลอดวันจะมาพักผ่อนชิวๆนั่งเล่นอ่านหนังสือหรือจะมาล่นออกกำลังกายเต้นแอโรบิกแมลงก็มีกวนมาเจ้ามาเจ้ามาปิ๊กจกปฏิอ่างน้ำแม่เมาสวิตเซอร์แลนด์เมืองฝางที่มีพื้นที่สีเขียวสุดลูกหูลูกตาพิการนี่จะอยู่นอกเมืองแต่รับรองว่าได้ธรรมชาติฮิวใจคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนไหนๆๆมีที่ไหนในเชียงใหม่ให้ฮิวใจแหมก็ห้ามลืมคอมเมนต์ป้ายยาเน
2: า
4: ะ
2: โอ้ยอ่างเก็บน้ำแม่เมาหน้าไปขนาดคุณผู้ชมเจ้าป้นบอกว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอีว่
3: า
2: ต้องไปเรียกสักเตือนหน้าฝนจะอีซ้ำหายบรรยากาศถ้าจะดีถ้าจะคือขนาดดีขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าและที่สำคัญธรรมชาติบำบัดเป็นล่นได้ตัวเน
3: า
2: ะ
3: ฮิวใจว่ะป้นมา
2: ฮิวใจเลยค่ะเสียงเริ่มจะสั่นหน่อยๆเนาะ
3: ฮิวใจ
2: เจ้าคุณผู้ชมอ่ะก็ไปแอลกันได้มีหลายพื้นที่คุณผู้ชมก็ส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าว่ามีพื้นที่ไหนที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่กันพ่องส่งกันเข้ามาได้นะเจ้า
3: อ่
2: ะแหมคลิปหนึ่งจากธรรมชาติฮิวใจไม่ใช่อาก
3: าศ
2: ต้องพักเบรกของเรา
3: เอออากาศเออฝาก
2: เราไปพักเบรกของเราคุณผู้ชม
3: ก่อน
2: ปวดปากเนาะเคยหัวกันว่าค่ะคุณหงแล้วคุณผู้ชมอ่ะช่วงนี้ยังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าพิกมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองช่วงที่สองเจ้า

ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แต่ฉันพอ

0: ไหว้และศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ปิดเข้าสู่ช่วงที่2และเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าต้องฝากประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเจ้าคุณผู้ชมเจ้าในเรื่องของการช่องทางส่งคลิปกันเข้ามานะเจ้าเพราะว่าจะเป็นกำเมืองคลิปหรือออนอู้จ๋าภาษากำเมืองก็ได
0: ้
1: ผ่านช่องทาง NBT ภาคเหนือนะเจ้าก็จะมีทีมงานรอคัดสรรคลิปคุณผู้ชมกันอยู่นอกจากเอามาออกแล้วก็รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนว่าคลิปต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องของความเฟรนลี่คนเมืองระดับรุ่นเจนปีลึกอ่ะรุ่นคนเฒ่ากันล่ะคุณผู้ชมเจ้าเมื่อละอ่อนเนี่ยมาป้าคนเฒ่าคนเมืองที่เป็นคนใจดีใจดีอ่ะจะเจอเหตุการณ์อย่างที่มาขาดคิดพ่อคุณผู้ชมอ่ะลองไปพ่อในคลิปนี้กันได้เลยเจ้า
2: น้อยเย้ลูก
3: ชอบค่ะบ้านสวยมากเลย
2: อ๋อเนี่ยหุงกะหุงควงปะเก่ากะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: นี่พระเพชรเดี๋ยวป้าพอหลังบ้านเนี่ยเฮือนนี่ไหมล้นล้นเข้าห้อยออกห้อยนอนแฮมแกมมือปุ่นในห้อยปุ่นอันนี้กับเน็ตหลงเข้าป้าแต้บอกว่าบะหมี่นะโอ้สมัยนี้บะหมี่แล้วใครจะไม่หลงเข้านี่นะโอ้สมัยก่อนนี่คนรวยคนมีตังค์หน่อยหลงเข้านี่นะ
4: ขอปงขอปกไม่หาบนี่อังเก่านี่นี่ปวดเอาหาบหาบเนี่ยเอียเอียไอ้หันรอไอ้หันร
3: อ
4: เออหนักหนักหนักอันเนี้ยอันเนี้ยมีมดเนี่ยปืนหลงเข้าเนี่ยเก็บพวกขาบกก็มี
2: ทำนี่นะโอ้สมัยตะก่อนนี่ละอ่อนละเอ็กนี่นอนให้มาขำเมื่อคืนนี่นะเอาแปดหน้าผากเน็ตขนาดเนิบนี่นะ
4: มะขามนี่นะ
2: มาเดี๋ยวไปก้อยบนแฮะเจ
4: ๊มันมดอะพักกับหลับร้อนๆอะ
2: ข้าบ้านนี่มีมดปุดหลังบ้านปุดก็มีกูดก็มีบะคูดก็มีหัวละแอนโอ้ปะเลอะปะเตอพี
3: ่
2: ข้าได้อย่างมีมดคนเมืองเฮานี่นะส้วมนี่มีหลังบ้านปนเอาไว้ไก่บ้านปนมืออ๋อมีแหกเลอะเนี่ยละเดี๋ยวปลาไปขอหน้าบ้านนะ
3: พอละค่ะ
2: เ
1: ตอร์จากที่เอาหันมาถือว่าคลังขนาดเลยเนอะบางข้าเจ้ายังมีหลองเข้าอยู่นะและมีห้องน้ำที่อยู่นอกตัวบ้านแห่งหนึ่ง
3: ออกไปนะ
1: ไม่อยากออกไปคุณผู้ชมความคลังขนาดบ้านและบ้านข้าเจ้ายังมีสไตล์อ่ะปื้นอ่ะที่สีมันเหมือนกัน
3: เจ้าเจ้า
1: เป็นการผสมผสานของคนเฒ่าคุณผู้ชมเจ้าชอบเอากระเบื้องเนี่ยมาต่อกันหลายสีถ้าจะจุ่มตาจุ่มใจเปิ้นตานอกแต่เอาหันแต่แรกเขาหันแล้วมันรู้สึกแบบเอ๊ะมันอย่างมาสีเดียวกันเฮียเนี่ยสไตล์คนเฒ่าคุณผู้ชมกับเบื้องหลังสีนะเจ้า
3: เจ้า
1: อ่ะคุณผู้ชมเจ้ายังมีแฮมคลิปมันก่อนติดตามกัน
3: แฮมคลิปนี้นะเจ้าเปิ้นบอกว่ากางเกงกางเกงนี่คือว่าภาษาไทยเนาะภาษาไทยกางเกงนี่นะแต่ว่าถ้าคนเมืองไปอย่างว่าเตี้ยว
1: แม่น
3: เตี้ยวนี่ก็มีหลายแบบหมายถึงว่าคนเมืองเปิ้นฮ้องได้หลายแบบนะ

0: เจ้าก
1: ะกระเตียวกระเตียวนะคะมีแฮมไลกัม
0: มีแฮมไลกัม
1: อ๋ออ่ะลองไปพอกันเจ้า
0: เจ้า
2: แม่หมีเป็นคนเจียงใหม่มันก
3: ่อนแม่ละเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ว่าด้วยเรื่องของเตียวแม่หมีรู้จักเตียวอ่ะ
3: เตียวกางเกง
2: เออเตียวขาก้อม
3: ฮะ
2: เตียวขาก้อม
3: เตียวเนี่ยกางเกงขานี่รู้แต่ก้อมเนี่ยก้อมมันจะเตี้ยเหรอหรือยังไงกางเกงขาสั้นแม่นก่อน
2: ถูกต้องอันนี้อันนี้เตวลังเตวลัง
3: เตวลังกางเกงลังหลังนี้ลูกครึ่งนะเตวลัง
2: พอมีเตว
3: เดินช้า
2: ๆมีเตวก้อมมันต้องมีเตวลัง
3: เกงขายาว
2: ถูกต้อง
3: โอ้เตวลังนะโอ้อันนี้เป็นความรู้มันเนี่ย
2: เตวอันนี้นี่ไอ้บีบอกรู้จักแน่นอนเตวม1
3: ฮะ
2: เตวม1
3: มีตัวจ้ะ
2: มี
3: 1เสร็จกินได้ก่อน
2: ในความคิดของไอ้บีอะเตลโม่นึ่งนี่มันเป็น
3: เตลโม่นึ่งคือมันต้องเอาไปนึ่งเหรอเอาไปทำกระบวนการวิธีย้อมสีย้อมอะไรหรือเปล่าเลยนะกางเกงหม้อห้อม
2: คิด
3: มันเตลอย่างเจ้า
2: ต้องใส่เตลโม่นึ่งนี่นะ
3: เตลโม่นึ่งมันจะหน้าตาเป็นยังไงทรงใหญ่ๆหรือว่าขาสั้นเท่า
2: ไอ้ใครใส่ก่อนไอ้ใครใส่ก่อน
3: เตลใครใส่แต่ไอ้เตลโม่นึ่งยังไม่เคยเห็นนะว่าเป็นยังไง
2: โอ้เท่เลยนะ
3: เอาแต่ก
2: ันใส่เท่เลย
3: เดี๋ยวต้องลองดูละเตลโม่นึ่ง
2: ซ่อมให้ไอ้บีใส่กันนะเตลโม่นึ่งนะ
3: เออกับเมืองวัลกรรมเนาะเอออันนี้การได้ความรู้เตลโม่นึ่ง
1: เฮ้อห้องหลายกรรมซะอีข้าเจ้ายังงงเลยคุณผู้ชมเตลโม่นึ่งอันนี้ค
0: ือ
1: ที่มันอยู่ที่ไห่ซึ้งข้าวก
0: ่
1: อ
0: น
1: เวลานึ่งข้าว
0: ข้าวก็ต้องเอาไปปานรอบไห่ซึ้งเอียถ้ามันมีเตลโม่นึ่งนี่นะจะแบบเข้านึ่งบะซู
1: เข้านึ่งบะซูเลย
0: บะซูเจ้าไม่ได้กิน
1: อันนั้นก็คือเตียวโม่นึ่ง
0: แ
1: ล้วเอามาตายจะอี้ไข่จะแป
0: ร
1: หูเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการคลิปเด่นคนหาของเฮาจะเอี้ยไว้คุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ามีหลากหลายรวมรสครบมาเลยคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็ดกำกลิ่นกำเมืองเน
0: า
1: ะจ้ามาสเปซเลยคุณผู้ชมเจ้าก็มาจากคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาทั้งนั้นเลยนะเจ้าต้องขอขอบคุณ FC ตัวนะเจ้าย
0: ินดีเจ้า
1: คลิปนี้เจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอเรื่องของการวาดหูตามกำบอกคนเมืองนอกจากจะมานั่งแปลแล้วยังยากอันนี้วาดหูตามของอู้คนเมืองตัวอ่ะเป็นคนไทยกลางมาร่วมเพื่อกำลังใจคนไทยกลางคนนี้ฮือกันนะเจ้าไปพอกันเลยเจ้ามันจะวาดหูออกมาได้ก่อเจ้า
4: บอกคนภาคกลางให้วาดตามคำบอกเล่าเป็นภาษาเหนือก้อมปากมะก้อยเต็ดบอกทบ
5: ไม่รู้อ่ะ
4: กับไฟน้ำพุ
5: น
4: ้ำพุไม่หิว
5: ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู
4: ้รถเครื่อง
5: รถเครื่องมอเตอร์ไซค์
4: มาน้ำแก้ว
5: น้ำเยตีอ่ะ
4: โอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก้อมหมายถึงเก้าอี้อันเล็ก
5: ๆ
4: ป้าป้าตักน้ำแข็ง
5: อ๋อทับพี
4: ทับพีมะกล้วยเตด
5: มะเขือเทศ
4: ไม่มะละกอบอกทบบอกทบ
5: อันนี้ไม่รู
4: ้ประทัดกับไฟ
5: กับไฟก็คือหลอดไฟ
4: เกือบถูกมีไฟมีไฟ
5: คืออะไรอ่ะ
4: ไฟแช็กน้ำคุ
5: น้ำซุปที่มันร้อนๆน่ะมันคุ
4: กระมัง
5: โอ้โหไอ้นี่คล้ายๆอยู่นะ
4: ไม่อยู
5: ่ไม่อยู่คล้ายๆไม้ทีอะก็เลยว่าไม่อยู่อ
4: ่ะ
5: ไม่กวาดเหรอ
4: เออไม่กวาดรถเครื่อง
5: มอเตอร์ไซค์
4: ไม่อยู่มันน้ำแก้ว
5: แก้วใส่น้ำเย็นแก้วเยติ
4: ฟักทองไม่ถูกเลยครับประมาณเดียว
1: เออน้องต้องฝึกกันแฮมเอล
0: จาก
1: นั้นอย่างมดเออเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามไปบ้างเปิ่มบ้านเฮาเฮาก็ต้องศึกษาข้อมูลของบ้านเปิ่นไว้ให้ดีๆมาบ้านเฮาเฮาก็ต้องต้อนรับเปิ่นให้ดีๆนะเจ้าแล้วสอนกำมือที่มันถูกต้องนะห้ามเคี่ยวกันเด็ดขาดเลยนะคุณผู้ชมเจ้าถ้าเปิ่นไปใจกำมาต้องมาใจนี่คือเรียบร้อย
0: เอ็นดูเปิ่นนะ
1: จ้า
0: ต้องสอนเปิ่นดีๆนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอความแตกต่างระหว่างข้าวแตนกับข้าวพองเพราะว่ามันแตกต่างกันอีว่าม
1: ัน
0: จะได้อ่ะมันจะได้อ่ะข้าวแตนบ่ค่อยฟูกะข้าวพองฟูกว่ากะเอี้ย
1: มันเป็นจะได้หาในคลิปนี้มีคำตอบอ่ะไปพ่อเจ้า
6: ข้าวแตนกับข้าวพองมันต่างกันยังไงล่ะแม
7: ่โอ้ยข้าวแตนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของร้านนาของแตน
6: โอ้ข้าว
7: จำได้ก่อนว่าข้าวแตนนี่นะก่อนเอาข้าวนึ่งสุกมาหนวดแล้วก็โคตให้มันเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็ไปตากไว้เหมือนที่แม่อุ้ยของแม่ตากไว้ที่บนหลังคาม
6: ันเลยเป็นสีน้ำตาล
7: มาใช่เสร็จแล้วก็เอาน้ำราดจะเป็นน้ำราดข้าวแตนหรือว่าน้ำแตงโมอะไรก็แล้ว
6: ได
7: ้ส่วนข้าวพองเนี่ยลูกเจอได้ทุกภาคเพราะว่าเปิ้นเอาข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยเนี่ยมาคั่วก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ำตาลกินได้เลยอันนี้บอก
6: ง่าย
7: แม่
6: ครับแต่ต้องชอบนะกินก็มันเพอะเต็มบ้านเลย
7: ครบกรรมนี่นะเพอะบ้านแล้วก็มาข้อปัดเปิดไปจบก่อน
6: ปัดมาหาข้าวแตน

0: มแม
1: ่เอาเป็นว่าขายอยู่ทีมเข้าแต่นหรือเข้าป้องพิมพ์มาเลยเนอะบ้างอันไหน
2: ขยัน
3: เน
2: ี่ย
3: เป็นความแตกต่างเนาะคุณผู้ชม
2: ไม
3: ่อย่างมากกว่ากันอ๋อเข้าพองก็เข้าแตน
2: เข้าแตนได้กัน
3: มาเข้าแตนเหมือนกัน
2: มันโตง่ายกว่า
3: แม่มันก็ล่ำนะกินแล้วก็เพลินเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นเมนูอาหารเป็นเมนูกำกินเป็นขนมครบเคี้ยวของคนเมือง
2: แม่
3: คุณผู้ชมเจ้า
2: คนเมืองแต่ก่อนได้แต่กินมันมีขนมอย่างอื่นเนาะ
3: คนเท่านะชอบมาสู่เนาะ
2: แม่
3: เออบ้านคุณผู้ชมยังมีกันอยู่ก่อนหาแต่ส่งคลิปเข้ามาได้เนอะเจ้าเอามาให้คนอื่นไปได้หาได้ฮู้กันเนอะช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าเราไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วง

0: ันนี้ขอเสนอคำว่า
1: หุ่มเจ้า
0: เออหุ่มภาษาไทยกลางนี่ก็แปลว่าชอบพอรักใครอีไรก่อ
1: ไอไลยูกัน
0: ไอไลยูมาสปีกอังกฤษนี่เนาะ
1: จะไปถามมาก
0: หุ่มก็แปลว่าชอบเนาะได้เหมือนกันแปลว่าแบบรักตัวเนอร์อีกะ
1: อีกะมาได้ยุงชอบมาหุ่มตัวเนาะ
0: หมายถึงว่ายุงชอบกินเลือดฉันอะไรอีกะ
1: แ
0: ต่มันใจก็ว่ากับรักใครอีมาได้มันก่อ
1: แม่นก่อฉันหุ่มเธออีบ่ใจหัวแม่นว่า
0: หุ่มก็หมายถึงว่าความชอบคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็จะได้เหมือนกันอ่ะใครมีกำเมืองที่แตกต่างกว่านี้หรือว่าอยากจะอู้จ่ากำที่มันถูกต้องกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเจ้าผ่าน MBT ภาคเหนือหรือส่งคลิปม่วนๆกันเข้ามาก็ได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นคำบักเก้าเนาะเป็นกำกินร้านอาหารรีวิวลำๆในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าผ่านเพจ Facebook MBT ภาคเหนือของเฮาเจ้
1: า
0: จะได้ขนาดเลยเวลา
1: หมดเวลาเสี่ยงแล้วเนาะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วแต่เลยนะเจ้าฝากติดตามกันด้วยกันละกันนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าเป็นประจำเนาะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า
0: เวลาดีบ่ายโมงต้นไปก
1: ิน
0: ข้าวแล้วก็มาฮัชมกันต่อนะเจ้ามาย่อยอาหารเนาะมาดูว่าจะได้ขยับหรือเปล่า
1: ฟังไปรับเตือ
0: นเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าติดตามกันได้เนอะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงแล้วเจ้าน้องพี่มีคอยยิ้มพิมพ์หัวใจเจ้า
1: ข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อพร้อมกับทีมงานของ NBT เชียงใหม่นะเจ้าลาทุกท่านไปตอนเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

ากจะกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ่งที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยและปวงประสงค์นิกรชาวราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ก็คงจะไม่พ้นคงทรงเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในด้านกฎหมายพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านนิติศาสตร์และกฎหมายมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรซึ่งเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเสด็จพ่อของพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระเมตตาต่อชาวราชภัฏพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศภาพของพระองค์ที่ทรงพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตที่เป็นบัณฑิตพิการยังติดตาตรึงใจของผมจนถึงทุกวันนี้พวกเราล้วนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดศรีมหาโพธิ์ตำบลบ้านหลุมจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่มีการสืบทอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีอย่างมังคลาเพลีจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนเดี๋ยววันนี้แต่พาคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแสดงมังคระเพรีซึ่งบอกได้เลยว่าพร้อมมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะแต่อยู่กับคุณทัศพลแซ่เตียประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหลุมสวัสดีค่ะ
1: ข
0: ออนุญาตเรียกครู
1: แบงค์
0: นะคะค่ะครูแบงค์คะแต่อยากรู้ว่ามังคระเพรีกับมังคระธรรมดาเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะ
2: คือมังคระเพรีกับมังคระมันจะแตกต่างกันอย่างนี้ครับมังคละกับเพลีมันคือกลองเหมือนกันคําว่าเพลีก็คือหมายความว่ากลองเหมือนกันแต่ว่าเราเอาไปทําเป็นสร้อยแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะมังคละกับมังคละเพลีหรือมังคละหลวงอ่ะเนาะถ้าเป็นมังคละหลวงก็คือเป็นมังคละที่บรรเลงในงานหลวง
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นมังคละเพลีหรือมังคละธรรมดาพื้นบ้านเราก็คือเป็นมังคละที่บรรเลงอยู่เป็นชาวบ้านเล่นว่างั้นเถอะ
0: ค่ะแล้วอย่างงี้คือการแสดงมังคละเพลีและมังคละธรรมดาเนี่ยเค้าใช้อุปกรณ์ต่างกันมั้ยคะ
2: คือถ้าในตัวมังคละหลวงหรือมังคละเพลีหลวงเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์เยอะมีคนเป็น50คนขึ้นไปเป็นร้อยๆคนเลยใช้กอง2หน้าประมาณ50 60ขึ้นไป
0: ค่ะ
2: ครับแต่ว่าถ้าเป็น

0: มังคละธรรมดามังคละเพลีธรรมดาพื้นบ้านเราก็จะเล่นกันแบบชุดเมื่อกี้ครับอย่างน้อยอย่างต่ำก็ประมาณสัก6คน
1: ค่ะ
0: ครับ6คน8คนขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าจังหวะโอกาสที่เราจะเล่นก็เล่นไปเยอะคนได้แต่ส่วนมากก็จะเป็น8คนขึ้นไปจะกำลังดี
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเวลาเราเล่นในวงนึงเราจะมีเครื่องดนตรีอะไรประกอบในวงบ้าง
0: เครื่องดนตรีก็จะมีตัวจกโรดหรือมังคละลูกน้อยๆขนาดนี้น
1: ะ
0: นั่นแหละตัวพระเอกเลยเรียกว่ามังคละหรือว่าจกโรดภาษาชาวบ้านเรียกว่าจกโรดมันมาจากเสียงมันจกโรดน่ะนะครับน
1: ั่
0: นแหละตัวพระเอกมันก็คือตัวมังคละมีปีชาวบ้านเขาจึงเรียกว่าปีกลองเครื่องดนตรีก็จะมีมังคละกองมังคละมีปีที่กองสองหน้าแล้วก็มีหมง
1: ค่ะ
0: หมงหรือคล้องชาวบ้านเราเรียกว่าคล้องจะมีคานตัวคานเฮลาที่ว่าแบกกัน2คนน่ะนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าคานตัวเฮลาก็เป็นซัดหิมพานต
1: ์
0: ที่มีความเฉือของคนโบราณแล้วก็ตรงกลางก็จะเอาเสียนพ่อปู่ฤาษีนะครับฤาษีนะรอดเราเอามาใส่เพื่อเคารพบูชาก็มีคล้องมีคล้องคู่2ลูกข้างหน้าเรียกว่าคล้องกระแตแล้วก็มีฉับเล็กฉับใหญ่นี่ก็เป็นพื้นฐานของเครื่องดนตรี
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะเลือกเล่นได้ไหมคะสมมติว่าหนูสนใจแล้วหนูอยากจะเล่นเราต้องไปเริ่มจากตรงไหนก่อนอ๋อ
0: เวลาเล่นมังคละนะครับส่วนมากที่เราจะเล่นจะเริ่มเล่นจากการเรียนจังหวะก่อน
1: ค่ะ
0: จังหวะคือมงนั่นคือการตีจังหวะครับพอเรียนจังหวะได้เราเป็นดนตรีเนาะองค์ประกอบของดนตรีคือหนึ่งเราต้องจังหวะเราต้องได้ก่อน
1: ค่ะ
0: พอเราจังหวะได้ก็จะไปเรียนกองสองหน้า
1: ค่ะ
0: สองหน้าที่เป็นเล่นคู่กันนะเรียนกองสองหน้าก็จะมีเพลงกองหรือหน้าทับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเรียนกองสองหน้าเสร็จปุ๊บพอเรียนคล้องเลยใช่ไหมเรียนจังหวะเรียนกองสองหน้าพอสองหน้าเสร็จปุ๊บก็จะมาเรียนกองสองหน้าต้องแยกออกไปเป็นกองสองหน้าที่เป็นกองยืนกับกองหล่อนกองยืนหน้าทับแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นกองหล่อนก็จะมีความยักษ์เพิ่มมาหน่อยเรียนสองหน้าเสร็จก็มาเรียนตัวจกโรดหรือมังคละลูกน้อยก็เพิ่มความยักษ์ขึ้นมาแล้วก็มาเรียนกองมังคละเสร็จก็มาเรียนปีก็จะจบท่วนขบวนความแต่ส่วนมากก็จะได้แค่กองสองหน้าเป็นพื้นฐาน
1: ค่ะก็คือเริ่มแรกเลยถ้าสนใจอยากเรียนคือทุกคนจะต้องมาเวียนกันเคร
0: ื่
1: องดนตรีแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กันที่ตรงกองใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่มากก็จะเรียนตรงหน้าถ้ามันครับมันจะยักษ์มันมีเยอะหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับมันก็ความยักษ์มันก็ไปตายเต้าตามมาดับไป
1: ค่ะส่วนใหญ่มังคลาเพลีเขาจะเล่นในงานไหนส่วนใหญ่
0: ก็เราจะแยกออกไป2งานก็คืองานที่เป็นมงคลเพราะว่ามังคละเนี่ยตามภาษาแปลความหมายแล้วว่าแปลว่าเป็นมงคล
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเล่นใน2โอกาสคือในงานมงคลกับงานอาวะมงคลโดยเฉพาะส่วนมากที่บ้านหลุมเนี่ยส
1: ุ
0: โขทัยเขาจะเล่นในงานอาวะมงคลด้วยนี่งานมงคลเราเล่นในงานไหนบ้างมีงานบวชงานแต่งแห่กฐินผ้าป่า
1: โอ้ทุกงานเลย
0: ทุกงานเลยที่งานแห่ขบวนนําอะไรก็ได้ที่มันเป็นมงคลสนุกสนานลื่นเลิงได้ทั้งหมดเลย
1: ถือว่าเป็นดนตรีที่เขาเรียกว่าอยู่ได้กับทุกช่วง
0: อยู่ทุกใช่
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอย่างที่แต่เห็นคือทุกที่ในภาคเหนือตอนล่างก็จะมีมังคละของเรามังคละเพลีนี่เขาแตกต่างกับที่พิษณุโลกหรือที่อุตรดิตถ์ยังไงบ้างคะ
0: นี่เราต้องบอกว่าเราจะนิยมเล่นกันใน3จังหวัดอย่างที่บอกเนาะก็คือจังหวัดทุกโขทัยพิษณุโลกและอุตรดิตถ
1: ์ค่ะ
0: สังเกตง่ายถ้าคนที่คุยภาษาสำเนียงยังผมเนี่ยสำเนียงทุกโขทัยเนี่ยแล้วก็จะมีพระธาตุอยู่อย่างเงี้ยพระธาตุที่ไหนมีพระธาตุที่ไหนมีสำเนียงยังผมอยู
1: ่
0: ก็จะมีไอ้ดนตรีเนี่ยมังคละเพลีอยู่ที่นั่น อยู่ในชุมชนนั่นน่าอัศจรรย์มากเช่นอย่างทุกโขทัยอย่างที่นี่มาถ่ายที่วัดศรีมหาโพธิ์ก็มีพระธาตุซึ่งพระธาตุตั้งอยู่ก็มีมังคละเพลีอยู่ในชุมชนนั้น
1: อ๋ออันนี้คือเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้ามีเจดีย์แบบนี้ที่ไหน
0: มีพระธาตุที่ไหน
1: พระ
0: ม
1: หา
0: ลิกธาตุมีมังคละที่นั่นครับโลกปัจจุบันนี่นะครับในยุคนี้เยาวชนเราจะสนใจความเป็นมนุษย์ทำภูมิปัญญาน้อยครับอย่างผมสอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีเด็กที่พอจะสนใจบ้าง
1: คร
0: ับแล้วจุดประสงค์ที่เราเอาเขามาเรียนเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมานั่งเผยแผ่อย่างผมหวังว่าในช่วงชีวิตนึงเขาเข้ามาเรียนแล้วเขาได้ไปพูดกับเพื่อนเขาได้ว่าอ๋อเคยเรียนเคยรู้จักแล้วไปพูดต่อว่ามีคนสักคิดหลังเขาว่าหนูรู้จักดนตรีนี่ไหมเขาบอกว่าอ๋อมันคือดนตรีมังคละนั่นก็ชื่นใจแล้วครับเราไม่จำเป็นจะต้องว่าหวังให้เขาว่ามาเป็นผู้เผยแพร่พูดถ่ายทอดมาเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังเขาก็ต้องทำมาหากินเขาครับประมาณอย่างนั้นนี่คือจุดประสงค์หลักเลย
1: ค่ะอาจารย์มีวิธีการไหนที่จะดึงให้เด็กรุ่นใหม่มาสนใจซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีตรงนี้ค่ะ
0: คือซอฟต์พาวเวอร์เราต้องเล่าความเป็นมาความเป็นไปให้เขา

0: ฟังก่อนหนึ่งเราต้องอ้างอิงบรรพบุรุษเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างน้อยเด็กที่มาเล่นเนี่ยบรรพบุรุษเขาเคยเล่นดนตรีทั้งนั้นเลยแล้วท้าวความอ่ะง่อมที่นี่เนาะเรียกทวดที่คนโคท้ายบรรลุมเขาเรียกว่าง่อม
1: ค่ะ
0: ง่อมเคยเล่นปู่เคยเล่นตาเคยเล่นอาปู่ย่าตาลุงเคยเล่นเขาก็ชักจูงกันมาเขามีไอดอลเป็นของตัวเองเหมือนกันเถอะมีไอดอลเป็นของตัวเองเขาก็จึงตามมาว่าเขาอยากจะถ่ายทอดอยากจะเล่นตามปู่ย่าตาทวดเขา
1: แล้วแบบนี้ค่ะน้องๆที่มีความสนใจเขาจะต้องทํายังไงต่อค่ะ
0: คือเด็กที่เขามีความสนใจเราปุ๊กต๋อมความอยากปุ๊กต๋อมความสนใจของเขาแล้วเขาเข้ามาเรียนแล้ว1ที่เราจะบอกเขาคือเขามีรายได
1: ้1
0: เขามีรายได้เพราะนั้นเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้ามันมีรายได้มีเงินเข้ามาปุ๊บก็จะเริ่มมีความสนใจว่าอ๋อถ้ามาเล่นดนตรีแล้วจะมีรายได้นะเดี๋ยวมีตังค์ไปซื้อนั่นกินไปซื้อนี่กินนะ
1: ค่ะแล้วอย่างงี้อาจารย์ได้มีการทําเรื่องของพันธะกับทางโรงเรียนมั้ยคะว่าเราจะมีการสอนนักเรียนแต่ละโรงเรียนยังไงได้มีการติดต่อตรงนี้ไป
0: ปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นครูเนาะอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระชุมชาวทิศสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมตอนนี้ที่โรงเรียนก็เน้นเอกลักษณ์บรรจุลงไปเลยว่าสืบสานดนตรีพื้นบ้านท้องถิ่นมังคละซึ่งรอกันกับซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลของจังหวัดไปเลยว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้ไปให้เด็กๆในทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพราะในโรงเรียนไม่จำกัดว่าเขาจะเป็นคนบรรลุมอย่างเดียวอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายมาอยู่ที่นั่นที่นี่ต่างอำเภอต่างอะไรแต่ว่ามาอยู่ปุ๊บเราจะให้เขาเรียนรู้และสัมผัสสิ่งเหล่านี้ในโรงเรียน
1: ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเราจัดให้น้องๆเนี่ยเรียนกันวันไหนบ้าง
0: ก็คือธรรมดาที่ศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตำบลบ้านหลุมเนี่ยเราจะจัดให้เรียนดนตรีพื้นบ้านมังคละแล้วก็เรียนกองยาวแล้วก็เรียนดนตรีเรียนปี่พาดด้วยแต่ว่าส่วนมากเราจะเน้นมังคละทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์เราจะให้เปิดให้เด็กๆมาเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเราได้รับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมและกองศึกษา
1: ค่ะ
0: ศาสนาและวัฒนธรรมเขาเป็นคนดูแลเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการหลัก
1: ค่ะ
0: ก็1ปีก็จะมีเด็กเที่ยวเวียนมาในทุกวันอาทิตย์เรียนตั้งแต่ 9:00 นครับไปจนถึง 11:30 นครับ
1: สำหรับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับผมครับ

ระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยค่ะนอกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยแล้วเราก็จะมีวิไลนาฏศิลป์สุโขทัยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเรามีสำนักศิลปากรที่6แล้วก็อุทยานแล้วก็พิพิธภัณฑ์ตรงนี้ค่ะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะแล้วเราร่วมกับโดยเฉพาะเครือข่ายของเราก็คือสภาวัฒนธรรมนะคะเมื่อที่บอกไปข้างต้นมีค่ะจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลตรงนี้ค่ะโดยครูโดยปัดท้องถิ่นนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนงานตรงนี้แล้วก็มาเผยแพร่แล้วก็มาให้เด็กต่อยอดสืบสานต่อไปนะคะแล้วก็ให้เด็กแต่ละคนเนี่ยภูมิใจตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเด็กไม่เห็นจริงไม่ทราบมันเป็นยังไงว่าดนตรีมังคละเป็นยังไงเด็กก็ไม่สามารถไปถ่ายทอดความรู้ได้นะคะตรงนี้เราก็จะเน้นเยาวชนเป็นหลักโดยมีพ่อแม่ที่เป็นป่าชาวบ้านมาเป็นคนที่มา

0: อนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับคนที่จะมาสืบทอดซอฟต์พาวเวอร์มังคลาเพรีค่ะนั่นก็คือน้องเศรษฐีสวัสดีครับน้องเศรษฐีพี่ตาอยากถามว่าน้องมีแรงบันดาลใจตรงไหนทำไมถึงสนใจมังคลาเพรีครับ
1: มาจากหง่อมครับหง่อมเคยเล่นมังคลามาก่อนครับ
0: ครับ
1: ก็เลยอยากสืบทอดจากหง่อมครับ
0: แล้วเรามีการถามหง่อมไหมว่าทำไมหง่อมถึงชอบเล่น
1: ก็เขาสืบทอดกันมาครับ
0: เราก็เลยอยากเป็นผู้สืบทอดต่อใช่ไหมคะแล้วเราเคยรู้จักมาก่อนไหมหรือว่าเกิดมาแล้วเห็น
1: เคยเห็นตามงานศพครับ
0: เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลองเล่นดูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เครื่องดนตรีไหนที่ทำให้เศรษฐีรู้สึกว่า

0: อยากลองเล่นครับ
1: กองมังคลาครับ
0: แล้วตอนเข้าไปครั้งแรกนี่ขอใครเล่นครับ
1: ครูแบงค์ครับ
0: ครูแบงค์แล้วครูแบงค์เขามีการสอนอะไรไหมครับ
1: สอนกองสองหน้าครับ
0: กองสองหน้ามันต่างกับกองอย่างอื่นไหมครับ
1: ต่างครับมันตีอย่างคนละอย่างกันครับ
0: แล้วเรามีความชอบเลยเพราะเราได้ลองเหมือนที่เราคิดไว้ไหมครับ
1: อย่างที่คิดเลยครับ
0: เรารู้สึกยังไงครับเวลาเราเล่น
1: ปลื้มใจครับดีใจอ
0: ย่างเวลาไปออกงานอย่างนี้คือเราไปกับครูแบงค์ไหม
1: ไปกับครูแบงค์ครับ
0: แล้วครูแบงค์มีการสอนอะไรเสริมเราไหมครับ
1: ก็สอนไม้กองทุกไม้ที่เขาตีกันครับ
0: ในอนาคตเนี่ยเศรษฐีอยากจะส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้น้องๆรุ่นต่อไปไหมครับ
1: ก็อาจจะส่งต่อให้รุ่นหลังครับ
0: เพราะว่าเรามีความชอบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างเวลาเราไปเล่นตามงานเนี่ยเราเจอเพื่อนบ้างไหมครับ
1: เจอครับ
0: แล้วเราได้มีการคุยกับเพื่อนไหมว่าอุ้ยวันนั้นเราเห็นแกเรารู้สึกอยากเล่นบ้างมีการชักชวนเพื่อนไหมคะ
1: ก็ที่ผมมาเล่นกับเพื่อนชวนมานี่แหละครับ
0: เราชวนมาเยอะไหมคะ
1: สองสามคนครับ
0: แล้วเพื่อนเราเล่นเหมือนเราไหม
1: เล่นครับ
0: เล่นอะไรบ้างครับ
1: กองสองหน้าแล้วก็คล้องกระแต
0: คล้องกระแตนี่เป็นยังไงครับ
1: ที่เป็นคานหัวจระเข้ครับ
0: เราก็มีเราเคยมีการลองคล้องกระแตนะครับ
1: เคยครับ
0: แล้วเราชอบดนตรีตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรอีกไหมครับนอกจากสิ่งที่เราเห็นว่าง่อมเราเล่น
1: ก็ชอบทุกอย่างที่อยู่ในวงเพราะเป็นเสียงของดนตรีไทยพื้นบ้านแล้วเนี่ยครับ
0: ค่ะเรามีอะไรที่อยากจะฝากให้ถึงเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมั้ยคะ
1: อยากฝากอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยดนตรีไทยพื้นบ้านไว้ครับ
0: เพราะว่าเราก็สืบสานอยู่ใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: ค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเศรษฐีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: จังหวะดนตรีที่คึกคักสู่เรื่องราวของวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามังคลาเพลีคืออีกหนึ่งเสน่ห์ของไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาความสามัคคีและความงดงามของวิถีชุมชนเมืองไทยดีๆในวันนี้จึงไม่ได้พาทุกท่านมาชมเพียงการแสดงพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้และเห็นคุณค่าทางมรดกของวัฒนธรรมไทยที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆที่แต่จะนำมาฝากทั่วเมืองไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอ

0: จะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ในนามของประชาชนคนไทยนะครับภารกิจของพระองค์ท่านก็สร้างประสบการณ์สร้างวิชาการหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสตรีการช่วยเหลือเยาวชนการช่วยเหลือเด็กก็ตามในเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ในตัวของประชาชนคนไทยก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะสืบสารงานของพระองค์ท่านแล้วก็จะส่งเสริมสารต่องานของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็ได้อยู่ในใจของประชาชนคนไทยสืบไปและตลอดไปครับ
2: ในนามตัวแทนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่ขอน้อมรำลึกถึงในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์มีให้กับปวงชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเยาวชนสิทธิสตรีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำเราล้วนรำลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็จะสืบสานต่อคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ตราบนานเท่านานค่ะ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ

มีวัดช่องลมเนี่ยเดิมชื่อวัดท้ายบ้านแล้วตอนหลังเนี่ยคือวัดช่องลมเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงปากอ่าวของแม่น้ำท่าจีนเขาก็เลยตั้งให้เป็นชื่อวัดช่องลมนะพอสมัยก่อนนี่นั่งอยู่เนี่ยลมแรงมากเพราะมันตรงลมพอดีเขาจึงได้เรียกวัดช่องลมนะตอนหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงทอดพระกฐินเมื่อปี2508นะทางวัดหลวงปู่แก้วท่านก็เลยทำหนังสือขอพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ชื่อใหม่ว่าเป็นชื่อว่าวัดสุทธิวาสวลารามฮะแต่ก็ยังคนก็ส่วนใหญ่จะติดวัดช่องลมก็จะต้องวงเล็บว่าวัดช่องลมเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของวัดช่องลม

วัดสุทธิสุทธิแปลว่าสุทธิบริสุทธิ์ฮะสุสะอาดวาตะแปลว่าลมวะละแปลว่าประเสริฐวะละประเสริฐเรียกฉันครูอารามแปลดูรู้ว่าวัดเมื่อสมาสนธิพริคำใหม่จะได้แล้วก็ถ้อยคำไม่ข้องขัดเป็นชื่อของวัดมีพระราชสาครมุนีเป็นสมภารสมัยนั้นหลวงปู่แก้วท่านมียศเป็นพระราชาคณะชั้นราชคือเป็นพระราชสาครมุนี

คือคราวแรกคือมาขึ้นมามันตรงมันพระพราตรงพระพราเนี่ยมันจะมีที่ขึ้นท่านเรือสมัยนั้นรถ

พระอุโบสถหลังเล็กเนี่ยบางหลังเล็กก็มันจุดในประการไปทานรับประทานอาหารที่พระปรานะมาตั้งแต่สี่โมงเช้านะแล้วทั้งกันดังอยู่ตรงนั้นตอนกลับจนกระทั่งสี่โมงเย็นนั่นฮะอยู่นานมากแล้วในขณะที่นั่นนั่งอยู่แล้วมันจะมีการแสดงเรือจากในที่ต่างๆตำบลต่างๆแต่งเป็นเรือเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาทั้งหน้าผ่านท่านน่ะพอผ่านทีก็ชัยโยทีอะไรเงี้ยไปที่หน้าคือคนเต็มหมดเต็มวัดหมดนะตอนนั้นคนเยอะมากไปเพราะช่องลมทั้งสองครั้งอ่ะทั้งสองครั้งเพราะว่าตอนมาครั้งแรกมา08มาทอดพระกฐินแล้วก็มายกเจ้าฟ้าสองอย่างพอหลังจากนั้นปีพ.ศ.2519วันที่23เมษายน2119เสด็จมาเปิดอนุสาวรีย์พระปิยมหาราชรัชกาลที่5เพราะว่ารัชกาลที่5สมัยที่ท่านครองราชอยู่ท่านเคยเสด็จมาที่ตำบลท่าฉลอมแล้วก็ตั้งไอ้สุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยท่านเคยเสด็จมาก็เลยมาเปิดทำอนุสรณ์ไว้หน้าวัดช่องลมเนี่ยแล้วท่านมาเปิดรันมากันรู้สึกจะ4องค์ตอนแรกมา2องค์ใหญ่มี0808มาฟ้าชายกับพระอุบลรัตน์นะฮะที่ครั้งแรกนะที่มาต้อนกฐินเนี่ยมา2องค์มาครั้งที่2นี่ก็มา4พระองค์แต่ว่าเป็นผู้หญิงคือองค์กลางกับองค์สุดท้ายองค์สุดท้าย2องค์แต่สรุปแล้วมาครบหมดคือตอนมันซุดลงไปไงเพราะว่าหน้าวัดนี่มันเขื่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะท่วมแล้วตอนหลังรู้สึกมันจะพังมันจะแตกก็เลยทางวัดก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่คือรักษารูปเดิมไว้โดยทั้งหมดตามรูปเดิมนั่นน่ะเหมือนกันนะเพิ่งเสร็จนั้นไม่ประมาณสัก2ปีเนี่ยเพิ่งทำ

ส่วนใหญ่ท่านจะเดินมาครับตอนนั้นคนเต็มวัดมากอ่ะคนเยอะสองข้างทางท่านจะเดินไปไหนก็มีตั้งเป็นโต๊ะหมู่แล้วก็คอยต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นน่ะแต่ตัวท่านเองทั้งหมดท่านเข้าไปในพระอุโบสถไปทำพิธีในพระอุโบสถครั้งแรกนะครั้งที่สองมานี่หลังนี้เพราะว่าตอนนั้นกำลังก่อสร้างอีตอนท่านมานั่นคือกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จยกช่อฟ้าแล้วพอมาครั้งที่สองนั่นคือปี2519นี่เสร็จโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่นี่อ่ะฉะนั้นบวชมาอยู่วัดช่างลมตั้งแต่ปี2500นะบวชแล้วก็เป็นเนรอยู่นี่ประมาณ6ปีแล้วก็บวชพระปี07พอ08ก็รับกฐินหลวงเนี่ยก็รับจากนั้นเรื่อยมาก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าแถวเนี้ยในหลวงราชินีไม่ได้เสด็จมาที่ไหนเลยในจังหวัดเนี่ยนะไม่เคยมาวัดช่องลมเป็นวัดแรกแล้วก็คนก็ตื่นเต้นกันมาโอ้เต็มวัดไปหมดไม่มีที่จะนั่งนะมีคือตอนนั้นท่านเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปหาและท่านก็ถามว่าสมุทรสาครเนี่ยมีวัดดังๆอยู่วัดสองวัดมีวัด

อะไรบ้างผู้ว่าท่านก็บอกมีวัดช่องมีวัดช่องลมวัดใหญ่จอมประสาทสองวัดตอนนั้นวัดช่องลมของเราดังเรื่องเพลงท่าฉลอมอ่ะเพลงท่าฉลอมดังมากสมัยนั้นโอ้โหคนเสาร์อาทิตย์นี่เป็นพันเต็มหมดนะหน้าวัดเนี่ยคล้ายๆว่าลมมันแรงแล้วก็นั่งคุยกันมั่งอะไรมั่งเยอะมาดูนะดังเพราะเพลงส่วนหนึ่งเพลงท่าฉลอมเพราะว่าคนแต่งนี่คือเป็นคนท่าฉลอมคือคนเขาญาติก็อยู่ท่าฉลอมก็มาเยี่ยมญาติกันนะนี่คนแล้วก็แซวญาติก็แซวว่าเอ๊ะแต่งเฉพาะที่อื่นท่าฉลอมมันเป็นสิทธิ์ถิ่นของเราเองทำไมไม่แต่งเขาก็เลยกลับไปแล้วก็ไปนั่งไอ้เรือข้ามฟากอ่ะเขาก็เลยแต่งพอรุ่งขึ้นเขาก็แต่งมาปีแต่งมาปี2503 03อ่ะ03นะนะพอแต่งเสร็จก็เป็นร้องที่เปิดการแสดงตอนนั้นที่วัดกกกลากเขามีงานปีแกก็ไปร้องเพลงท่าฉลอมเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้อัดแผ่นคือไปร้องก่อนแล้วก็ตอนหลังพอ04อัดแผ่น04ไปดัง05นะไอ้ที่ดังที่สุดก็คือปี05เพลงท่าฉลอมใครๆก็รู้จักรู้จักเพราะเพลงเนี่ยเยอะนะเพลงท่าฉลอมมหาชัยความจริงมันใกล้ๆกันไม่ได้ไกลอะไรเท่าไหร่

ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันสำคัญของท่านเนี่ยนะเช่นวันประสูติเราก็ตั้งเป็นรูปเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็พระวันอย่างพันปีหลวงนี่ก็มีสวดพระอภิธรรมสวดอะไรเงี้ยถวายท่านก็ยังระลึกรูปเลิศอะไรเราเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นวัดเดียวที่ท่านเคยเสด็จมาสามารถที่จะคุยได้ว่าในหลวงเสด็จมาที่วัดเนี่ยเป็นแห่งแรกในสมุทรสาครที่อื่นถ้าไม่ได้ไป

0: สวัสดีครับ
1: ผมเป็นตัวแทนของชาวตำบลท่าฉลอมแล้วก็ประสงค์นิกรชาวสมุทรสาครนะครับผมก็จะกล่าวถึง เกี่ยวกับเรื่องของที่พัชรกาธิเบศรแล้วก็สมเด็จพระพันปีซึ่งเสด็จมาท่าฉลอมถึง2ครั้ง2คราเหมือนกับท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เคยมาเสด็จมาที่นี่ถึง2ครั้งเหมือนกันนะครับเป็นความปลื้มปิติของชาวตำบลท่าฉลอมและชาวจังหวัดสาครเป็นอย่างมากนะครับก็ในช่วงที่พระยากาธิเบศรเนี่ยเสด็จกลับพระพันปีเนี่ยตอนนั้นมีเชื้อพระวงศ์มาน่าจะเป็น2พระองค์นะครับของเสด็จพระพี่กับในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ตอนนั้นก็ยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแค่ครบเดียวตอนนั้นที่มาครั้งแรกเนี่ยมาตอนปี2508ช่วงนั้นผมยังเล็กอยู่แค่ขวบเดียวอันนั้นก็มายกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังนี้นะครับแล้วก็ทรงไปประทับณพระพาที่ประทับทรงอยู่ตรงริมน้ำตรงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับก็แล้วก็ทรงเสด็จมา

ครั้งหนึ่งเนี่ยมาในช่วงปี2519 2519ตอนนั้นนะผมอายุ12ปีผมได้มาเข้าเฝ้ารัชเดชอยู่ตรงช่วงหน้าพระบรมรูปพอดีอันนั้นผมจำความได้แล้วรู้สึกมีความตื่นเต้นและดีใจมากนะครับว่าที่ได้รับเสด็จทั้งพระชนกาธิเบศรแล้วก็พระมันปีแล้วก็เชื้อพระองค์ทุกพระองค์อันนั้นมาครบนะครับก็เป็นความปลื้มปิติของชาวตำบลท่าฉลอมและชาวสมุทรสาครเป็นอย่างมากครับตอนครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นการมาทั้งหมดอะมาหน้ามาทางเรือทั้งหมดเพราะว่าทั้งช่วงสมัยก่อนเนี่ยพระเทพสาครมณีหลวงปู่แก้วเนี่ยทรงได้เปิดทางแล้วก็ขอสมทบทุนอะไรต่างๆเนี่ยทำทางเข้าท่าฉลอมเนี่ยมันต้องปี20ไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ตอนเสด็จมาเนี่ยมาทางเรือได้อย่างเดียวมาทางเรือได้อย่างเดียวครับตอนนั้นรู้สึกว่าเกี่ยวกับมาพระกฐินหลวงนะมั้งฮะมาพระกฐินหลวงด้วยแล้วก็มายกซอฟ้าด้วยซึ่งพระองค์ท่านก็มีความแบบนับถือในองค์พระเทพสาครมุนีด้วยครับคือเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเนี่ยตอนสมัยนั้นน่ะเป็นการปลุกชาวตำบลท่าฉลอมด้วยปลุกชาวตำบลท่าฉลอมให้มีความรักในถิ่นเกิดแล้วก็ดูตรงนั้นมาแบบมาตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาบอกท่าฉลอมมีโสโครกมากแล้วก็บอกมามีดำริไปถึงสมเด็จพระยานงราชานุภาพด้วยนะครับแล้วก็ทรงอีกครั้งนึงก็เหมือนกับว่าเขาแต่งตั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งตอนไอ้ย้อนไปถึงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับที่ทางกรุงเทพเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกแต่ท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเพราะกรุงเทพเป็นแห่งแรกเฉยๆอันนี้เป็นหัวเมืองแห่งแรกแต่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองซึ่งณปีรศ116ปกครองโดยข้าราชการที่เกษียณแล้วแต่ในส่วนของท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกและเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนจริงๆในปีรศ124ซึ่งปกครองโดยที่ว่าเอาสามัญชนเอาชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มีเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรดีใครดูแลเก็บภาษีโรงแรมเรือนได้ดูแลปกครองตัวเองผมก็คิดว่าพัฒนาการที่เบียดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือคงมาแบบเสด็จลอยตามท่านปู่อะไรประมาณนี้พระองค์ท่านเนี่ยมาเนี่ยเสด็จมาเนี่ยสองครั้งแต่ของท่านในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยมาส่วนพระองค์ก็มีของสมเด็จพระเทพมาส่วนพระองค์ก็มีคือตอนที่พระองค์ท่านเสด็จน่ะตอนนั้นตอนที่ปี2508เนี่ยคือทางเนี้ยทางเราได้เขาทางวัดหรือชาวบ้านเนี่ยหรือทางจังหวัดเนี่ยได้สร้างพระพาที่ประทับไว้อยู่หลังหนึ่งตรงช่วงตรงหน้าพระบรมรูปแต่ที่เนี้ยเพราะตอนนั้นได้มีการชำรุดทรุดโทรมและพังเสียหายไปแล้วก็มีการรื้อออกไปตอนนั้นยังไม่ได้มีการบูรณะพอมาเปลี่ยนเจ้าอาวาสเป็นองค์ปัจจุบันแล้วเนี่ยมีท่านประธานคณะกรรมการของวัดช่างลมเนี่ยท่านคุณอาทรชวลิตพรเนี่ยแล้วก็ประสงค์นิกรที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็ครอบครัวเขาช่วยเหมือนกับสร้างขึ้นมาทดแทนหลังเดิมซึ่งเป็นหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงก็อยู่ยังตั้งอยู่ที่เดิมครับอ๋อมีครับเพราะว่าเราในส่วนของตัวผมเองเป็นสมาชิกสภาเขตสี่ท่าฉลอมด้วยเหมือนกันนะครับก็ทางเทศบาลนครสมุทรสาครน่ะก็มีเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ท่าฉลอมเนี่ยเกี่ยวกับการเสด็จประพาสทั้งของทั้ง2รัชกาลเนี่ยก็คือให้เหมือนตอนปี2548เนี่ยมีการจัดสุขาภิบาล100ปีเนี่ยช่วงนั้นน่ะเป็นการที่ปลุกขวัญและกำลังใจชาวตำบลท่าฉลอมและสมุทรสาครเนี่ยเป็นจำนวนมากคือมีความตื่นเต้นและมีความกระตือรือร้นที่แบบจะสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็มีคนมารู้จักคนมามีคนมาเที่ยวได้มากขึ้นนะครับทางเทศบาลนครแล้วก็ชาวสมุทรสาครที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครและท่าฉลอมนะครับก็มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดไม่เฉพาะที่คนในจังหวัดสมุทรสาครหรือท่าฉลอมคนทั่วประเทศหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีความซาบซึ้งและ

และทั้งหมดนี้นะคะคือพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ํารับงูเฮาดนตรีและแหนบ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ไปจากบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงตีเลือกสรรมาอู้มาจ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมกันตังดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามกันได้กับผมเองณรินทร์ใจมโนครับวันนี้มีหลายข่าวมีหลายคลิปเหมือนกันครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของคปภ.เนาะเรื่องกองการทำประกันบอกว่าจะเป็นสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอกันตัวนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือของผู้ตรวจการแผ่นดินครับวันนี้จะไปกันตีจังหวัดเลยครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยครับเป็นได้ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องของถนนหนตางตางผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มกันตีถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นฮับเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งรัฐบาลก่อมุ่งที่จะลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาติดต้นทุนและโครงสร้างการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ติดใจไฟฟ้าน้อยจะได้จ่ายในอัตราที่ถูกลงครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่าไฟจะขึ้นในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาทปลายต่อหน่วยครับและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมาแหมน้อย14บาทปลายเหมือนกันเพื่อให้การคิดค่าไฟฟ้าสะท้อนระดับการจ่ายงานได้แต่และช่วยเหลือครัวเรือนตีจ่ายไฟบันนักเป็นลำดับแรกนะครับแหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังบ่มีทะเบียนบ้านเป็นถาวรครับหากมีการจ่ายไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหลักคิดง่ายๆก็คือคนที่จ่ายไฟน้อยก็ต้องจ่ายน้อยลงคนที่จ่ายที่อยู่อาศัยจริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลก็ต้องการลดค่าไฟครั้งนี้เพื่อเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยังฮือโครงสร้างก่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมกันยายนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวถ้าพอครับว่าบินสิ้นเดือนออกมาจะถูกลงจะเพิ่มขึ้นอย่างจะได้ก่อแต่ขณะเดียวกันเฮาก็ต้องประหยัดเหมือนกันเนาะหน้านี้อาจจะไม่ได้เปิดแอร์แล้วครับผมว่าก่าไฟอาจจะบ่สูงต่อใดเดี๋ยวถ้าพอบินสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเป้าหมายก็คือคนติดใจไฟน้อยก็ได้ใจน้อยคนติดใจไฟนักก็จะได้มีโอกาสปลิกมาประหยัดกาไฟของตัวเก่านักยิ่งขึ้นครับด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ว่าพม.ตอนนี้ก็เร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศนะครับในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสำหรับสถานสงเคราะห์ตั้งเรื่องสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กครับรัฐบาลกำหนดแนวทางสำคัญในการคุ้มครองเด็กโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวก็จะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยมีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของกระทรวงพม.คุณผู้ชมปีที่ผ่านมา2568นะครับเปาว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลถึงหมด407ตีเป็นของรัฐ108ตีครับเป็นของเอกชน299ตีมีเด็กอยู่ในการดูแลถึงหมด 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชน299ตีที่บอกเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสถานตีที่ได้รับอนุญาต134ตีดูแลเด็กประมาณ 6,000 ปลายครับสถานตีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเตื่ออยู่ที่165ตีนะครับดูแลละอ่อนประมาณ 5,000 ปลายเกือบ 6,000 ซึ่งก็ถือว่านักกว่าเกินหนึ่งของสถานรองรับภาคเอกชนตึงมดครับรัฐบาลก็เลยต้องเร่งรัดจัดระเบียบสถานรองรับเด็กและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับทุกตีเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับเป็นอยากจะฮือสถานสงเคราะห์เป็นตั้งเลือกสุดท้ายเนาะอยากจะฮือได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลกันต่อไปอบอุ่นกว่าเอาสื่ออู้กันง่ายๆอย่างอีนะครับ
เรื่องของสิทธิประกันสังคมคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยการครับเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33นะครับได้สิทธิ์ครบว่าจะเป็นเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าในปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.05 ล้านคนครับ3ลูกจ้าง3กลุ่มมีอย่างกันพ้องครับก็จะเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาครับนั่นก็คือแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการก้าแผงร้อยครอบคลุมถึงหมดอย่างตีเอกบอกไปตะกี้ครับว่าจะเป็นเจ็บป่วยมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ว่างงานสิทธินี้จะได้รับประโยชน์เดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุบักขาดคิดนะครับแต่ก็ยังว่าละครับต้องเป็นสัญชาติไทยต่ออันเนอร์นะครับที่สามารถจะได้เข้าสู่สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ตัวอันครับโดยเฉพาะแม่บ้านคนสวนยังบ้านบางคนอาจจะแบบจ้างแค่แม่บ้านหนึ่งคนสวนหนึ่งคนขับรถหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกจ้างแค่3คนที่เป็นคนสวนเป็นแม่บ้านกับเป็นคนขับรถ3คนนี้ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ได้โดยที่บ่ต้องอยู่หน่วยงานใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแจ้งเตือนกันแฮมเตือนหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของ AI ลวงรักผู้สูงอายุครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงเหมือนกันครับมาเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็เอา AI ครับมาสร้างภาพโปรไฟล์ปลอมให้ดูดีให้น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะจวนอู้จ่าแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์จุสตังจุให้เฮาโอนสตังนะครับตอนแรกเนี่ยจะทำความรู้จักกันก่อนโปรไฟล์ดีครับบ่เดือดฮ้อนอันหยังเลยหลังจากนั้นมาอาจจะบอกว่าเริ่มบ่สบายแล้วจะต้องใจสตังด่วนหรืออ้างว่าทรงของขวัญมาฮือแต่ติดศุลกากรต้องใจขาดธรรมเนียมอันนี้ต้องระวังให้ดีเนอร์รวมไปถึงการจวนลงทุนอ้างว่าเขามาสร้างอนาคตห่วมกันครับวิธีการป้องกันก็ยังที่บอกแล้วครับว่าบ่ได้หลงเชื่อแต้ๆครับไผตีหน้าตาดีผิดปกติเหมือนดาราล่ำไปอันนี้ครับต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับเพราะโปรไฟล์จริงโปรไฟล์ที่เขาแปลงขึ้นมาจนวันนี้ AI มันเนี่ยได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะฮือดังโดงฮือกิ่วเข้มฮือผิวขาวอะอย่างคือมันสามารถเนี่ยได้หมดแต่เลยนะครับก่อนที่จะไปเจือไผ่ในสื่อออนไลน์ต้องพอต้องกอยฮือดีเหมือนกันเพราะ AI มันสามารถทำได้กูสิ่งกูอย่างเหมือนกันครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีตึงด้านของคปภ.นะครับเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆครับรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบความเหือดร้อนที่จังหวัดเลยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นจะได้ช่วงหน้ามาติดตามกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้ฮู้จักกันในเรื่องของการทำประกันภัยในด้านต่างๆครับสำหรับติดนี้คปภ.นำเสนอเรื่องของการทำประกันในด้านไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของสำนักงานคปภ.วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.ที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีตามกฎหมายครับหลายคนอาจเข้าใจว่าประกันภัยพรบ.คุ้มครองรถแต่จริงๆแล้วประกันภัยพรบ.คุ้มครองคนไม่ใช่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้า

0: หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับโดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือที่สามารถจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาทต่อรายและหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่2คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
1: จะเห็นได้ว่าประกันภัยพรบ.เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแต่หากเจ้าของรถไม่จัดให้มีประกันภัยพรบ.นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมาย
0: โดยเจ้าของรถนำรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบ.มาใช้บนท้องถนนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาทและที่สำคัญที่สุดคือหากไม่มีประกันภัยพรบ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายด้วยตนเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่ารถของคุณยังมีประกันภัยพรบ.คุ้มครองอยู่หรือไม่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและประกันภัยพรบ.จะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยคุ้มครองทั้งตัวคุณคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางได้ในวันที่ไม่คาดคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
2: อย่างน้อยคุณผู้ชมครับการทำประกันนะครับว่าจะเป็นประกันอะไรอย่างก็เล่าแต่ครับนะฮะว่าวันหนึ่งเกิดเหตุบัตรขาดคิดขึ้นมาการทำประกันก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องพอรายละเอียดให้ดีพอเล่มกลมทันให้ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าคนขายกับคนอนุมัติตอนที่จ่ายเบี้ยประกันคนละคนกันคนขายอาจจะแบบโน้มน้าวใจสารพัดอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาแต่คนติดจ่ายเนี่ยเป็นคนละคนกันเนาะอาจจะต้องแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้บ่ดีอันนี้บ่เอาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเวลาคุณผู้ชมบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันบ่ว่าจะเป็นอะหยังก็แล้วแต่ครับคปภ.ในแต่ละตีก็สามารถช่วยคนได้เหมือนกันครับเหมือนกับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อให้คุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ละตีมันก็จะมีสำนักงานของเปิ่นอยู่แล้วครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับเปิ่นได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพอไปกอยแล้วก็ไปเจรจาตกลงและไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจะเป็นจะได้ไม่พอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ชาวบ้านเมืองเลยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเดือดร้อนสัญจรลำบากเหตุถนนหน้าศูนย์ฝึกการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซ้ำมีการลักลอบทิ้งขยะกองเกลื่อนริมถนนวอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
4: ก็ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูที่น้ำหลากฝนตกชุกทำให้ลำบากถนนก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องขยะเป็นปัญหาหลักอยู่ชาวบ้านชอบทิ้งบริเวณ2ข้างทางนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นครับ
3: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่แน่ชัดเรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเร่งประสานไปยังจังหวัดเลยขอให้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณกว่า 7,500,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
5: ถนนเส้นนี้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายังจังหวัดแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็เจอการซะของน้ำน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำหลากทำให้ผิวถนนเนี่ยทรุดโทรมนะก็เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ให้อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการโดยทำเป็นถนนลาดยางอันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 1.9 กิโลเมตรทีนี้การดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้อย่างสะดวก
6: พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆก็ด้านหลังนะคะตรงบริเวณศูนย์เกษตร ราชพัฒน์เลยมีคนสัญจรเยอะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนทางเลี่ยงเมืองการแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งเส้นนั้นทำถนนลาดยางแอสฟัลติกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วการสัญจรไปมาสะดวกประจวบกับตอนนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้ามาลงพื้นที่นะคะมาดูแลก็ประสานไปยังหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
3: ส่วนปัญหากองขยะริมถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่ามีการกำจัดกองขยะริมถนนทั้งหมดพร้อมตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะและจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่คอยสอดส่องดูแลสม่ำเสมอ
6: พื้นที่ที่มีขยะเราได้จัดรถเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็รถเก็บขยะคันเล็กที่ไม่มีความคล่องตัวเข้ามาดูแลเป็นประจำแล้วก็จะมีรถคันใหญ่นะคะที่เก็บหลักๆแล้วก็ใช้มาตรการปรับมีชาวบ้านนะคะเขาเป็นหูเป็นตาให้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปที่อบต.เราก็เรียกมาปรับโดนไป 2-3 รายค่ะ
5: เราตั้งแผนบริหารจัดการขยะเอาไว้แล้วเราตั้งสโลแกนของเราว่าเมืองเลยเมืองสะอาดเราดูทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทางต้นทางเนี่ยวิธีการก็คือ1เรื่องของการคัดแยกอันที่2ก็คือเรื่องของทางขยะเปียกขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของธนาคารขยะนะที่จังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกลางทางเนี่ยในวิธีการจัดเก็บเนี่ยการกำหนดเวลากับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขยะที่มาปลายทางตอนนี้เรามีบ่อ RDF อยู่บ่อหนึ่งกำลังมีผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อจะคัดแยก RDF ออกมาแล้วก็ส่งตัว RDF เนี่ยไปยังโรงไฟฟ้านะครับอุดรหรือหนองคายตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินการทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเรื่องของจิตอาสา Cleaning Day เก็บขยะทั่วเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดต้องขอบพระคุณด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพราะว่าส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการมายังจังหวัดเนี่ยให้ช่วยในการขับเคลื่อนที่เราร่วมกันดำเนินการในพื้นที่ทำให้การทำงานเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็ต้องขอบพระคุณครับ
3: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
7: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแห่งหนึ่งกรณีนะครับตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางที่จังหวัดเลยก่อตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเขาติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของถนนหนตางน่าจะเป็นอันดับต้นๆผมว่านะตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฮือตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์คือมันเคยมีแห่มเคสหนึ่งตีพี่น้องประชาชนแต่งบ้านแล้วอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูมันก็ครับอันนี้เป็นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างประชาชนซะทีเดียวพอไปลงพื้นตีก็ต้องถามว่าระหว่างบ้านคนกับฟาร์มหมูเนี่ยไผ่มาก่อนกันเนี่ยครับถึงจะได้แบบหาตังออกคือเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องบางอย่างก็ต้องแบบอันเจอกันครึ่งทางนะครับแล้วก็จะได้ถูกจ่ายตึง2ไฟล์ใจเหมือนกันครับรอบต่อไปนะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับจะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอันยังนะครับก็จะได้มานำเสนอในรายการข่าวดีประเทศไทยครับมาเตือนภัยกันแฮมต่อครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายอยู่แล้วเนาะสารพิษสารพัดอย่างที่เฮาเคยนำเสนอกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ครับมันก็ยังจะมีแบบน้ำยาตีเข้ามาผสมรสนั่นรสนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่กรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกมาเตือนเหมือนกันแล้วครับสำหรับบดีเข้าไปลองเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะคำเชิญชวนคำกล่าวอ้างว่ากลิ่นนี้หอมรสชาตินี้ดีจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวเราไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
8: คุณไม่รู้ว่าน้ำยาที่กำลังสูบมีอะไรอยู่ข้างในคุณยังกล้าลองไหมคะกรมควบคุมโรคเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลังมีการตรวจสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวอย่างลักลอบผสมสารอันตรายและสารเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าในน้ำยามีอะไรปกติบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีทั้งนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดและระบบประสาทแต่ ต่หากมีการลักลอบผสมสารอันตรายเข้าไปอีกความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสมองและระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะและระบบหายใจอาจถูกกดจนหมดสติค่ะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของลองเล่นผู้ปกครองและคุณครูควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหากใครอยากเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะจำไว้นะคะว่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าในน้ำยาที่สูบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าลองตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
2: ใครที่อยากเลิกสูบบุหรี่คุณผู้ชมครับสายด่วน1600ครับก็สามารถโทรปรึกษาได้ครับอย่างบ้านเฮาก็จะมีโรงพยาบาลธัญรักษ์เนาะมีจังไมมีแม่ฮองสอนี่ครับก็สามารถปรึกษาเปิ้นได้เหมือนกันเปิ้นก็จะมีวิธีการแล้วก็มีน้ำยาให้เฮาได้จ่วยลดในการที่จะสูบบุหรี่เหล้ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนเก่าเนี่ยคือแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปอย่างอี้ตอยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็ตามสามารถสอบถามกันได้ที่สายด่วนการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1600ครับปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งตางตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาเตือนเหมือนกันครับสำหรับการยากดฮับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทด้วยกันครับตำรวจสอบสวนกลางก็เลยออกมาแจ้งเตือนการท่าว่าเล่นโลกออนไลน์อะไรอย่างต่างๆแล้วบอกว่านี่กดรับฟรีเลยมีแจกให้ฟรีบริญญาจะอันต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับ
9: แค่กดรับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทถ้าคุณเห็นโพสต์แจกของฟรีบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งรีบกดนะครับเพราะว่าของฟรีอาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพเพื่อหลอกเงินเราครับมิจฉาชีพจะมีการสร้างเพจแอบอ้างสินค้าแบรนด์ดังนะครับโพสต์แจกสินค้าฟรีมีเงื่อนไขการรับรางวัลว่ากดไลค์กดแชร์และสแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชั่วลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับด้วยความบรรณาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
2: ย้ำไว้เสมอคุณผู้ชมครับของฟรีแบบมีในโลกเราคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขอย่างมาสะพะยางต้องระมัดระวังกันแต่คิดดูว่าเคสของล่าสุดคนตีกําลังเฮียนด็อกเตอร์ดุษฎีบัณฑิตอยู่กำลังแบบโดนจุได้แบบหลายล้านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่รวมไปถึงสตังค์ของปอแม่ที่เกษียณมาแล้วเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่รวมไปถึงทรัพย์สินก็ต้องขายไปแฮมแล้วไปยืมเปิ้นมาแฮมกระสุนไปหลายล้านแต่ๆเลยนะครับของเคสที่เฮียนด็อกเตอร์นี่บอกว่าโทรมาบอกว่าอันเลขบัตรประชาชนเฮาเอาไปซื้อซิมแล้วก็เอาไปทำบัตรดีมันก็แล้วก็จะต้องโอนสตังค์เผื่อคือไปกดสอบแล้วก็มีการวิดีโอคอลกับตำรวจซึ่งอันเนี้ยเฮาเตือนกันมาตั้งเมินแล้วเนาะว่าถ้าตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจแต่เปิ้นบ่ยากจะอันหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าคุณจะกรณีคดีอันหยังก็แล้วแต่มีตำรวจวิดีโอคอลมาลบขวางเลยครับบ่ต้องไปหลงเชื่อแล้วก็บ่ต้องไปสะดุ้งตกใจอันอย่างตวยนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่แต่ถ้ามาจุกันเด้ออยู่ตรงนี้นอโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้หูได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกหูข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหุ่นนี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปเปิ้งกับรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจของเราด้วยค่ะวันนี้รายการของเราจะได้มาพูดกันด้วยเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเรื่องของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่กันค่ะเป็นคำที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่เองทำให้เกิดความอับอายนะคะเกิดความเครียดสะสมจนอาจทำให้เกิดความรุนแรงและความเสียหายเกิดขึ้นได้ค่ะเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเองควรที่จะมีวิธีการดูแลลูกหลานวิธีสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานของเราได้อย่างไรกันบ้างวันนี้จะได้พูดคุยกับทางจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะขอต้อนรับนายแพทย์จักรินทร์ปิงคลาไสค่ะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสวนปรุงตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพนารัตน
0: ์ค่ะคุณหมอคะเรื่องของการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ใช้คำนี้ค่ะคุณหมอค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณหมอการบูลลี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ครับยังไงก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติคร
0: ับ ค่ะค่ะพอดีเนื่องจากทางพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยค่ะสนมากแล้วถ้าเกิดลูกหลานไปปรึกษาแล้วเนี่ยก็มักจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสมัยพ่อสมัยแม่ก็เจอมาแบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยแต่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้อยากจะใช้คำว่าปรับทัศนคติกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ช่วยดูแลบุตรหลานช่วยทำความเข้าใจเขาไม่ได้สื่อสารกับเขาไม่ได้ทำความเข้าใจกับเขาแล้วรอมันสะสมไปเรื่อยๆกว่าพ่อแม่จะรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ปกตินะบางทีก็จะเยียวยาหรือว่าจะช่วยเหลือยากขึ้นครับ
0: มันก็จะช้าไปแล้วจะสายไปแล้วนะคะบางทีค่ะเรื่องของความอดทนทางใจนะคะคุณหมอคะคุณหมอคิดว่าในยุคสมัยก่อนอะเด็กสมัยก่อนจะมีความอดทนทางใจมากกว่าเด็กสมัยนี้ไหมคะเพราะว่าในสมัยก่อนเด็กๆก็จะเจอเรื่องของการล้อเล่นกันเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงเหมือนในยุคสมัยนี้ค่ะ
1: หมอต้องใช้คำว่าเขาจะอดทนรอคอยได้มากกว่าสมัยนี้ครับแต่ว่าความเข้มแข็งทางใจเนี่ยแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันครับ
0: ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะคุณหมอ
1: สมมุติถ้าคุณหมอเปรียบเทียบเรื่องการอดทนรอคอยอย่างเงี้ยครับสมัยเราถ่ายรูปทีเนี่ยกว่าจะได้ภาพมาเนี่ยบางทีรอเป็นอาทิตย์ใช่มั้ยครับเรารอได้แต่สมัยนี้ถ้าเกิดสมมุติเราถ่ายจากกล้องมือถือเราอะแล้วคอมเรารวนอะเราหงุดหงิดแล้วอะนั่นอันนี้คือความแตกต่างของการอดทนรอคอยของยุคสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันครับแต่ว่าเวลาพอใช้คําว่าความเข้มแข็งทางใจนี่มันมีหลายองค์ประกอบมากกว่าเรื่องของการอดทนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าใช้คำภาษาไทยง่ายๆเช่นอึดฮึดสู
0: ้
1: อันนี้มีทุกๆสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้ครับก็เลยอาจจะเปรียบเทียบกันยากนิดนึงครับ
0: ค่ะถือว่าเรื่องของโลกโซเชียลอะไรต่างๆมีส่วนปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เรื่องของการอดทนรอคอยได้น้อยกว่าในสมัยก่อนด้วย
1: โซเชียลมีผลอย่างมากในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการกระทำนั้นๆครับ
0: ค่ะ
1: สมมติสมัยก่อนเนี่ยหมอคุยกับคุณพนารัตน์กันสองคนผลกระทบก็มีแค่คุณพนารัตน์กับคุณหมอ
0: ค่ะ
1: แต่พอสมัยนี้สมมติคุณหมอโพสต์ลงโซเชียลสมมติคุณพนารัตน์ไม่ว่าอะไรคุณหมอแต่โซเชียลอาจจะถล่มหมอจมดินก็ได้อย่างเงี้ยครับงั้นคุณหมออาจจะรู้สึกแย่หรือคุณพนารัตน์อาจจะรู้สึกแย่แต่สมัยไม่มีโซเชียลมันจบแค่เราสองคนครับอย่างมากก็คุณพ่อคุณแม่เราคุณครูเราเพื่อนเราแต่พอมีโซเชียลไม่ใช่ละครับ
0: ค่ะมันกลายเป็นว่า
1: ผลกระทบก็จะรุนแรงมากเพิ่มขึ้นมาม
0: ากขึ้นแล้วคนที่ไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวก็จะมาวิจารณ์มาคอมเมนต์เราในทางลบทางเสียหายๆด้วยเหมือนกัน
1: ทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยครับ
0: ใช่ค่ะค่ะก็คือคนที่โดนบูลลี่ก็อาจจะเก็บไปคิดเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเข้มแข็งมีความอดทนทางใจไม่เพียงพอถูกต้องไหมคะคุณหมออ
1: ่านี่ใช่เลยครับ
0: ค่ะค่ะเรื่องของ ถ้าหากเราพูดถึงคำว่าบูลลี่นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคุณหม
1: อบูลลี่เนี่ยคนแปลภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่ากลั่นแกล้งหรือว่ารังแกนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันจะแตกต่างจากคำว่าล้อเล่นตรงที่สมมติเวลาเราล้อเล่นกับใครสักคนเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะทำครั้งเดียวครับหรือบางคนเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาคิดว่าเราล้อเล่นหรือไม่ล้อเล่นเนี่ยเขาจะมีคำว่าล้อเล่นหรือบางคนจะใส่คำว่าฮ่าฮ่าต่อท้ายสมมติถ้าเราเป็นคนพิมพ์นะครับแล้วมันคือการทำครั้งเดียวนะครับแล้วมันคือการทำในหมู่เพื่อนเพื่อนที่เข้าใจกัน
0: เพื่อนสนิท
1: ใช่ครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเข้าใจกันบางทีเราก็จะไม่เลือกพูดคำพูดนั้นใช่ไหมครับหรือสมมติว่าเราเผลอพูดคำพูดนั้นไปแล้วเราจะขอโทษเขาพอเราเห็นว่าสีหน้าเขาเสียละอย่างนี้คือล้อเล่นครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณลุมกันหลายๆคนแล้วพูดคำพูดเดียวแล้วพูดซ้ำๆอันนี้คือบูลลี่แล้วครับอีกอันนึงที่จะช่วยแยกบูลลี่จากคำว่าล้อเล่นคือเวลาเราบูลลี่อ่ะเราไม่ได้ขอความยินยอมอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าล้อเล่นเนี่ยเนื่องจากส่วนใหญ่มันทำครั้งเดียวเราก็จะสังเกตความรู้สึกของอีกฝ่ายถ้าเขารู้สึกไม่ดีเราไม่ทำซ้ำ

0: ผมละผมก็ยังเรียกชื่อคุณพ่อขายบุหรี่เลยครับ
1: ค่ะค่ะเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆแล้วก็ผู้ที่ถูกบุหรี่เองผู้ที่ถูกกระทำเองไม่ได้ยินยอม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถือว่าเข้าข่ายเป็นการบุหรี่นะคะทีนี้เรื่องของการบุหรี่ค่ะคุณหมอมันสามารถที่จะแบ่งได้เป็นกี่รูปแบบอะไรบ้างคะ
0: มีหลายแบบเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วแต่เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับก็เป็นแบบทางกาย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาบูลลี่เนี่ยคุณหมอหมายถึงเรื่องของการรังแกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสมมติการต่อยการตบการตีการหยิกอันนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่ทางกายนะครับทางวาจาอันนี้เราเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วจะเป็นล้อจะเป็นด่าจะเป็นประชดประชันจะเป็นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคำหยาบแต่ไม่เสมอไปนะครับบางทีไม่เป็นคำหยาบก็ถือว่าเป็นการบูลลี่ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีหนึ่งที่หมอเคยเจอมาคือสักสองสัปดาห์ที่แล้วเลยครับมีเด็กคนหนึ่งเขาไม่ไปโรงเรียนเขามาหาหมอแล้วเขาก็ร้องไห้ไม่พูดไม่จากว่าคุณหมอจะทราบว่าที่เขาเลือกไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเพราะมีเพื่อนสนิทของเขาประมาณ 4-5 คนมายืนรุมพูดว่าเขาเป็นเด็กพิเศษคำพูดมันคือสมมติชื่อจุดกอไก่แล้วกันนะคร
1: ับ
0: กอไก่เป็นเด็กพิเศษกอไก่เป็นเด็กพิเศษกอไก่เป็นเด็กพิเศษสังเกตว่าไม่มีคำหยาบตรงไหนเลยนะครับแต่กอไก่ไม่รู้สึกโอเ
1: ค
0: แล้วโดนซ้ำๆจากเพื่อนหลายๆคนสิ่งที่กอไก่ตัดสินใจคือไม่ไปโรงเรียนครับ
1: ค่ะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมตรงนั้น
0: ใช่ครับอันนี้คือประเภทที่2นะครับส่วนประเภทที่3ก็คือเรื่องของทางสังคม
1: ค่ะ
0: อันนี้เราจะเจอในวัยรุ่นผู้หญิงเยอะกว่านะครับคือบางทีจะใช้วิธีการเอาออกจากกลุ่มอ่ะ
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าเธอเดินมาปกติเราก็พูดคุยกันวันนี้ฉันไม่ทักเธอเราก็บอกให้คนนี้คนนั้นคนโน้นไม่ทักเธอด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าเป็นการบูลลี่ทางสังคมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคอันที่4อีกอันนึงเป็นอันที่ทุกคนคุ้นเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่อิงก็ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์การแพร่ข่าวลือการพูดปั้นข่าวแล้วแต่อวตารอะไรพวกนี
1: ้
0: นับรวมได้หมดเลยนะครับอันท้ายๆแล้วจะเป็นเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของอคติครับเป็นการบูลลี่อคติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความเชื่อสุขบุคคลเรื่องการพิการเรื่องเพศสภาพเรื่องฐานะนะครับแล้วหลายครั้งเราพบว่าทั้ง 4-5 อันที่คุณหมอพูดไปเนี่ยนะครับบางคนบูลลี่ทีนึงไม่ได้อ่านทำอย่างใดอย่างนึงเขาทำหลายอย่างรวมกันเพราะงั้นผลกระทบก็จะยิ่งรุนแรงเพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการบูลลี่คุณหมอคิดว่ารูปแบบไหนคะที่สร้างความเจ็บปวดทางใจหรือว่าสร้างความอับอายให้กับผู้ที่ถูกบูลลี่มากที่สุดคะคุณหม
0: ออันนี้บอกไม่ได้เลยครับขึ้นอยู่กับ1ตัววัยรุ่นคนนั้น
1: ค่ะ
0: 2ตัวผู้ถูกกระทํา3สภาพแวดล้อมที่เขาเจอครับ
1: ค่ะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานการณ์ด้วย
0: สมมุติว่าหมอถูกบูลลี
1: ่ค่ะ
0: ถ้าคุณหมอมีความเข้มแข็งทางใจผลกระทบอาจจะไม่รุนแรงอาจจะรู้สึกจิ๊ดๆในใจแต่ว่าหลังจากนั้นก็จบลง
1: ค่ะไม่ได้เก็บมาคิดต่อ
0: สำหรับคุณหมอที่สำหรับน้องๆเยาวชนที่อาจจะไม่ได้เคยเรียนรู้เรื่องของความเข้มแข็งทางใจผลกระทบอาจจะมากกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าแย่กว่านั้นน้องๆเหล่านั้นเคยมีประสบการณ์การถูกบูลลี่มาก่อนหน้านั้นอีกแล้วโดนซ้ำผลกระทบจะรุนแรงเพิ่มขึ้น
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะเรื่องที่เราไม่ควรที่จะพูดเหยียดหรือว่าไปดูถูกคนอื่นนะคะคุณหมอมันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
0: โอ้จริงๆอยากจะใช้คำว่าทุกเรื่องที่อีกฝ่ายเขาไม่ชอบครับ
1: ค่ะ
0: สมมติกรณีคุณหมอไม่แน่ใจเมื่อกี้ตอนต้นเราได้มีจุดชี้แนะไว้แล้วว่าเราจะใช้คำว่าล้อเล่นหรือถ้าเราพิมพ์ก็มีคำว่า55ต่อท้ายไว้สักนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติศาสนาความเชื่อพรรคการเมืองที่ชอบ
1: เรื่องเพศ
0: เหมือนที่ที่หมอยกตัวอย่างนะครับคำว่าเราเป็นเด็กพิเศษชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ได้มีคนรู้สึกดีกับการที่เรียกเราทำไมไม่เรียกเราหรือหมอยกตัวอย่างให้สุดตรงสักกรณีหนึ่งนะครับสมมติวัยรุ่นเข้ามาเจอหมอเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หมอจะถามเขาว่าอยากให้หมอเรียกหนูหรือเรียกน้อง

0: ว่าอะไรบางคนอยากให้เรียกชื่อจริงบางคนอยากให้เรียกชื่อเล่นบางคนชื่อเล่นเขาอ่ะมี 2-3 ชื่อเล่นเลยที่บ้านชื่อเล่นเรียกนี
1: ้
0: ที่โรงเรียนชื่อเล่นเรียกอีกอย่างอย่างเงี้ยครับมันคือการคอนเซนต์หรือการให้ความยินยอมแล้วแบบนี้คือการเคารพอีกฝ่ายนึง อย่างแท้จริงครับอย่างนี้หมอก็มั่นใจว่าโอเคหมอไม่ได้บูลลี่น้องวัยรุ่นหรือเยาวชนที่เข้ามาหาหมอเพราะเราไม่รู้จักกันมาก่อนครับแต่โอเคถ้าเรารู้จักกันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับจูนเข้าหากันครับ
1: ค่ะค่ะอย่างยกตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเพศเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น
0: ใช่เลย
1: ค่ะแล้วในยุคสมัยนี้เราก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะคะคุณหมอเมื่อก่อนอาจจะมีเรื่องของการล้อเลียนเรื่องของเพศกันบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กๆค่ะแต่สมัยนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันในสังคมที่เป็นวงกว้างกันแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของการล้อเล่นในเรื่องของเพศกันอยู่บ่อยๆแล้วนะคุณหมอค่ะเรื่องของคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นหรือชอบพูดเหยียดคนอื่นเนี่ยค่ะคุณหมอคะมันสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยค่ะเป็นคนแบบไหนถูกเลี้ยงดูมายังไงคะคุณหมอ
0: เป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับ
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่ขาดความเคารพผู้อื่นครับเป็นคนที่อาจจะเคยถูกบูลลี่มาก่อนครับเป็นคนที่อาจจะต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนเขาครับ
1: ค่ะ
0: 3-4 ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หมอได้สัมภาษณ์คนที่บูลลี่แล้วพบว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาครับ
1: ค่ะบางทีอาจจะมีเรื่องของการอยากเอาชนะอยากที่จะมีอำนาจหรือว่ามีเป็นใหญ่เป็นโตในกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันไหมคะคุณหมอ
0: บางทีเราทำแบบนั้นเพราะว่าเรากลัวเพื่อนไม่ยอมรับเราก็มีครับบางคนทำแบบนั้นสมมติว่าถ้าเราเป็นคนเริ่มทำน
1: ะ
0: เราอยากสมมติหมอเป็นคนบูลลี่คุณพนารัตน์หมออาจจะอยากเอาชนะคุณพนารัตน์ก็ได้ครับสมมติคุณหมอเรียนไม่เก่งแต่คุณหมอรวยกว่าคุณพนารัตน
1: ์
0: งั้นเวลาคุณหมอเจอหน้าคุณพนารัตน์คุณหมอก็บอกคุณพนารัตน์จนคุณพนารัตน์จนหมอรู้สึกว่าคุณหมอได้เอาชนะคุณพนารัตน
1: ์ค่ะ
0: แต่สิ่งที่คุณหมอลืมไปคือคุณหมอลืมรู้จักตัวคุณหมอเองคุณหมอลืมเข้าใจคุณพนารัตน
1: ์ค่ะ
0: เป็นแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะเรื่องของการเล่นเกมของเด็กในยุคปัจจุบันนี้มีส่วนด้วยไหมคะคุณหมอทำให้เด็กมีความคิดที่อยากจะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาแพ้ไม่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะ
0: มีส่วนอย่างมากเลยครับเพราะว่าเกมถือว่าเป็นหนึ่งในโซเชียลแล้วก็เป็นหนึ่งในมีเดียเป็นสื่อกลางครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คำว่าเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นถึงใช้คำว่ามีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายๆเกมก็สร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเกมนั้นมาใช้ทำประโยชน์หรือว่าก่อโทษกับเราครับ
1: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามีหลากหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการบูลลี่ขึ้นมาทีนี้เรื่องของคนที่ถูกบูลลี่เองนะคะคุณหมอคะจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนที่ถูกบูลลี่ยังไงบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบตามมายังไงบ้างคะ
0: อับอายเสียใจร้องไห้ผิดหวังซึมเศร้าทำร้ายตัวเองคิดฆ่าตัวตายทำร้ายคนอื่นกังวลกลุ่มอาการทางจิตเวชหลายๆอันเริ่มต้นมาจากเรื่องของการบูลลี่เลยครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอได้พูดมาก็คือไล่เรียงตั้งแต่ระดับเลเวล1ไปจนถึง10เลยค่ะคุณหมอ
0: ค่ะใช่ครับ
1: คือมันมีเกิดความรุนแรงได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสภาพจิตใจของตัวเราเองค่ะคุณหมอค่ะในวัยเด็กแล้วเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกบูลลี่เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
0: อ๋อเหมือนเมื่อกี้ตัวอย่างที่หมอยกอันนึงก็คือเรื่องของการเป็นเด็กพิเศษนะครับแต่ว่าที่เจออยู่เรื่อยๆคือเรียกว่าถ้าใช้ศัพท์วิชาการคือ body shaming ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาดำนี่มาอันดับต้นๆเลยนะครับอ้วนนี่ก็มาลำดับ 2-3 นะครับแล้วก็เรื่องสิวนี่ สมัยหมอไม่เคยรู้เลยนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยน่าจะ3ลำดับแรกในกลุ่มของเรื่องของ body shaming นะคร
1: ับ
0: อันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของฐานะเรื่องของความพิเศษเหมือนเมื่อกี้ที่คุณหมอยกตัวอย่างนะครับว
1: ่
0: าเราถูกล้อว่าเป็นเด็กพิเศษหรือว่าถ้ามาทางฝั่งหมอหน่อยเนี่ยการเป็นโรคหรือภาวะทางจิตเวชเนี่ยเขาก็มาล้อกันครับแล้วก็ขอเถอะครับ ทำให้หลายครั้งเนี่ยหมออยากจะรักษาอยากจะช่วยเหลือวัยรุ่นหรือเยาวชนเหล่านั้นนะครับแต่เขาไม่มาหาหมอครับเพราะเขากลัวถูกกล่าวหาว่าเนี่ยมาโรงพยาบาลสวนปรุงแล้วเท่ากับบ้า
1: ค่ะค่ะ
0: เขารู้สึกดีนะครับที่มาแต่ว่าเขาทนไม่ได้กับสิ่งที่เพื่อนๆ เขาจะพูดถึงเขา อย่างนี้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยจะมีวิธีสังเกตพฤติกรรมเด็กยังไงบ้างคะเวลาที่เขาถูกบูลลี่มาแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะ
0: สังเกตอารมณ
1: ์ค่ะ
0: สังเกตพฤติกรรมอารมณ์เนี่ยเราสังเกตจากสีหน้าลูกเราหลังกลับจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: หลังเล่นโซเชียลที่ต้องใช้คำนี้ด้วยเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นที่โรงเรียนเสมอไปใช่ไหมครับสมมติลูกเราเงยหน้าจากมือถือเราเห็นสีหน้าลูกเราเป็นยังไงสังเกตจากพฤติกรรมเช่นเรื่องของการเก็บตัวเรื่องของการกรีดแขนบางคนหยิกตัวเองบางคนถอนผมบางคนกัดเล็บบางคนเก็บตัวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้เบื้องต้นเลยครับว่าเฮ้ยลูกเราอาจจะมีอะไรอยู่ในใจและเขาไม่อยากบอกเราหรือเปล่าวัยรุ่นบางคนเขาไม่ได้ไม่อยากบอกนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะบอกยังไงวัยรุ่นบางคนเขาไม่ได้ไม่อยากบอกนะครับแต่เขากลัวคุณพ่อคุณแม่กังวลเกี่ยวกับตัวเขาวัยรุ่นบางคนไม่ได้เขาไม่อยากบอกนะครับแต่เขากลัวคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังในตัวเขาถ้าเราผ่านกำแพง 2-3 ชั้นนี้ได้เราจะเข้าถึงใจวัยรุ่นได้ง่ายมากเลยครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้วิธีแนะนำหรือว่าวิธีให้คำปรึกษาลูกหลานเวลาที่เขามาปรึกษาเราเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
0: อ๋อก่อนจะแนะนำอยากให้เริ่มจากที่ทำความเข้าใจก่อนครับ
1: ค่ะ
0: หมอพบว่าผู้ปกครองหลายคนหลังทราบเรื่องพยายามแก้ปัญหาซึ่งมักจะทำได้ชั่วคราวครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้กับแค่บางคนเช่นมันก็ไปบอกให้คุณครูลงโทษไอ้นักเรียนที่มาบูลลี่ลูกเราสมมุติว่าคุณครูก็ฟังทำตามนะครับสมมุติว่านักเรียนคนนั้นก็ไม่บูลลี่ลูกเรานะครับ
1: ค่ะ
0: แต่คุณครูอย่าเผลอนะครับลูกเราอาจจะโดนซ้ำส่วนที่สำคัญมากกว่าคือ1ทำความเข้าใจครับ
1: ค่ะ
0: เข้าใจอะไรครับเข้าใจอารมณ์ก่อนจะเข้าใจอารมณ์ช่วยฟังลูกเราชัดๆบางทีลูกมาบอกว่าเนี่ยเขาบูลลี่ผมเขาบูลลี่ลูกว่าอย่างไรล่ะ
1: ค่ะ
0: ประโยคไหน
1: ค่ะ
0: วิธีไหนเพราะพอมันชัดอย่างเงี้ยลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาอย่าลืมว่าตอนที่เขาถูกบูลลี่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์
1: ค่ะ
0: โอเคพอเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วว่าลูกเราถูกบูลลี่อย่างไรให้ไปที่ความรู้สึกหรือความคิดลูกรู้สึกยังไงอ่ะโกรธมันสิแม
1: ่
0: อยากต่อยหน้ามัน
1: ค่ะแน่นอนอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับบางคนอายบางคนเสียใจบางคนผิดหวังก็แต่ก่อนเราสนิทกันขนาดนี้ทำไมอยู่ๆมาพูดคำพูดนี้กับเราอะครับการเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความรู้สึกเท่ากับคุณกำลังช่วยลูกของคุณแล้วนะครับก่อนการแก้ปัญหาเหล่านั้นอีกนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับประเด็นที่สองจะเป็นเรื่องของความจริงความจริง
1: ค่ะ
0: VS โกหกพ่อปล่อยครั้งสมมติยกตัวอย่างเรื่องบอดี้เชมิ่งก็ได้ครับสมมติหมอถูกล้อว่าอ้วนความจริงคืออะไรอ่ะ
1: ค่ะไม่อ้วน
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับสีหน้าแววตาจริงใจมากเลยความจริงนั้นคือความจริงที่คุณพนารัตน์รู้สึกคุณหมอรู้สึกแบบนั้นไหมสมมติว่ามีน้องวัยรุ่นคนหนึ่งมาด้วยเรื่องแบบนี้หมอจะตั้งคำถามแบบนี้กับเขาว่าเพื่อให้เขาได้เข้าใจตัวเขาเองเพราะบ่อยครั้งที่เรารู้สึกแย่เพราะเราก็รู้สึกว่าเราอ้วนเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกแย่กับคำพูดของคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหมอรู้สึกว่าหมอไม่อ้วน เราจะรู้สึกเฉยๆกับคำพูดของคนที่มาว่าแปลว่าคุณแม่ไม่ต้องมาบอกคุณหมอว่าโอ้ยอย่าไปสนใจอะไรกับคำพูดเหล่านั้นไม่สนใจได้ไงก็หมอคิดว่าหมออ้วนอ่
1: ะ
0: แล้วมีคนมาทักว่าหมออ้วน
1: อ
0: ่ะความจริง vs โกหกถ้าสมมุติว่าเราช่วยลูกเราประเมินคำว่าความจริงกับโกหกได้ตามมุมมองหรือทัศนคติของเขานะครับเราจะช่วยเขาได้เยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยไปที่ข้อ3อันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับถ้าเราผ่าน1กับ2มาได้เนี่ยแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ช่วยเหลือบุตรหลานของท่านเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าท่านอยากจะทำข้อ3ค่อยเป็นการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจต่อเรื่องราวหรือต่อคำพูดหรือต่อประโยคที่ถูกบูลลี่ครับ
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เมื่อกี้หมอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณหมอถูกพูดว่าอ้วนคุณหมอจะรู้สึกเสียใจก็ได้น้อยใจก็ได้กังวลก็ได้ผิดหวังก็ได้คุณหมอจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: มันตั้งอยู่แล้วสักพักเท่าคุณหมอไม่โดนแบบนี้ซ้ำนะมันก็จะดับไปสามข้อนี้หวังว่าจะช่วยผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่เผชิญกับการถูกบูลลี่ครับ
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับมือก็อาจจะไม่ใช่คำว่าโดนบูลลี่มาแล้วจะต้องบูลลี่กลับเสมอไปก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคุณหมอบางทีเด็กบางคนเนี่ยอยากที่จะเอาคืนอยากที่จะรู้สึกว่าฉันโดนแบบนี้เธอก็ต้องโดนแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอ
0: เป็นหนึ่งทางเลือกที่เข้าใจได้แต่ไม่ได้เป็นทางเลือกแรกที่หมอเลือกจะกระทำถ้าหมอถูกบูลลี
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ในบทบาทของครูที่โรงเรียนนะคะคุณหมอควรที่จะดูแลเด็กๆแล้วก็มีการให้คำแนะนำยังไงบ้างคะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้อยากจะบอกว่าช่วยทำเหมือนข้อหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วข้อหนึ่งสำคัญที่สุดครับความยากของคุณครูที่แตกต่างจากพ่อแม่คือเรื่องของเวลา
1: ค่ะ
0: ครับสมมติว่าถ้าคุณครูไม่มีเวลาคำแนะนำข้อที่4ที่เมื่อกี้1 2 3นะครับแนะนำเหมือนกันกับคุณพ่อคุณแม่เลยข้อ4คือทำเป็นลักษณะกลุ่มครับคือการให้ทั้งเพื่อนที่บูลลี่คนที่ถูกบูลลี่และเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในห้องได้มีโอกาสพูดคุยแลกครูเป็นตัวกลางนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นบทบาทที่คุณครูจะสามารถช่วยได้ในกรณีนี้อย่างไรก็ดีอย่าลืมข้อ1ข้อ2ข้อ3เมื่อตะกี้นะครับ
1: ค่ะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากอันดับ1เรื่องของการเข้าใจแล้วก็ให้เขาได้พยายามอธิบายได้เล่าให้เราฟังก่อนค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณหมอคะเรื่องของการบูลลี่เองหรือว่าเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตถ้าหากว่าเรามีปัญหาหรือว่าคนในครอบครัวเรามีปัญหาด้านสุขภาพจิตเราสามารถที่จะขอคำแนะนำหรือว่าคำปรึกษาได้จากช่องทางไหนบ้างคะ
0: 1 3 2 3 1 3 2 3
1: ค่ะ
0: สายด่วนของกรมสุขภาพจิตครับตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็คอยรับฟังปัญหาแล้วก็คอยที่จะให้คำแนะนำอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะตอนช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านอีกสักนิดนึงค่ะเรื่องของการบูลลี่โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนว่าเราจะมีวิธีการรับมือได้ยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะ
0: อยากจะฝากถึงน้องๆที่อาจจะบูลลี่คนอื่นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับคุณหมออยากฝากบอกว่าเวลาเราบูลลี่เขาระวังวันหนึ่งคำพูดเหล่านั้นการกระทำเหล่านั้นอาจจะโดนกับตัวน้องเองครับหมอขอฝากไว้เท่านี้แหละครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะนายแพทย์จักรินทร์ปิงคาลาไสนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสวนปรุงที่ได้มาให้ข้อมูลความรู้เรื่องของการบูลลี่ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่เพียงเฉพาะดูแลเรื่องของสุขภาพกายเท่านั้นนะคะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจกันเอาไว้ด้วยค่ะเรื่องของการบูลลี่มีวิธีการรับมือที่ถูกต้องนะคะอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วและถ้าหากว่ามีเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตสามารถโทรไปปรึกษาได้ที่สายด่วน1323นั่นเองค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงเส้นทางแห่งศรัทธาเส้นทางแสวงบุญครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงจะมีวัดประจำมีจังหวัดในใจอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือครับผมเดินทางแล้วพาคุณผู้ชมมาที่เมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งนักบุญที่ศรัทธาได้สลักสลาวลงบนสถาปัตยกรรมได้อย่างวิจิตรบรรจงครับสถานที่แห่งนี้คืออำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาตามเส้นทางแห่งศรัทธาสู่สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าครับ

0: ครับเดี๋ยวผมได้นัดน้องแอปเปิลกับน้องแสงเทียนไว้นะครับผมวิชโชเปอร
1: ์วิชโชเปอร์ค่ะ
0: เราวันนี้เราทักทายด้วยเป็นภาษาปากาเกยอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆอย่างพี่เอกยังเป็นจออยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
2: จอ
0: คือพี่ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าอัพเลเวลขึ้นไปพาร์ตี้
1: ใช่ค่ะหรือว่าส่วนวันนี้ก็ถ้าเป็นคุณตาหรืออันนี้ก็จะเรียกว่าตาอาแกคือค
0: ่
1: ะ
0: แกคือวันนี้เราเรียนรู้ภาษาปากากยอไปด้วยแล้วก็มาชมสถาปัตยกรรมในเส้นทางสายบุญแห่งนี้ด้วยวัดพระบาทห้วยต้มกว้างมาก
1: ค่ะ
0: แอบไปดูผังเมื่อกี้มีสถานที่สำคัญทั้ง20แห่งเลยน่ะ
1: ค่ะ
0: คือเยอะมากเลยเอาง่ายๆก่อนพี่เอกกำลังสงสัยว่าทำไมวัดของเราอยู่บนดอยแต่มีเรือเรือคืออะไรคะลูก
1: เรือนี้เหรอคะก็เป็นเรือที่มันแบบว่าด้วยความที่ว่ามันแบบว่าเป็นเรือใช่ไหมคะก็คือมาเป็นการเดินทางที่แบบว่าทำให้ง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาแบบว่าด้วยความที่ว่านี้เราทำเป็นพิธีด้วยใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเรานำเรือมาแล้วก็เป็นพิธีที่ว่าเราจะมีการแห่ทุกๆปีค่ะก็คือแห่ต้นเทียนทานใช่ไหมคะแล้วก็จะนำเรือนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็เมื่อแห่เสร็จใช่ไหมคะคือด้วยความที่ว่าของมันจะมีของที่อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะเหมือนเป็นการนำสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าเรามีแต่เราอยากให้ผู้อื่นคือโยนเข้าไปในนั้นค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะนำสิ่งของที่มีในเรือก็คือมาแจกจ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือทำบุญให้เสร็จก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เอาง่ายๆเรากำลังเดาว่าน่าจะเป็นเหมือนกับสะพานบุญเหมือนกับตู้ไปรษณีย์ที่เราอยากจะส่งสิ่งของต่างๆไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ผ่านเรือลำนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บของทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำมาให้เราที่ทำบุญกันเสร็จ
1: ใช่อ
0: ันนี้หนึ่งอย่างที่เราแปลกใจแล้วครับแต่ว่าบริเวณแห่งนี้แหละครับแอปเปิลแสงเทียนมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างดูเยอะดูสวยงามไปหมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เจดีย์พระธาตุสีทองเจดีย์สีทองตรงนี้เรียกว่า
3: เจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ค่ะซึ่งข้างในก็จะบรรจุพระพุทธรูป 84,000 องค์ค่ะ
0: ครับ 84,000
3: พระธรรมขันธ์
0: พระธรรมขันธ์ตัวเลขเยอะจัง
3: ค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นการรวมอะไรนะคะ
3: รวมพระพุทธรูปค่ะ 84,000 องค์ค่ะ
0: ที่อยู่ในพระธาตุนี้เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมสวยงามมากเลยอ่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ซึ่งจริงๆเราสามารถเดินรอบตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ที่อยู่บริเวณข้างนอกตรงนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะแต่กำลังแปลกใจแล้วเจดีย์สีขาวนี่ล่ะครับแอปเปิลแสงเทียนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ
3: ่
0: ะ
3: อ๋ออันนี้เป็นเสาล่อฟ้าเฉยๆค่ะแต่ว่าคนในชุมชนจะเรียกว่าเสาเทวดาคือนักท่องเที่ยวจะสงสัยกันเยอะมากๆเลยค่ะว่ามันคืออะไรความจริงมันเป็นแค่เสาล่อฟ้าธรรมดาเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมแม้แต่เสาล่อฟ้ายังถูกออกมาเป็นแบบสวยงามแบบนี้ได้เลยตอนแรกเรานึกว่าแบบมีที่ไปที่มาสร้างไว้เพื่ออะไรแต่นี่คือจริงๆสายล่อฟ้าเท่านั้นแต
3: ่
0: ถูกแบบสร้างออกมาให้เป็นสถาปัตย์ให้มันแบบดูว่าอยู่ในวัดหน่อยนึงเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้คือแค่ข้างนอกบางส่วนนะข้างในยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นทางแห่งศรัทธาที่วัดพระบาทห้วยต้มกันโดยมีไกด์แสงเทียนกับแอปเปิ้ล

0: าพระบาทช่วยต้มจริงๆพี่เอกได้ยินมาว่าเป็นหมู่บ้านสิงห้า
1: ใช่ค่ะครับ
0: มันมีที่ไปที่มายังไงลูกความเป็นสิงห้าของหมู่บ้านเรา
1: อันนี้ที่มาที่ไปก็ต้องเริ่มจากในตัวหลวงปู่เลยค่ะที่ท่านก็คือเหมือนแบบว่ามีความคิดแล้วก็มีความเมตตามีความขันติตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็ยึดถือปฏิบัติมาค่ะและพอท่านได้บวชเป็นพระใช่ไหมคะท่านก็ชอบเผยแผ่ศาสนาค่ะก็คือเกี่ยวกับว่าการที่ทานเนื้อสัตว์มันไม่ดีหรือว่าทำสิ่งไหนไม่ดีท่านก็จะคอยพร่ำคอยสอนเสมอค่ะซึ่งสิ่งที่ทุกคนจดจำก็คือท่านเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะจนทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มใส่ในตัวท่านแล้วก็ทำให้คนทั้งหมู่บ้านก็ทำตามท่านแล้วก็นับถือศีลห้ามาถือมาเป็นปัจจุบัน
0: จริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่อยู่ในตำราแล้วได้ยินมาคือครูบาจะมาอยู่ที่อำเภอหลี
1: ใช่
0: มั้ยครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าขอมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครูบาก็เลยบอกว่าถ้าจะตามมาด้วยต้องถือศีล5ต
1: ้
0: องกินเจกันต
1: ั
0: ้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ชาวบ้านก็จะแบบกินเจปฏิบัติศีล5มาโดยตลอดคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนเข้ามาในวัดพระบาทห้วยต้มในหมู่บ้านเราจะไม่เห็นแบบเอาง่ายๆคือเป็นหมู่บ้านที่เค้ามีแต่ผักเน้นผักเน้นการกินสุขภาพมากกว่าอันนี้มันก็เลยเป็นหนูว่าเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาจริงๆสําหรับวัดพระบาทห้วยต้มสถานที่ต่อไปครับแอปเปิ้ลอันนี้คือเรากำลังอยู่ที่
2: วิหารพระเมืองแก้วค่ะซึ่งเป็นที่เก็บสรีระของหลวงปู่ค่ะ
0: ครับหลวงปู่ที่เราพูดถึงนะครับคุณผู้ชมก็คือหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะ

ประมาณ20กว่าปีได้แล้วค่ะเพราะว่าท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2543เองค่ะ

0: เรามาถึงแหล่งช้อปปิ้งแล้วครับ Apple แสงเทียนอันนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมสินค้าของปากากยอ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีครบทุกอย่าง
1: ใช่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ของพี่ชายโอ้ผ้าดีนะเนี่ย
2: ค่ะ
0: สีดำมันก็จะหลากหลายสีเหมือนที่น้องบอกไว้ว่าตอนนี้คือ
1: ก็คือ
0: สมัยนิยมด้วย
1: ใช่สมัยนิยมค่ะเพราะบางคนก็ยังมีการเข้าใจผิดอยู่ค่ะว่าหลากสีนี่แต่งงานหรือเปล่าเนี้ยค่ะบางคนก็อาจจะมีการถามหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ครับพอด้วยความที่ยุคนี้ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าม
1: ีความหลากหลาย
0: ความหลากหลายขึ้นแต่คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเสื้อกว่าจะได้แต่ละตัวมาเห็นไหมครับปักมือ
2: ใช่ค่ะ
0: คืองานแฮนด์เมดเลยนะคุณผู้ชมเหมือนที่แม่ๆเขาปักกันไว้ข้างอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ของผู้หญิง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาจะมีทั้งเป็นผ้าถุงมีเหล็กมีย่ามใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งชายทั้งหญิงก็คือครบเลย
2: ใช่
0: สามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ได้
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงๆตามรอยพระพันปีด้วยถูกไหมคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: พระพันปีก็เคยเสด็จมาที่นี่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาจริงๆเด็กๆยุคใหม่เราทอผ้ากันเป็นปะ
1: เป็นค่ะ
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะแบบไม่ถึงขั้นแบบแกะลายเองได้ค่ะแต่ก็ทอได้อยู่อย่างนี้ค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ครับซึ่งจริงๆเราก็จะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นปากากยอเขาก็จะฝึกหัดลูกหลานสานต่องานเหล่านี้ไปด้วย
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าวัดไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็แวะมาอุดหนุนสินค้าของชุมชนที่นี่ได้เสร็จจากตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่Apple กับแสงเทียนจะพาเราไปเช็คอินไปตามเส้นบุญแห่งศรัทธาสถาปัตยกรรมก็คือการไปชมเจดีย์
2: ใช่ค่ะ
0: เจดีย์

0: ที่เราเรียกกันว่า
1: พระมหาเจดีย์
2: ศรีเวียงชัย
1: หรือว่าเจดีย์จำลองมาจากเชเวดากงของประเทศพม่าค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมบางทีเราอาจจะแบบเห็นจากพม่า
1: ใช่ค่ะ
0: อิตาลีก็มีจำลองมาเหมือนกันก็มาสักการะได้
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าสร้างมาไม่นานเท่าไหร่ไหมคะ
1: ประมาณปี38ค่ะ
0: 38โอ้ก็นานอยู่นะ
3: สร้างเมื่อปี38เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ค่ะ
0: ครับก็เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมจากวัดที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาเช็คอินมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: สีทองเหลืองอร่ามสวยงามครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
3: ค่ะที่นี่นะคะก็จะแบบจะสูง72เมตรกินพื้นที่1ไร่เศษค่ะ
0: ครับสูง72เมตร
3: ใช่ค่ะ
0: กินพื้นที่ไป
3: 1ไร่เศษ
0: 1ไร่เศษ
3: ใช่ค่ะ
0: จริงๆสร้างด้วยอะไรนะครับสำหรับที่นี่ที่มีความสำคัญ
3: สร้างด้วยศิลาแรงทั้งองค์เลยค่ะเพราะว่าชุมชนของเราแบบมีศิลาแรงค่ะ
0: ครับจริงๆก็คือเราที่สร้างเพราะว่าด้วยความเชื่อของหลวงปู่ด้วยต้อง
1: ใช่ค่ะความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในชุมชนค่ะที่มีความศรัทธาต่อเจดีย์ชเวดากงจากประเทศพม่าค่ะซึ่งหลวงปู่ก็มีดำริที่ว่าแบบว่าชาวบ้านมีความศรัทธาใช่ไหมคะไม่อยากให้ชาวบ้านเดินทางไปไกลถึงประเทศพม่าค่ะจึงมีดำริที่จะจำลองจากเจดีย์ชเวดากงที่ผู้คนในชุมชนต่างศรัทธากันมาไว้ใกล้แบบว่าใกล้ๆพื้นที่นี้ค่ะ

0: ที่เราเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วครับแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ประจําหมู่บ้านเลยใช่มั้ยคร
1: ับใช่ค่ะหรือว่าน้ํา
0: ผู้ชายสามารถ
1: เปิดได้ค่ะ
0: อันนี้ประวัติที่ไปที่มายังไงคะแซ่เพียง
1: ค่ะก็สําหรับที่นี่นะคะก็เป็นชื่อว่าหมู่บ้านน้ําบ่อน้อยค่ะซึ่งสมชื่อเลยค่ะก็คือน้ําบ่อเล็กๆค่ะบ่อน้อยๆที่มีความลึกไม่มากค่ะซึ่งจะมีน้ําผุดออกมาตลอดปีค่ะซึ่งสําหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเคยเป็นแหล่งขุดศิลาแรงค่ะแล้วก็ได้มีชาวบ้านอยู่คนนึงค่ะได้มาพบกับบ่อน้ําเล็กๆแห่งนี้ค่ะจึงได้นําเรื่องนี้ค่ะไปสอบถามกับหลวงปู่ค่ะและหลวงปู่ก็ได้บอกว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ฤาษีค่ะเคยได้มาปฏิบัติธรรมไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็จึงให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งค่ะย้ายมาเป็นที่นี่อีกหมู่บ้านนึงค่ะเพื่อที่จะมาปกปักรักษาน้ำบ่อน้อยแห่งนี้ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่นี
1: ่ใช่เลยค่ะ
0: ที่ต้องเข้ามากราบไหว้กันคุณผู้ชมก็มีโอกาสแวะมาแล้วก็รับพร

0: ผู้ชมครับ1วันที่เรามาเช็คอินที่อำเภอลีอันนี้แค่บางส่วนที่เรามาสัมผัสความเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาของพี่น้องอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมู่บ้านปากากยอครับเดี๋ยวจะให้น้องๆทางแอปเปิลกับแสงเทียนครับเป็นตัวแทนเชิญชวนมาท่องเที่ยวเป็นภาษาปากากยอและอีกคนนึงเป็นคนแปลให้ใครพูดดี
1: ให้พี่แสงเทียน
0: พูดพูดอ่ะครับ
1: ค่ะก็องค์ชอเปอร์ก็ดีกว่าเนาะใหญ่แกเป็นยอหรือพระบาโคพวกเซมันในไทยค่ะหรือพระบาโคไม่อาเนาะพี่อาเย่เป็นยอรอแอปฮาโดแฮรี่ไม่อาเนาะลีเกซี่ค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะขอโทษ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอได้เลยค่ะ
1: ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสวิถีชุมชนของชุมชนพระบาทห้วยต้มของเรากันนะคะที่นี่วัดสวยแถมเด็กๆน่ารักด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะ

ู้ชมครับเส้นทางศรัทธาเปิดโลกศิลปะสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าวัดพระพุทธบาทพาน้ำมาดูกันครับว่าจุดสำคัญของวัดนี้มีอะ

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะมาเช็คอินตามรอยศรัทธาชมสถาปัตยกรรมเมืองแห่งนักบุญที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันเดียวเอกว่าไม่น่าพอครับคุณผู้ชมเพราะว่าวัดวาอารามประวัติศาสตร์ต่างๆของอำเภอลี้มีจำนวนมากทีเดียวครับผมเลยต้องมาพักแรมที่อำเภอลี้อีก1คืนนะครับซึ่งอำเภอลี้คุณผู้ชมนอกจากที่เราจะตามรอยศรัทธาชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของอำเภอลี้แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งทริปที่เราสามารถมาเช็คอินได้นะครับนั่นก็คือตามรอยพี่จองคันแล่นทั้งที่พักทั้งคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆก็สามารถตามรอยที่เขาไปแต่ละจุดได้เช่นเดียวกันครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทพานามครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สงบร่มรื่นอยู่ท่ามกลางหุบเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามรวมไปถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มากราบไหว้สักการะขอพรกันอีกด้วย

กราบสรีระร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีอริยสงฆ์ผู้ครองผ้าขาวด้วยความบริสุทธิ์สิทธิเอกคู่บารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นดั่งดวงใจและรากแก้วแห่งศรัทธาของชาวอำเภอลีครับครูบาอภิชัยขาวปีท่านครองผ้าขาวตลอดชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ท่านยังคงยึดมั่นในศีลธรรมและสร้างวัดโรงเรียนโรงพยาบาลไว้มากมายจนได้รับความนับถืออย่างสูงทำไมถึงชื่อผาหนามคุณผู้ชมแต่เดิมตรงนี้นะครับเป็นป่าทึบและมีต้นหนามเยอะมากครับครูบาขาวปีท่านต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงในการบุกเบิกพัฒนาจนกลายเป็นวัดที่สวยงามเช่นปัจจุบันนี้ครับมาย้อนรอยตำนานพุทธกาลและรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดผาหนามนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งแรงศรัทธาที่ทำให้วัดร้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทอดน่องผ่านบันไดนาคที่ทอดยาวเป็นสง่านี่คือสัญลักษณ์แห่งการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดดอยที่เต็มไปด้วยแสงแห่งธรรมตระการตากับพระธาตุทองและพระธาตุเงินสองมหาเจดีย์คู่บารมีที่ตั้งตระหง่าอยู่เหนือยอดดอยผาน้ำเปรียบเสมือนประทีปส่องสว่างที่คุ้มครองเมืองลี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาอย่างยาวนานครับและนี่คือรางวัลของศรัทธาครับภาพพาโนรามาของเมืองลี้ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและไอหมอกเมื่อเรามองจากยอดดอยลงไปจะเห็นได้นะครับว่าความงดงามของวิถีชีวิตชาวอำเภอลี้ที่เรียบง่ายและสงบร่มเย็นครับคุณผู้ชมครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับเมืองแห่งนักบุญครับที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและพุทธศิลป์ที่งดงามตามรอยครูบาเจ้าของอำเภอลี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตามมาเช็คอินในแต่ละวัดได้ซึ่งยังมีอีกหลายๆวัดนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้มาตามรอยครูบาเจ้ารวมไปถึงการมาตามแรงศรัทธาชมสถาปัตยกรรมที่งดงามครับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นเหนือนะครับต้องขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอลี้ที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีครับรวมไปถึงท่านนายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนอีกด้วยครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พลงไทยเป็นเพลงเรียงร้อยถ้อยคำประสานท่วงทำนองถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยสำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะ

0: แต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กติดตามสถานการณ์น้ำสายยืนยันเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงผู้ก่อเหตุขับรถชนรถจักรยานยนต์ของเยาวชนอายุ16ปีจนเสียชีวิตมอบตัวกับตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกแล้วขณะที่ตำรวจเร่งตรวจเลือด DNA หาหลักฐานเพิ่ม CIB สนที่กำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสกัดจับไม้ประดู่ล็อตใหญ่109ท่อนในเขตจังหวัดเชียงรายหลังขยายผลกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณถาปกรณ์แก้วบ้านฝ่ายเลยดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีกับข่าวภาคเหนือติดตามได้สดๆตอนนี้ Digital TV กฎหมายเลข11และทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคเหนืออัปเดตกันเป็นประจำทุกๆวันทุกๆเย็นแบบนี้นะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากค่ะวันนี้เราก็มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือของเรามาให้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเหนือข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจำนวน 2,000 ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้เชิญสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาเพื่อนำไปส่งต่อแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณและได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ประสบภัยด้วยครับ
2: สำหรับจังหวัดน่านได้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็ว
1: ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับรวมไปถึงในระยะนี้เองก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายค่ะน้ำจากลำน้ำสายค่ะตอนนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจนแตะพื้นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ขณะที่ทางปภ.ได้มีการแจ้งเตือนประชาชน3ตำบลให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบว่ามีน้ำทะลักผ่านกำแพงและแนวกั้นเข้าบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายบางส่วนออกจากกำแพงที่เป็นผนังป้องกันเบื้องต้นจึงได้ประสานแจ้งเทศบาลตำบลแม่สายเข้าแก้ไขขณะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1พบว่าปริมาณน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานสภาพน้ำมีสีขุ่นแดงไหลแรงและไหลเชี่ยวและยังมีเศษไม้ไหลมากับน้ำติดอยู่ที่บริเวณสะพานเป็นจำนวนมากระดับน้ำที่สูงจนแตะพื้นสะพานอยู่ต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตในไทยและฝั่งเมียนมาประมาณ 50-100 เซนติเมตรเท่านั้น
1: ทางด้านของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการมอบหมายให้ในอำเภอแม่สายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเทศบาลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพร้อมได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้พร้อมต่อการรับสถานการณ์ทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปสู่พื้นที่อพยพรวมไปถึงการยกของขึ้นที่สูงด้วยครับ
2: ขณะที่เมื่อเวลา 9:04 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่ว่าระดับน้ำแม่สายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ยังอยู่ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายกันนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายครับที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสายประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์น้ำสายที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเป็นผลจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยที่สถานีวัดน้ำฝนโจตาดาวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้ถึง 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
2: เบื้องต้นจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ในช่วงเช้าและเมื่อเวลา 9:04 นเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และมีการนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดขยะสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่คอสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงที่มวล น้ำจะเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชน
1: อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่น้ำยังอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับ
2: น้ำเยอะจริงๆเลยนะคะ ในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้ค่ะที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเหมือนกันนะคะซึ่งน้ำป่าไหลหลากค่ะได้ทะลักเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนใกล้ลำน้ำแม่ฮ่องสอนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะความเสียหายที่บริเวณจุดก่อสร้างข้างลำน้ำแม่ฮ่องสอนในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีรถแบ็คโฮล้มตะแคงอยู่กลางลำน้ำและน้ำได้ไหลกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวต้องปิดการจราจรถนนทางเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อความปลอดภัยเกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดเข้าท่วมพื้นที่ในช่วงเวลา 3:00 นของวันนี้ซึ่งสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่บ้านเรือนสร้างความเสียหายโดยได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และนำรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดเศษดินโคลนตามบ้านเรือนชาวบ้านและบนถนนส่วนถนนที่ทรุดตัวต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและประเมินความปลอดภัยต่อไป

0: หมูกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนงานป้องกันและบรรเทาส
1: าไม้เศษหินและวัสดุต่างๆไหลเข้ามาในบริเวณหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัดเสียหาย3หลังและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนและนำประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดปลอดภัยก่อนที่มวล นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป
0: ทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองนะครับก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะวางแผนดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซ้ำอีกนะครับ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาให้ความช่วยเหลือช้านะคะในเรื่องของดินโคลนที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยเวลามันแห้งจะทำความสะอาดยากก็จะลำบากไปอีกนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตอนนี้สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะและนอกจากน้ำป่าไหลหลากแล้วนะคะในเรื่องของการวางแผนไฟป่าฝุ่น PM 2.5 ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการรับมือไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี2570เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาเชิงรุกที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า200คนเข้าร่วมประชุม
0: ในที่ประชุมนะครับได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของปี2569ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนจำนวน 11,023 จุดและมีพื้นที่เผาไหม้ 1,500,000 กว่าไร่นะครับขณะที่จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่53วันส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งซึ่งพบว่าการดำเนินการในปีที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดเนื่องจากจุดความร้อนมักเกิดในพื้นที่ป่าและเป็นเขาสูงทำให้เข้าถึงพื้นที่เพื่อดับไฟได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศด้วยครับ
1: สำหรับปี2570การปฏิบัติการจะมุ่งสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2570ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงการควบคุมไฟป่าการลดการเผาในพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการทำงานตลอดจนการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนถ้าเราดูจากตัวเลขนี้จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีผู้ป่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเร่งช่วยกันทั้งปลูกป่าแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นโลกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำป่าเช่นเดียวกันนะคะ
0: ใช่ครับผมดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกันด้วยแล้วก็ภาครัฐเองก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยในเรื่องของสถานการณ์ไฟป่า PM 2.5 นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ค่ะมาติดตามในเรื่องของการจับกุมการลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมายค่ะทาง CIB สนที่กำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสกัดจับไม้ประดู่ท่อนล็อตใหญ่109ท่อนในเขตจังหวัดเชียงรายหลังขยายผล

0: วาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าสกัดรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่2คันที่กำลังเดินทางบนถนนสาย1020ช่วงตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังเกาะรอยติดตามไม้แปรรูปที่หายไปจากโกดังแห่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อวันที่2กันยายนในหมู่บ้านโป่งหึ้งตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัด
1: จากการตรวจค้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบบริเวณท้ายรถพ่วงของรถเทรลเลอร์ทั้ง2คันอย่างละเอียดพบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่บรรทุกอยู่เต็มท้ายพ่วงโดยรถคันที่1ท้ายพ่วงหมายเลขทะเบียนเชียงรายบรรทุกไม้ประดู่จำนวน47ท่อนและรถคันที่2พ่วงหมายเลขทะเบียนเชียงรายบรรทุกไม้ประดู่ท่อนจำนวน62ท่อนรวมทั้งหมด109ท่อนโดยผู้ขับขี่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของไม้และจากการตรวจสอบไม้ไม่พบร่องรอยการเคยเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเครื่องใช้มาก่อนซึ่งเข้าข่ายเป็นการค้าไม้และมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับพร้อมอายัดของกลางไม้ประดู่ท่อนและรถมาดำเนินคดีครับ
0: อย่างไรก็ตามทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้มีค่าข้ามชาติและสืบสวนสอบสวนขยายผลไปให้ถึงผู้บงการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มนายทุนเบื้องหลังเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
1: ไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้างนะครับทางด้านของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาครับที่วัดหมอกจำแปะตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาประจำปี2569โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิสจิตอาสาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาความรับผิดชอบและการทำประโยชน์เพื่อสังคมตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: สำหรับกิจกรรมในโครงการนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการซ่อมวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาที่วัดห้วยเดือวันที่6และ13กันยายน2569ที่วัดหมอกจำแปและกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพชุมชน5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำเครื่องดื่มมัทฉะนมสดโกโก้หลักสูตรการทำอาหารก๋วยเตี๋ยวแห้งรสเด็ดหลักสูตรการทำอาหารส้มตำเงินล้านหลักสูตรการทำขนมบานอฟฟี่ผลไม้ในตำนานและหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานที่ใช้ในครัว
0: จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของ True Corporation ค่ะกับการเดินหน้าจัดกิจกรรม True เพื่อความยั่งยืนปลูกถูกที่ดีต่อใจส่งมอบกล้านไม้ 10,000 ต้นค่ะเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมปลูกจิตสำนึกกับเยาวชนให้รักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยจ่าเอกรุ่งโรจน์ตันวุฒินายอำเภอพญาเมงรายนายสำราญปาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายบัญชาโชติกำจรผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทรูเพื่อความยั่งยืนปลูกถูกที่ดีต่อใจในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
1: นายวิรศักดิ์พงรัตยุวิชัยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้บอกนะครับว่ากิจกรรมทรูเพื่อความยั่งยืนปลูกถูกที่ดีต่อใจได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และระบบนิเวศภายใต้แนวคิดปลูกถูกที่ดีต่อใจซึ่งให้ความสำคัญกับการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้การปลูกต้นไม้ได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

0: ซึ่งได้ส่งมอบกล้าไม้จำนวน10ชนิดรวม 10,000 ต้นประกอบไปด้วยมะค่าโมงประดู่ยางนากลิ่นเทพาตะแบกจี้ขี้เหล็กนะครับแคนาว่ามะขามป้อมและสักเพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนและนำไปปลูกเพิ่มในพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์พ่อชำกล้าไม้จังหวัดเชียงรายนะครับพาไปที่จังหวัดแพร่บ้างนะครับทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้มีการผนึกกำลัง8ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนครับที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายคุณากรโคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าการทำ MOU ว่าด้วยความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่โดยมี8หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมลงนามได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่มูลนิธิซิสเตอร์มูลนิธิน้ำกว้านสีลุงจังหวัดพะเยาและกลุ่มเอ็มโกสายนครจังหวัดแพร่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบครับ
1: การดำเนินงานจะมุ่งส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิตและการป้องกันตนเองพัฒนาระบบบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้มีคุณภาพเป็นมิตรครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมภายใต้แนวคิดสุขภาพในทุกนโยบายขณะเดียวกันจะร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนส่งเสริมเพศวิถีศึกษาโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความลับไม่เลือกปฏิบัติและสร้างแกนนำนักเรียนในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องลดความเสี่ยงและยุติปัญหา HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดลำปางค่ะจังหวัดลำปางได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายรณรงค์เทพรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กรจำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรม
0: งานมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงจาก13อำเภอนิทรรศการภาพรวมจังหวัดและเวทีเสวนาการในหัวข้อนะครับถอดรหัสความสำเร็จงานพัฒนาชุมชนด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับมาในช่วงนี้บ้างนะครับกับไทยช่วยไทยคุณจันจิลาใช้ไทยช่วยไทยหมดหรือยัง
1: ยังค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะต้องเร่งแล้วค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเดือนนี้ค
0: ่ะเดี๋ยวจะพาไปใช้ครับ1ร้านในพื้นที่นี่เองใกล้ๆกันนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้พาไปร้านครัวกะเพราอำเภอหางดงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านที่เป็นร้านอาหารตามสั่งมีรสชาติดีมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยครับช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้นะครับพาไปที่ร้านอาหารขนาดเล็กแต่ว่ามีคุณภาพดีครับที่ร้านครัวกะเพราอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับสี่แยกเสมิงซึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่มีรายการอาหารให้เลือกมากมายครับโดยเฉพาะกะเพราเป็นเมนูหลักของทางร้านเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดผัดพริกแกงพริกเผาพร้อมทั้งเมนูรายการพิเศษประจำวันให้เลือกอย่างผัดผงกะหรี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สุกี้ผัดซีอิ๊ว โหระพาหอยแมงภู่แล้วก็อีกหลายเมนูนะครับรวมไปถึงยังสามารถสั่งออนไลน์ผ่านทาง Grab Food Delivery โดยร้านเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยครับ
1: ฟังคุณถาปกรพูดเมนูอาหารแล้วเริ่มท้องร้องแล้วนะคะเริ่มหิวแล้วค่ะทางด้านนายสิทธิเดชพันธ์สิริมณีนะคะเจ้าของของร้านครัวกะเพราค่ะก็ได้บอกว่าเปิดร้านนี้มานานกว่า9ปีแล้วค่ะซึ่งก็เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลทุกโครงการค่ะโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าตัดสินใจเข้าร้านมากขึ้นแล้วก็อยากให้รัฐขยายโครงการไปจนถึงสิ้นปีนี้ไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ถ้าคิดว่าทางร้านค้าส่วนมากก็อยากให้มีต่อครับอีกสัก3เดือนจนถึงสิ้นปีประมาณนี้ครับเพื่อกระตุ้นยอดขายอยากให้ช่วยประชาชนจริงๆในเรื่องของการทำเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดครับน้ำมันวัตถุดิบต่างๆแต่ราคาเราก็ยังแบบว่ายังสูงไม่ได้ก็เห็นใจทางประชาชนว่าก็ต้องเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายครับ
3: ใช่ก็ปิด
4: ได้ยินไหมได้ยินไหม
1: ได้ยินค่ะ
4: ป้ายกข่าวสุดท้ายครับ
3: ใช่ก็ปิดเรื่องง่าย
1: ๆดอกกระเจียวบ้างเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: ฟังมันออกไม่ได้ใส่หูฟังเหรอใส่กัน
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: น้องพี่ก้องก็ไม่ได้ยิน
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: มาในช่วงนี้พาไปที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านได้มีการแถลงข่าวเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวคุณภาพเตรียมจัดกิจกรรมหมุนเวียน5ครั้งน่านคราฟเฟสติวัลฟอร์ออลดิสทริกครับที่โรงแรมเวียงแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านหรือว่าน่านคราฟเฟสติวัลฟอร์ออลดิสทริกโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการช่างฝีมือเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าการจัดงานหัตถกรรมเมืองน่านน่านคราฟเฟสติวัล for all district จัดขึ้นเพื่อยกระดับภูมิปัญญาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่านให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้คนได้และเชื่อมโยงงานหัตถกรรมเข้ากับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรูปแบบการจัดงานจะนำงานหัตถกรรมออกสู่พื้นที่ไลฟ์สไตล์และคาเฟ่ภายใต้แนวคิดCraft and Cafe จัดกิจกรรมหมุนเวียนรวม5ครั้งประกอบด้วยครั้งที่1วันที่11ถึง12กันยายนนี้ณเฮือนหังต่อกาแฟน่านครั้งที่2วันที่19ถึง20กันยายนณจางน่านหรือช้างน่าน Coffee and Bakery ครั้งที่3วันที่26ถึง27กันยายนณชำช้าคาเฟ่อำเภอปัวครั้งที่4วันที่3ถึง4ตุลาคมณโรงบ่มปัวคาเฟ่แอนด์อิทเทอรี่และครั้งที่5วันที่10ถึง11ตุลาคมณบรุกลินคอฟฟี่แอนด์แจ๊สบาร์
1: ซึ่งภายในงานแต่ละครั้งนะครับจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมไปถึงกิจกรรมน่านคราฟพาสปอร์ตเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่จัดงานทั้ง5แห่งข้างต้นด้วยนะครับ
0: ช่วงนี้ก็มีงานหลากหลายงานเลยนะคะให้เราได้เลือกกันไปท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนสืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าที่หนองจองคำตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี
1: ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าและเผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีประเพณีสำคัญของชาวกะแยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมสุขภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงกลิ่นซีซั่นนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงการอาบป่ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยด้วยครับ
0: สำหรับประเพณีเอโดปอมีเป็นประเพณีบุญประจำปีสำคัญของชาวกะแยโดยหมายถึงการเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอบคุณขอขมาและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

0: และธรรมชาติและเชื่อว่าจะเป็นพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
1: ซึ่งแม่ฮ่องสอนมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับยังไงท่านใดที่ชื่นชอบก็ไปท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้าง NBT พิษณุโลกวันนี้พบกับคุณมินและคุณพิมพ์ชนกสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณถาปกรณ์คุณเจจิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับจะพาไปดูผลการจับกุมของสืบหน่วยสืบสวนตำรวจภูธรภาค6นะครับในการขยายผลจับกุมคลังแสงปืนเถื่อนครับ
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้ง2ท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงในการขยายผลการจับกุมอาวุธปืนเถื่อนที่จะนำไปก่อเหตุไม่ดีในสังคมมีอะไรเพิ่มเติม
3: ค่ะในส่วนของพิมพ์ค่ะก็อยากจะมาเตือนทุกคนในเรื่องของภูมิอากาศในช่วงนี้ค่ะก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนด้วยค่ะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ
2: ก็ประกาศต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาคมจนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องมาตามติดกันว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรมาติดตามข่าวแรกกันในวันนี้ครับในการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยเป็นการป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตครับนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยต้องรวบรวมหนี้จากทั้งสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายมีเงินให้กู้รวม 1,140 ขออภัยครับ 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงถึง 9% ดังนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการค่ะจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นได้แก่1ค่ะการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2มาตรการในการหักหนี้ส่งชำระหนี้กยศขออภัยค่ะสหกรณ์ค่ะโดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้รายเดือนและการใช้ระบบเครดิตล็อกนั่นก็คือเครื่องมือในการควบคุมการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้นค่ะ3การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะก็ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2กระทรวงเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดทางด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนรายงานผลใน30วันค่ะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยปรับลดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพคและชพสและโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ 3.50% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิมประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ
2: ก็เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพของในวงการครูนะครับมาถึงอีกวงการนึงวงการสีกากีเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีคดีที่มีการล่ำลือว่ามียศตำรวจพันตำรวจโทชนน้องคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
3: ค่ะตอนนี้ค่ะทางด้านของสารวัตรอค่ะได้มอบตัวแล้วเดินทางมาพร้อมกับทนายด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกยืนยันทำคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะ วันที่6กันยายน2569ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะพันตำรวจโทอผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์ Toyota Fortuner พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายเพียรณัฐรัฐทวยหรือว่าน้องข้าวปั้นอายุ16ปีจนเสียชีวิตเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีจากจุดเกิดเหตุตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกแล้วค่ะการมอบตัวในครั้งนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน6ร่วมติดตามการดำเนินการค่ะภายหลังผู้ต้องหานะคะเดินทางมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้าไปในห้องสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบปากคำโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่จะนำคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นพร้อมด้วยน้าสาวค่ะเข้ามาพร้อมกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุโดยให้ทั้งสองฝ่ายค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องสอบสวน
2: ด้านพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนและพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยข้อมูลว่าเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยล่าสุดผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามอบตัวแล้วและตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่โดยได้ส่งให้เจ้าหน้าที่สุดพิสูจน์หลักฐาน6ตรวจสอบโดยเร่งด่วนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกระบุว่าเบื้องต้นวันนี้มีการแจ้ง2ข้อกล่าวหาส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาเบื้องต้นและอยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตำรวจยังยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่จะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องโดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรและที่สำคัญคือการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเต็มที่ต่อไปครับมาดูผลงานของตำรวจสืบสวนภูธรภาค6บ้างครับตามจับปืนเถื่อนระบุผลิตขึ้นมาเองทั้งปืนเถื่อนแท้และปืนมาตรฐานทั้งหมดไร้ใบป.4ควบคุมวันนี้ครับพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการภูธรภาค6นะครับพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริรองผู้บัญชาการภาค6พลตำรวจตรีณัฐวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ออกจับกุมนะครับปืนเถื่อนหลังสืบทราบลักลอบจำหน่ายอุปกรณ์อาวุธปืนนะครับเริ่มจากการขยายความห่วงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนจับกุมนายนิกรนะครับที่ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนอะไหล่อาวุธปืนและกระสุนปืนเป็นจำนวนมากกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต่อมาขยายผลอีกครั้งทราบว่านายนิกรซื้ออะไหล่อาวุธปืนผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆกับผู้ต้องสงสัยหลายรายการต่อมาพันตำรวจเอกทวีศักดิ์ถาบุญชูผู้กำกับการสืบสวน2จึงได้สั่งการให้พันตำรวจโทอลงกฎทับชมสารวัตรกำกับการสืบสวนนะครับ2พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานยื่นขอหมายศาลค้นนะครับต่อศาล3แห่งพร้อมนำกำลังจับกุมและตรวจค้นนั่นเองครับ
3: ค่ะที่แรกนะคะก็คือบ้านที่คลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะผลการตรวจค้นค่ะไม่พบตัวบุคคลเป้าหมายภายในบ้านไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ2อพาร์ตเมนต์นวลปราณีเฮาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่พบนายอภิเชษอายุ59ปีค่ะการค้นที่นี่นะคะไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่นายอภิเชษพาไปตรวจค้นอีกห้องหนึ่งค่ะที่ไม่มีเลขที่ระบุพบกระสุนปืนลูกซองค่ะยี่ห้อวินเชสเตอร์ขนาด12จำนวน2กล่องรวม50นัดซึ่งไม่มีใบอนุญาตไว้ในการครอบครองจึงต้องยึดและจับกุมตัวนายอภิเชษในฐานความผิดมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน3คนบ้านที่จังหวัดลำปางค่ะตามหมายค้นของศาลจังหวัดลำปางจับตุ้มขออภัยค่ะจับคุมตัวนายวิชิตค่ะขอสงวนสิทธินามสกุลนะคะอายุ48ปีพบว่ามีปืนเถื่อนจำนวนมากไม่มีใบป.4 ค่ะจึงถูกจับในข้อหาฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตจากนาย

0: ใบทะเบียนยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกอาวุธปืนสั้นจำนวน4กระบอกอะไหล่อาวุธปืนจำนวน1ชิ้นกระสุนขนาดต่างๆรวมจำนวน88นัดค่ะซึ่งนายนิกรและก็นายอภิเชษนะคะได้ผลิตปืนเถื่อนขึ้นมาเองแล้วก็ใช้กระสุนมาตรฐานทั้งกระสุนปืนสั้น .38 แมกกาซีน9และ11มม.และกระสุนปืนยาวไรเฟิล .223 แม้ปืนเถื่อนผลิตจากโครงปืนบีบีกันแต่ก็ใช้กระสุนจริงค่ะนั่นก็คือปัญหาปืนเถื่อนที่ผลิตทำกันแบบบ้านๆจึงไร้เลขทะเบียนหรือว่าใบปพ .4 นั่นเองค่ะใบปพ .4 ค่ะ
1: การขยายผลจับกุมนะครับอาวุธปืนที่อาจจะไปก่อเหตุที่ไม่อาจคาดคิดได้ในอนาคตนั่นเองนะครับมาตามติดเรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง
0: ได้ค่ะอย่างที่พิมพ์ได้เกินไปค่ะในด้านของกรมอุตุค่ะก็ได้เตือนวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในช่วง8ถึง11กันยายนร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ช่วงวันที่12ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะพัดผ่านลงมาในภาคกลางตอนล่างถึงภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: อีกห่วงหนึ่งที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกันครับในห่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์นะครับมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนวันที่7กันยายนนี้ครับไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับวันนี้ได้แก่จังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนรถออกจากจุดเสี่ยงและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับพูดถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับแม่น้ำยมเป็นสายเลือดหลักของคนสุโขทัยและยังเป็นความท้าทายของกรมชลประทานเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แม่น้ำยมจึงมีความผันผวนสูงและมีการบริหารจัดการในลุ่มน้ำยมกระจายยาวไปจนถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายละเอียดครับ
2: ลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลบ้านกล้วยต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ตรงนี้หมื่นกว่าไร่เนี่ยทำกินไม่ได้เลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำประปาเนี่ยจะปล่อยได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันน้ำประปาไม่ไหลแล้วเพราะประปาไม่มีน้ำดิบผลิตประปาพอน้ำท่วมก็ท่วมมาจนไม่มีที่อยู่อาศัย
3: มวลน้ำในแต่ละปีที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยมีปริมาณที่ต่างกันด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโครงการชลประทานสุโขทัยจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำหน้าที่หน่วงน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่โดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
4: จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยมเราดังนั้นในการบริหารจัดการในแต่ละปีในแต่ละครั้งในแต่รอบฤดูกาลไม่เหมือนกันแม่น้ำยมมีความยาวทั้งสิ้น735กิโลเมตรจากจังหวัดพะเยาจนไปถึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราอยู่ประมาณ190กิโลเมตรน้ำในจังหวัดสุโขทัยไหลเข้ามา 2,600 ล้านออกที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเพราะนั้นน้ำอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสุโขทัยก็เราเก็บได้แค่นี้ตัวลำน้ำยมเองเราคงเก็บด้วยคาปาซิตี้ของลำน้ำคงไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแก้มลิงเราต้องอาศัยหนองน้ำธรรมชาติจังหวัดสุโขทัยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักก็จริงแต่เรามีแหล่งน้ำเก็บกักในของพื้นที่ตัวเองทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้กับการเกษตรอีกต่างหากในการบริหารจัดการน้ำในช่วง10ปีหลังเรามีแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้วางแนวทางให้กับกรมชลประทานและจังหวัดสุโขทัยและลุ่มน้ำยมไว้ว่า 1แหล่งน้ำต้นทุนของจังหวัดสุโขทัยไม่มี2ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเก็บกักน้ำกรมชลประทานก็เลยมาคิดและหาแนวทางต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยการสร้างฝายสร้างประตูไปก่อนเป็นช่วงห่วงประตูที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คือประตูแม่น้ำยมหรือบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งตรงนี้เองได้สร้างเมื่อปี2548สร้างเสร็จปี2550เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เรารับน้ำจากจังหวัดแพร่คืออำเภอ2คือฝายแม่ยมพอฝายแม่ยมมาถึงปั๊บไม่มีอะไรกีดขวางกั้นลำน้ำก็มาถึงประตูตัวนี้คือประตูแม่น้ำยมเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงของอุทกภัยคือเอาไปทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือไปยมน่านเพื่อไปกับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมช่วงจังหวัดแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีสภาพกว้างและลึกแต่พอหลังจากอำเภอสวรรคโลกจากประตูแม่น้ำยมเราเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่น้ำยมมันเริ่มแคบความสามารถในการรับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ1ใน3เพราะนั้น2ใน3เราจะบริหารจัดการก็คือเหนือประตูตัวนี้ขึ้นไปเราก็คือมีการผ่านน้ำไปฝั่งซ้ายหรือคลอง6บาทเข้าไปตรงที่ยมน่านไปที่ยมเก่าเพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำเพื่อส่วนหนึ่งก็ไปแม่น้ำน่าน
2: น้ำท่วมปีหนึ่งมีสักครั้ง2ครั้งน้ำที่ท่วมอยู่จะอยู่กับพวกเราแค่ระยะสั้นๆแต่คำว่าแล้งจะอยู่กับระยะยาวเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำมีผลประโยชน์ที่สุดบ้านกล้วยไม่เคยทำนาได้2ครั้งแต่ตอนนี้ทำนาได้2ครั้งการบริหารจัดการน้ำของชลประทานสุโขทัยเก่งยอดเยี่ยมผมคิดว่าชลประทานมีความจริงใจต่อเกษตรกรบางครั้งก็หาอาชีพมาส่งเสริมให้ด้วยน้ำก็พอประปาก็พอข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไม่เสียหาย
3: ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนสุโขทัยเปรียบได้กับด่านประการสำคัญของเมืองมรดกโลกเพื่อให้เมืองสุโขทัยยังคงงดงามไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่ในทุกฤดูกาลของชีวิต
4: ผมว่าชลประทานก็งานเพื่อแผ่นดินไทยน้ำขาดก็ชลประทานน้ำท่วมก็ชลประทานเพราะน้ำอย่างมันมีที่มาที่ไปเราจะบอกให้น้ำไหลมาแค่อำเภอนี้แล้วหยุดมันเป็นไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องไปช่วยเขาทั้งในเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งครับ

0: ในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมนะครับจะมีความพิเศษมากกว่า3ลำน้ำที่เหลือปิงวังน่านเนื่องจากว่าไม่มีระบบการรองรับอย่างเช่นเขื่อนขนาดใหญ่ดังนั้นการรับแรงทัดทานเรื่องของต้นน้ำเนี่ยจะมีเป็นจำนวนมากแต่ในส่วนการบริหารจัดการนั้นเนี่ยคือทางชลประทานจะใช้นโยบายต้นกักกลางหน่วงท้ายระบายเพื่อรับในปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะถึงในปี2570ด้วยไม่ฉะนั้นเราจะไม่เหลือน้ำไว้ใช้กันนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าสคบมีเตือนภัยครับ
1: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
2: ไหนดูสิ
3: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
2: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันดี
3: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
4: ่
3: ะ
4: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความไม่ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
5: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่สองกันนะครับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นอกเหนือจากที่จะมีการหลอกลวงเรื่องการกดลิงก์แล้วการหลอกให้รักก็เป็นอีกประการหนึ่งที่เสียทรัพย์ไม่ใช่เดียวกัน
6: ใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยต้องระวังนะคะคือมีรักได้แต่อย่าให้ถึงขั้นมีทุกเลยค่ะรักได้คือแต่อย่าหลงหนักค่ะเพราะว่าตอนนี้สคบค่ะเตือนภัยรักปลอมเงินหายจริงค่ะรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: ความรักอาจเริ่มต้นจากข้อความเพียงข้อความเดียวเมื่อความไว้ใจเพิ่มขึ้นมิจฉาชีพก็เริ่มลงมือ
8: เหมือนคุย
9: ใส่สี
8: หล่อปะ
9: โบ
8: รวยด้วยนะคุณส่งไปนี่เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจแต่เนี้ยล่าสุดเขาบอกว่าโอนเงินให้ก่อนได้ไปฝากเลย
9: เอ้าทำไมอย่างนั้นนะ
8: เขาบอกว่าคนที่รู้ก่อนแต่ตัวเขาเขาบอกว่าโอนเงินให้ก่อนได้ไหม
9: ลูกสาวพี่จะบอกว่าผู้ชายที่เขาอะมาแล้วจริงใจกับเราคือถ้าเขาอะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีทุกอย่างแล้วเขาจะแมเนจเรื่องแบบนี้ไม่ได้หนูไม่ต้องไปโพสต์รูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเข้าขายโรแมนต์แอบก็คือเป็นการหลอกให้รักหลอกให้หลงโปรไฟล์ดีเลิศและหลอกให้โอนเงินสุดท้ายเขาก็จะปิดแอคเคาท์หนีไปอย่าหลงเชื่อนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
0: ใช้ดุลพินิจในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมาดูเรื่องของการปิดฉากศึกชิงเจ้าสายน้ำการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีนี้กันครับวันนี้ครับนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี2569ที่ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรโดยบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่นเต็มทั้งสองฝั่งของแม่น้ำน่านซึ่งผลการแข่งขันมีเช่นนี้ครับ
6: ประเภทเรือยาวใหญ่ทั่วไป55ฝีพายชนะเลิศได้แก่เรือขวัญตระกูลนาวาจังหวัดมุกดาหารรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 310,000 บาทประเภทเรือยาวกลางขนาดไม่เกิน40ฝีพายชนะเลิศได้แก่ระฆัง8อภิชาติฟาร์มจังหวัดปทุมธานีรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 250,000 บาทประเภทเรือยาวเล็กขนาดไม่เกิน30ฝีพายชนะเลิศได้แก่เรือสิงห์รณกิจนาวิกโยธินโจ้ดีไซน์จังหวัดร้อยเอ็ดรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทประเภทเรือยาวใหญ่พื้นบ้าน55ฝีพายโบราณค่ะชนะเลิศได้แก่เรือพรภูไทยจังหวัดพิจิตรรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทสุดท้ายค่ะเป็นรางวัลประเภทเรือยาวเล็กพื้นบ้าน30ฝีพายชนะเลิศได้แก่เรือพรประสิทธิ์หลวงพ่อขาวจังหวัดพิจิตรรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเงินรางวัล 40,000 บาทค่ะ
0: ครับสนามต่อไปก็เป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับ
6: ค่ะในส่วนของรองผู้ว่าราชการค่ะจังหวัดพิษณุโลกร่วมฉลอง50ปีเนินมะปางนางรำ500คนแปลอักษรเลข50สุดยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจในงานเฉลิมฉลองค่ะณสนามหน้าที่ว่าอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาอำเภอเนินมะปางโดยมีนางสาวมนัสสิงหเดชนายอำเภอเนินมะปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ
0: บรรยากาศการเฉลิมฉลองคึกคักครับตั้งแต่ช่วงที่นางรำจิตอาสากว่า500คนจากทุกตำบลของหมู่บ้านร่วมแสดง50ปีเนินมะปรางลำลึกอย่างพร้อมเพรียงโดยไฮไลท์สำคัญครับคือการแปลอักษรจากจุดยืนของนางรำเป็นรูปเลข50ซึ่งปรากฏจากโดดเด่นนะครับจากมุมสูงสื่อถึงวาระสำคัญของการครบรอบ50ปีและพลังความร่วมมือของชาวเนินมะปรางภายในงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เยี่ยมชมนิทรรศการเสน่ห์เนินมะปรางจากทั้ง7ตำบลชมภาพถ่ายเล่าเรื่องราวเมืองเนินมะปรางนอกจากนี้มีการมอบกิตติบัตรและรางวัลจากกิจกรรมนะครับที่เกิดจัดขึ้นในวาระครบรอบ50ปีทั้งรางวัลการแข่งขันกีฬาเนินมะปรางสัมพันธ์50ปีรวมใจเป็น1และรางวัลการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาอำเภอเนินมะปรางเพื่อเชิดชูผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานและสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ครับปิดท้ายวันนี้ในเรื่องของประเด็นของสุขภาพนะครับจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเหนือครั้งที่1ระดมองค์ความรู้และนวัตกรรมยกระดับรับมือโรคภัยครับวันนี้ครับที่โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเหนือครั้งที่1โดยมีนายแพทย์พทัยสิงห์คำผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานและแพทย์หญิงธนาวดีตันติทวีวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับครับ
6: การจัดประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขได้แก่งานวิจัยงานวิชาการนวัตกรรมการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคระดับภูมิภาคและระดับชาติพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มทักษะการทำงานตลอดจนส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ผมมินสัตราคม
6: ดิฉันพิมพ์ชนกนันตา
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ครับ
1: ผู้ชมบ่อยมากถึงขนาดแบบว่างานฤดูหนาวเงี้ยบ้านบ้านนอกนะบ้านนอกเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีทั้งมวยทั้งเวทีคอนเสิร์ตร้องเพลงเสร็จก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเชียร์หนูเวทีมวยด้วยคนหน้าเวทีก็จะงงนึกว่าแบบเราเล่นมุกแฟนๆหน้าเวทีที่เป็นแบบคนดูก็ย้ายกันเป็นเวทีมวยไปเชียร์เราอะไรเงี้ยเราก็จะได้ฉายาแบบนักร้องนักมวยตั้งแต่สมัยอยู่ภาคเหนือช่วงที่กระแตได้เป็นศิลปินอัลบั้มแรกตอนไม่ได้ตั้งใจดาวคิดว่าตัวเองจะเฮ้ยได้เงินสรุปจนกว่าเดิม
0: เอ้า
1: บ้านอ่ะไม่มีเงินเทพใช่ไหมเราต้องมาจากลำปางแล้วเราไม่มีรถเราก็นั่งรถทัวร
0: ์ครับ
1: นั่งรถทัวร์มาเล่นคอนเสิร์ตที่กรุงเทพแล้วตอนนั้นน่ะเพลงมันก็ดังไอ้ไม่ตั้งใจดําเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะมันมี4คนเวลารับงานสมมุติว่าค่าตัว 50,000 รับงานหาร4แบ่งผู้จัดการอีก70แล้วพี่นั่งรถทัวร์ค่าที่พักที่นอนที่อยู่ที่กินไม่เคยพอเลยมาเพื่อมาเอาฝันตัวเองแต่ไม่ได้ตังค์แล้วจนไม่เหลือตังค์แล้วยืมญาติพี่น้องหมดไม่รู้เป็นแสนอ่ะ

สวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกฉัตรมันญาติอ่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเส้นทางของศิลปินคนหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักเขาในเพลงฮิตรู้จักเขาจากท่าเต้นจากภาพลักษณ์บนเวทีที่มีเอกลักษณ์นะครับแต่ในอีกมุมนึงครับผมคนนี้นะครับเขาคือคนที่ใช้เสียงของตัวเองเป็นทั้งอาชีพเป็นทั้งชีวิตแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมความฝันของครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กเลยครับผมเธอคือศิลปินหญิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากเพลงลูกทุ่งสนุกๆการเต้นที่ใช้พลังเยอะมากและภาพลักษณ์ที่ชัดมากในแบบของตัวเองแต่เบื้องหลังภาพจำเหล่านั้นไม่ได้เริ่มจากเวทีประกวดมงกุฎสายสะพายหรือว่ารางวัลรายการดังทุกอย่างเริ่มขึ้นจากการขึ้นเวทีร้องเพลงช่วยครอบครัวร้องเพลงในงานต่างๆต่อยมวยจริงบนเวทีเจ็บจริงเหนื่อยจริงแล้วค่อยๆสร้างทางของตัวเองในวงการบันเทิงทีละสเต็ปครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มจับไมค์ขึ้นเวทีครั้งแรกตอนประมาณ5ขวบเธอร้องเพลงตามงานบุญงานวัดงานขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้ร้องเพราะว่าอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ร้องเพราะอยากช่วยแม่หาเงินพออายุราวๆ11จากไมค์ก็กลายเป็นหนวมมวยเธอขึ้นชกมวยในชื่อน้ำหวานน้อยศักดิ์บุญมาชกตามงานต่างๆชนะบ้างแพ้บ้างตัวเขียวบ้างแต่ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็หมายถึงรายได้อีกก้อนหนึ่งที่จะกลับไปถึงครอบครัวครับชีวิตนักมวยสอนให้เธอรู้จักวินัยความอดทนและคำง่ายๆคำหนึ่งครับคือคำว่าไปให้สุดในทุกอย่างที่เลือกทำจากเวทีมวยเธอเบนเส้นทางเข้าสู่วงการเพลงเต็มตัวในฐานะนักร้องลูกทุ่งสาวเหนือที่ทั้งร้องทั้งเต้นและมีอดีตเป็นนักมวยอยู่ในตัวคนเดียวครับเพลงอย่างไม่ได้ตั้งใจดำเปิดใจสาวแต่ทำให้คนเริ่มจำชื่อกระแตอาสยามได้ทั่วประเทศพร้อมๆกับเสียงวิจารณ์ทั้งเรื่องแนวเพลงและภาพลักษณ์ที่หลายคนมองว่าเซ็กซี่เกินไปสำหรับนักร้องลูกทุ่งแต่เธอก็เลือกจะใช้วินัยแบบนักมวยซ้อมหนักทำงานหนักและยืนอยู่บนเวทีต่อไปเกือบ20ปีวันนี้จากกระแตอาสยามเธอกำลังก้าวไปอีกขั้นในชื่อ KT กระแตศิลปินหญิงที่กำลังทดลองผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความสากลมากขึ้นทั้งในการเต้นภาพลักษณ์และความฝันที่อยากจะพาเสียงของตัวเองออกไปให้ไกลกว่าที่เคยไปนี่คือเส้นทางของเสียงที่เติบโตจากงานวัดสังเวียนมวยสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั้งในชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์ครับ

0: นี่ก็คือบางช่วงบางตอนของเส้นทางชีวิตบนสายดนตรีและบนหลายๆเวทีของเธอคนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่กระแตนะครับเคทีกระแตบุญยะเลี้ยงสวัสดีครับพี่
1: สวัสดี
2: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยขอบคุณมากพี่ที่มีโอกาส
1: ต้องขอปัดเมืองนิดนึงดีใจขนาด
0: โอ้เรื่องเหมือนเป็นคนเมืองเหมือนกันเนอะขออนุญาตเรียกพี่แต่แล้วกันเนาะครับก็จากที่ดูวีทีอาร์เมื่อสักครู่เมื่อกี้โอ้โหผมว่าชีวิตพี่แต่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากเลยแน่นมากทั้งแบบทั้งร้องเพลงทั้งชกมวยทั้งเจอดราม่าในวงการเน
1: า
0: ะเจอหลายๆอย่างเลยช่วงนี้ก็เลยอยากจะเอางี้ครับพี่แต่ผมอยากจะขออนุญาตพี่แต่ย้อนกลับไปเล่าแบบละเอียดละเอียดหน่อยได้ไหมในทีละช่วงชีวิตอยากรู้มาก
1: สามว
0: ัน
1: ไหมคะ
0: สามวันเลยเหรอเดี๋ยวเราย้อนกลับไปแบบไกลสุดกันก่อนเลยนะกันนะครับตอนสมัยที
1: ่
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นว่าสมัยนั้นตั้งแต่เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณสัก5ขวบใช่ไหมครับพี่แต่ที่ขึ้นเวทีร้องเพลงช่วยแม่หาเงินเนาะตอนนั้นภาพในหัวเป็นยังไงบ้างเล่าถึงวันนั้นให้ฟังหน่อยครับพี
1: ่เราก็เห็นแม่ร้องเพลงตั้งแต่ในท้องดีกว่ามันเหมือนเป็นสายเลือดอ
0: ่
1: ะ
0: สายเลือดครอบครัวดนตรี
1: แล้วเราก็5ขวบก็เริ่มร้องเพลงเริ่มเต้นง้อแงก็แงกได้ก็อยากจะขึ้นไปร้องกับแม่แล้วก็ได้ติ๊บ
0: อ๋อคือเราขอแล้วก็ได้ติ๊บด้วย
1: แล้วก็แบบเฮ้ยมันได้ตังค์ว้าวอยากได้เงินอยากช่วยแม่หาเงินแค่นั้นเลยเด็กๆ5ขวบไม่คิดอะไร
0: แล้วผมเชื่อว่าตอนนั้นก็คงแบบเป็นการสนุกไปเนาะใช่มั้ยครับเพราะเราได้ทําได้แบบมันเป็นเสียงเพลงอ่ะเด็กก็ชอบเสียงเพลงตอนนั้นรู้ตัวเลยมั้ยครับว่าเอ้ย

0: น่าจะเป็นอาชีพเราในอนาคตได
1: ้5ขวบถ้าเอาตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าอาชีพคืออะไร
0: อะมันก็สนุกสนุกนะ
1: ถ้าเอาความจริงอะคือเราก็แค่แบบว่าอยากหาเงินแล้วก็ช่วยแม่หาเพราะแม่เป็นคนหากับพ่อเป็นคนห
0: า
1: เราหาได้นี
0: ่
1: เพราะว่าเราได้ตังค์อะเราก็เลยรู้สึกอยากจะขึ้นทุกเวทีไปเลยแล้วก็รู้สึกสนุกกับการที่ได้ร้องเพลงเพราะว่าคือตอนเด็กอะคิดอย่างเดียวว่าได้ตังค์
0: ใช่ไหม
1: มันม่วน
0: มันม่วนมันม่วนนะ
1: อุ้ยตังค์ได้ทิปอะไรมันน่ารักไงพอเด็กขึ้นเวที2คนกับน้องกระต่ายก็ทิปเยอะเราก็ได้ช่วยพ่อแม่หาเงินแล้วก็หาทุนการศึกษาตั้งแต่เด็กเลย5ขวบ
0: คือแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ตั้งแต่5ขวบเลยเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหดีจังนี่ร้องไปจนถึงต้องสักอายุสักประมาณเท่าไหร่นะฮะ
1: โอ้โหก็ร้องมาเรื่อยๆจนพอเริ่มเข้าวงการแล้วก็ไม่ได้เป็นนักร้องประกวดแล้วคือพี่แต่ทั้งร้องเพลงรับงานแล้วก็ชกมวยด้วยเน
0: า
1: ะแต่เราร้องเพลงก่อนนะเราร้องเพลงก่อน5ขวบเราก็แบบร้องเพลงตามงานวัดงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานบวชไปหมดแล้วก็พออายุ12ย้ายบ้านตอนเด็กๆย้ายบ้านบ่อยมากบ้านเช่าค่ะเพราะว่า3เดือนพอไม่มีตังค์จ่ายปุ๊บเขาก็ไล่หนี
0: คือเมื่อก่อนถึงขนาดบอกว่าเราไม่มีเงินจ่ายแล้วเราต้องเรียกว่าต้องย้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยเหรอ
1: ก่อน3เดือนถ้าไม่จ่ายเขาไล่อ่ะเราไม่รู้นะตอนเด็กๆเราคิดว่าทำไมบ้านเราย้ายบ่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ทั้งนี้ตอนนั้นเราก็แบบครอบครัวเราก็เอ้ยได้ไปร้องเพลงเลยแต่อาจจะไม่พอ
1: ไม่ได้เพียงพอเพราะลูก4
0: ลูก4คนนะครับ
1: แม่คือมีลูก4แล้วก็ที่บ้านมีญาติพี่น้องแล้วก็อยู่ก็คือเราอยู่กันมาแบบครอบครัวอย่างเง
0: ี้
1: ยครอบครัวใหญ่ตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับ
1: ใช่แล้วก็พอ12ขวบไปย้ายบ้านแล้วก็เจอข้างบ้านเป็นค่ายมวย
0: อ๋อพอเจอข้างบ้านเป็นค่ายมวยก็เลยเราจะเริ่ม
1: คุ้น
0: แอบไปเล่นก่อน
1: ไปเตะกระสอบ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ด้วยแบบว่าเชิงมวยมันได้อะไรเงี้ยครูมวยเขาเห็นเขาก็เลยไปกระซิบบอกพ่อว่าเฮ้ยลูกเธอเตะสวยนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็จริงจังพอไปซ้อมจริงจังก็ลองขึ้นเวทีมวยด้วยชกมวยอ้าวได้ตังค์ชกมวยได้ตังค์
0: ชกมวยก็ได้
1: อะไรที่ได้ตังค์ชอบเลย
0: ผมขอถามจอดไว้นี้นิดนึงพี่แต่คือจากเมื่อก่อนเราเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะเราร้องเพลงเนาะแล้วโอเคเรามีไปเจอค่ายมวยเราย้ายบ้านเราไปเจอค่ายมวยแล้วไปลองเตะแต่ผมว่าอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแบบว่าคืออ่ะขึ้นไปต่อยมวยนะมันได้เงินก็จริงแต่ว่ามันเจ็บตัวมั้ยพี
1: ่เป็นมนุษย์ไทยบ้าพลังไงพี่แต่เกิดมาแล้วเป็นคนชอบสู้ชอบทำอะไรสุดโต่งใช่แล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็สนับสนุนด้วยแต่แม่จะชอบให้ร้องเพลงมากกว่าแม่จะห้ามต่อยมวยเพราะความลูกผู้หญิงอ่ะเขาก็หวง
0: ใช่ไหมกลัวลูกจะเจ
1: ็
0: บ
1: แต่พ่อนี่คือแบบซ้อนมอเตอร์ไซค์ป้ายงานวัดต่อยมวยอย่างเงี้ยลุยแบบนั้น
0: สายสปอร์ตสายลุยเหมือนกันนะ
1: ใช่คุณพ่อก็แบบต่อยมวยแต่ไม่ได้คำนึงว่าเรียกว่าต่อยมวยไม่ได้คิดว่าอยากจะได้ตังค์หรอกเอาสนุกคุณพ่อชอบมวยเรื่องของเรื่องคุณพ่อชอบดูมวยค่ะแต่ไม่มีลูกชายนะตอนนั้นพี่แดงเป็นพี่คนโตก็เลยแบบว่าดื้อด้วยซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปชกมวยกับพ่อก็ได้ตังค์300
0: บาทโอ้แต
1: ่เตะจนแข้งเขียวไปหมด300บาท
0: เตะแล้วเตะอีก300บาทนี่ก็โอ้ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าภูมิใจนะครับ
1: หมดค่าประทังชีวิตไปไม่พอ
0: ไม่พอนะ
1: ใช่คุณพ่อนี่ไข่ลวกวันละ3ใบเนี่ยแบบโดบสุด
0: ๆโอ้ดีจังคุณพ่อนี่จำความรู้สึกไฟแรกได้มั้ยครับพี่กระแตว่าแบบขึ้นไปแล้วแบบมันตื่นเต้นมั้ยหรือว่ามันเป็นยังไงกลัวชนะกลัวแพ้กลัวอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
1: ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เก่งมากเพราะเราก็แค่แบบไปซนๆต่อยๆไม่ถึงอาทิตย์ก็ขึ้นเวทีเลยแล้วตอนนั้นยังเตะซ้ายไม่เป็นด้วยซ้ำเตะแต่ขวาอย่างเดียวก็ขึ้นไปก็เตะแต่ขวาเลี้ยงขวาเลี้ยง
0: เตะยาวเลยขวายาว
1: ใช่แล้วก็ชนะน็อก
0: ชนะน็อกเลยเหรอ
1: เป็นคนเตะแบบเตะโดน

0: ำได้ประมาณเกือบ50ไฟ
1: ต์ในตั้งแต่ช่วงอายุ
0: ตั้งแต่12ขวบมีทั้งมวยทั้งเวทีคอนเสิร์ตร้องเพลงเสร็จก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเชียร์หนูเวทีมวยด้วยคนหน้าเวทีก็จะงงนึกว่าแบบเราเล่นมุกเปล่าค่ะนี่ก็คือไปต่อยมวยต่อแฟนๆหน้าเวทีที่เป็นแบบคนดูก็ย้ายกันไปเวทีมวยไปเชียร์เราอะไรเงี้ยเราก็จะได้ฉายาแบบนักร้องนักมวยตั้งแต่สมัยอยู่ภาคเหนือต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ได้แบบมีพิธีรีตองอะไรมากพรุ่งนี้มีงานไปต่อยได้อีกก็ต่อยอีก
1: ต่อยอีกไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมคร
0: ับ ปกตินักมวยเขาต้องพักฟื้นแต่ว่ามวยผู้หญิงไงบางทีมันไม่ได้มีอาวุธหนักอะไรมากมันบางทีเราเจอไฟที่มันไม่ได้เจ็บตัวมากแต่เราก็อยากจะไปอีกอะไรเงี้ย
1: พอจากนักมวยใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นนักร้องก็รู้สึกว่าสองอย่างเนี่ยมันจริงๆมันต้องอาศัยวินัยทั้งคู่เลยพี่คิดว่าอะไรบ้างที่มวยสอนพี่แล้วสามารถมันส่งต่อมีผลส่งต่อมาถึงการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินยังไงบ้าง
0: อะไรบ้างนี่โอ้โหแทบทุกข้อเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณพ่อมากที่แบบพากันดื้อให้กระแตไปเป็นนักมวยเพราะว่ามันได้ปอดที่แข็งแรงในการเต้นที่แบบฉันเต้นแทบตายฉันตีลังกาลงมาฉันร้องเพลงต่อได้
1: ไม่มีเหนื่อย
0: คือมันได้ความวินัยจากตรงนั้นความทรมานจากการที่กระแตวิ่งวันละ10กิโลเช้าเย็นเพื่อไปต่อยมวยเข้าค่ายคนอื่นไปโดดหนังยางกลับมาบ้านก็ต้องต่อยมวยซ้อมมวย3ชั่วโมงเนี่ยคือความทรมานที่มันสร้างความเป็นกระแตในวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ทำให้แตมีกล้ามเนื้อและร่างกายที่แข็งแรง มันช่วยทำให้การร้องเพลงก็ดีขึ้นเราโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เหนื่อย
1: แต่ผมได้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วพี่กระแตพอต่อยมวยอะถึงขั้นได้แชมป์เลยใช่ไหมครับแต่พอถึงได้แชมป์แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวตัดสินใจกลับมาร้องเพลงผมอยากทราบจริงว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับเพราะบางคนเขาได้แชมป์เขาก็อยากจะแบบ
0: ไปต่อ
1: ใช่ไหม
0: มันเป็นสองเส้นทางที่ค่อนข้างต่างกันสุดขั้ว
1: ครับใช่
0: คือนักร้องเนี่ยแต่เองก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงใช่ไหมพี่แต่ก็ไปประกวดก็ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานก็เป็นได้ที่หนึ่งของประเทศเนี่ย
1: ว้าว
0: ในเส้นทางนักร้อง
1: ครับ
0: พอเป็นนักมวยก็อยากรู้ว่าการเป็นนักมวยที่สุดของนักมวยคืออะไรแล้วก็ซ้อมจนเราเป็นแชมป์มวยไทยหญิงแล้วมันสองเส้นทางทำควบคู่กันอยู่มานานแหละแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะพอถ้าให้เลือกเอาเมคเซนส์อ่ะร้องเพลงมันก็จะน่าจะรวยกว่า
1: น้าน้องใช่ไหมครับ
0: แล้วไม่เจ็บตัวเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไปร้องเพลงดีกว่าเพราะตอนนั้นน่ะเริ่มมีแมวมองก็คือได้มีโอกาสเข้าค่ายอาสยามนั่นเองก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้ไปต่อยมวยแล้ว

0: อย่างนี้พี่แต้มมีรายการมาสัมภาษณ์เพราะด้วยความที่ตอนนั้นเราเป็นทั้งแชมป์นักร้องแล้วก็แชมป์มวยไทยในคนเดียวกัน
1: ของดีกรีเลย
0: เป็นรายการเก่ามากผู้หญิงถึงผู้หญิงสมัยพี่ตั๊กมายุราเป็นพี่ก่อนทันไหมคะนานมากนะแล้วเขาสัมภาษณ์แต่
1: เขา
0: เขามาสัมภาษณ์พี่แต่แล้วก็พี่แต่ก็ออนแอร์เสร็จพี่เนนค่ะก็ตอนนั้นเป็นบอสของอาสยามก็เปิดทีวีเจอฉันชอบเด็กคนนี้ก็โทรหารายการแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อพี่แต่เพื่อให้มาแคสแค่นั้นเลยเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้น
1: มันซิมเพิลอย่างนั้นเลยใช่ไหมเขาเห็น
0: จักรวาลดึงดูด
1: สายโทรศัพท์สายนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนชีวิต
0: เปลี่ยนชีวิตนะเพราะว่าทำให้พี่แต่ได้เข้ากรุงเทพ
1: ครับ
0: จากเด็กบ้านนอกจังหวัดลำปางก็คือรถทัวร์มาเพื่อมาแคสแล้วแต่งตัวแบบว่าตลกขนาด
1: ตอนนั้นเป็นไดร์ฟครับ
0: สีสันคือแบบวู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
1: เราก็อยากจะจัดเต็มใช่ไหม
0: จัดเต็มมากเลยไม่เคยเข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
1: จำโมเมนต์แรกได้ไหมที่ว่ามาถึงที่ค่ายใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วเข้ามาเจอผู้ใหญ่ในการแคส
0: บริษัทใหญ่เลยฉันก็เดินแบบก็ตื่นเต้นเดินมากับคุณพ่อค่ะแล้วเขาก็ให้เข้าไปในห้องประชุมแล้วก็มีนักแต่งเพลงอาจารย์เต็มเลยเขาก็บอกให้แนะนำตัวเราก็สวัสดีค่ะนู่นนี่นะทำอะไรได้บ้างร้องเพลงก็ยืนร้องยืนสดร้องสดๆร้องเพลงช้าเสร็จไหนร้องเพลงเร็วเต้นดนตรีก็ไม่มีเต้นตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายฮะจะหมุนเตะซ้ายเตะขวาใหญ่เลย
1: โชว์เลย
0: เหมือนบ้าบางคนแบบสู้สุดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรักละอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นไม่รู้อะไรอ่ะเราก็ไปแบบว่ามีโอกาสได้เข้ากรุงอ่ะเราได้มีโอกาสอยู่ค่าย RS อย่างเง
1: ี้
0: ยก็งัดทุกอย่างที่ฉันทำได
1: ้
0: บอกเขาด้วยหนูเป็นนักมวยด้วยนะนี่ชกลมเลย
1: ผมว่าผู้ใหญ่น่าจะเห็นถึง
0: เขาเห็นคนบ้า

0: พวกรู้สึกว่าจะเป็นแบบมาทเรียลที่ดีมากสำหรับการเป็นศิลปินอ่ะเนาะพร้อมที่จะทำทุกอย่างด้วยความแบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ย
1: ตอนนั้นเราย้อนกลับไปแล้วมันน่ารักอ่ะมันตลกดีแบบเออเราก็โคตรสู้เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบเลยก็ผ่านไปอีกอาทิตย์นึงกลับบ้านก็โทรมาบอกให้มาร้องเพลงมาอัดเสียง
0: คือแค่อาทิตย์เดียวกลับไปแล้วก็ให้กลับมาที่นี่มาอัดเสียง
1: เป็นเสียงตอนนั้นออกเป็น4สาวลูกทุ่ง14แล้วพี่แต่ได้เพลงหนูไม่ได้ตั้งใจดังหนูไม่ได้ตั้งใจเพราะตอนนั้นตัวดำมาก ดำตามแม่ แล้วเพลงก็เอ้าเพลงติด อะไรเง
0: ี้ยโอ้แต่ว่าเหมือนว่าก่อนเพลงจะไปถึงเพลงนั้นเหมือนว่าความฝันของพี่เริ่มจะเป็นจริงแล
1: ้
0: ว
1: ใช่มั้ยฉันได้เป็นศิลปิน
0: แล้วภาพเราแบบมันนี้เลยมั้ยครับว่าฉันจะต้องแบบโป้งเดียวแล้วแบบดังเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบมันเหมือนว่าชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: มันต้องใช้ความว่าอดทนเหมือนกันนะครับในการ
1: อุ้ยจะบอกว่าตอนที่อ่ะช่วงที่กระแตได้เป็นศิลปินอัลบั้มแรกตอนไม่ได้ตั้งใจดังคิดว่าตัวเองจะเฮ้ยได้เงินมีงานรวยแน่สรุปจนกว่าเดิม
0: เอ้า
1: จนกว่าเดิมจริงๆ
0: พวกเพลงออกมาก็ดังเลยนะแค่นี้เราภาพที่เราเห็นอ
1: ันนี้ดราม่ามากเลยพูดทีไรน้ำตาจะซึม
0: มันเกิดอะไรขึ้นแชร์
1: อย่าง
0: น
1: ี้คือพี่แต่ค่ะบ้านอ่ะไม่มีอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเราต้องมาจากลำปางแล้วเราไม่มีรถเราก็นั่งรถทัวร
0: ์ครับ
1: นั่งรถทัวร์มาเล่นคอนเสิร์ตที่กรุงเทพ
0: โห
1: จากลำปางเพราะเรียนอยู่ที่ลำปางไงแล้วตอนนั้นน่ะเพลงมันก็ดังไอ้ไม่ตั้งใจดำเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะมันมี4คนเวลารับงานสมมุติว่าค่าตัว 50,000 รับงานหาร4แบ่งผู้จัดการอีก70ตอนนั้นผู้จัดการเอาไป70เราเหลือ30หาร4แต่เหลือประมาณแบบงานละประมาณ 5,000
0: หลักพันเลยนะ
1: แล้วพี่นั่งรถทัวร์ค่าที่พักที่นอนที่อยู่ที่กินไม่เคยพอเลยมาเพื่อมาเอาฝันตัวเองแต่ไม่ได้ตังค์แล้วจนไม่เหลือตังค์แล้วยืมญาติพี่น้องหมดไม่รู้เป็นแสนอะสมัยนั้นเป็นแสนนี่คือเยอะมากจนเขาไม่ให้ยืมแล้วอะเขาไม่มีตังค์ให้ยืมแล้ว
0: อันนี้ฟังผมอย่างสัมผัสได้
1: เลยแต่ร้องไห้เพราะอะไรวะ
0: ห
1: นูอยากไปร้องเพลงแต่ไม่มีตังค์มาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้สงสารตัวเองแบบอ้าวสรุปเป็นนักร้องไม่มีตังค์หนักกว่าเดิมเป็นหนี้
0: โหแล้ว
1: นี่คือเรื่องราวจริงอ่ะที่แบบว่าเออมันยากแหละเพราะว่าเออฉันก็อยู่บ้านที่ลำปางแล้วจะขึ้นมากรุงเทพก็ต้องนั่งรถ
0: พี่อย่างแบบตอนนั้นพอเอาอย่างนี้ว่าพอเพลงมันเริ่มดังใช่ไหมพี่มันก็อาจจะมีต้องนั่งมาแบบผมคิดว่าโอ้โหวันเดือนหนึ่งนี่กี่รอบเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมาอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงกำลังจะม.3ขึ้นม.4แล้วขาดเรียนอู้เวียนหัวไปหมดเลยแล้วก็ทำยังไงดีบางงานก็รับไม่ได้บางงานก็อยากรับงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยตัดสินใจ
0: ม
1: ัน
0: มีสามคนด้วย
1: ไม่มีสามคนเพื่อนก็เกลียดฉันสุดๆ ฉันจะอยากไปงานอีกก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหนื่อยใจมากก็หยุดไปเลย3ปีอ่ะ
0: ฮะหยุด3ปีนี่หมายถ
1: ึ
0: ง
1: พอไม่ตั้งใจดำเสร็จพี่แต่ไม่ทำเพลงแล้ว3ปีหายไปเลยกลับไปอยู่บ้านนอกค่ะ
0: ก็คือไม่ได้ต่อเลยเหรอครับ
1: เพราะว่าปัญหามันเยอะไงคะไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเวลาได้มาทำคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อนก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกัน
0: แล้วโอ้แล้วระหว่างนั้นพี่แต่ทำอะไรต่อ
1: ไปต่อยมวยไปเทควันโดเหมือนเดิม
0: เปลี่ยน
1: เป้าหมายใหม่เพราะตอนนั้นน้องวิว
0: อ๋อเฮ้ย
1: หรือว่าฉันจะไปเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรอ
0: ฉันมีของอยู่นะ
1: ไปแข่งเทควันโดใหญ่เลยก็ได้เหรียญมานู่นนี่นั่นจังหวะ2ปีผ่านไปกำลังจะจบม.6เพราะว่าอันนี้ก็อยากให้เรียนให้มันรู้เรื่องอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะบ้านไม่ได้มีตังค์ถึงขนาดจะซื้อหรือจะเช่าบ้านในกรุงเทพได
0: ้ครับ
1: ก็เลยต้องเลือกใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกก่อนรอจบม.6ค่อยว่ากันใหม
0: ่
1: อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่เนนโทรมา
0: คนเดิม
1: บอกกระแตจะจบไปยังม.6เออถ้ายังไงมากรุงเทพมาร้องเพลงนี้หน่อย
0: นั่นก็คือเพลง
1: เปิดใจสาวแต่อัลบั้มเดี่ยว
0: ใจสาวแต
1: ่แมน
0: อ๋อเปิดใจสาวแต่นี่คืออัลบั้มเดี่ยว
1: ครั้งแรกของพี่แต่
0: ครั้งแรกพี่แต่
1: เพราะเพลงแรกนี่คือไม่ได้ตั้งใจดำนะคืออยู่กับ4คน
0: อยู่4คนอ๋อ ซึ่งก็คือดังขึ้น
1: โอ้ไม่คิดไม่ฝันแล้วไม่ชอบเพลงนี้สุดๆเลย
0: ทำไมอ่ะครับ
1: คือเป็นคนที่อ่ะถ้าพูดตรงๆคือคุณแม่เป็นคนพิจิตรเขาที่บ้านแต่จะไม่พูดภาษาเหนื
0: ออ๋อ
1: แล้วก็อู้เหนือแบบเป็นคือพูดเหนือไม่ได้เพราะว่าที่บ้านไม่ได้พูด
0: อ๋อครับ
1: คุณแม่เป็นคนภาคกลางไงคะ
0: ครับ
1: แล้วพอได้เพลงนี้มาร้องไม่ได้ตัวน้องเป็นสาวรุ่นมันเป็นกำเมือง
0: มันเป็นกำเมือง
1: ทั้งเพลงแล้วเครียดมากแล้วเป็นเพลงอะไรเปิดใจสาวแต่ใครจะฟังชื่อเพลงก็เป็นเปิดใจสาวแต่ใครจะชื่อแต่ในเมืองนี้ไม่ชอบเพลงนี้สุด
0: ๆแต่
1: ปล่อยมาปุ๊บอ้าวดังเฉย
0: ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่แต่ตอนที่แบบว่าพอมันดังอ่ะพอมันดังแล้วแบบเราไปในตามที่ต่างๆที่แบบเห็นคนร้องเพลงเราอ่ะตามงานวัดงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงปลดหนี้
0: เพลง
1: เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้มีเงินแล้วก็ซื้อบ้านหลังแรกได้ที่จะมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพสักที
0: ว้าว
1: ถือว่าเปิดใจสอดแต
0: ่พลิกชีวิตเลย
1: พลิกชีวิตค่ะ
0: แต่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามครับพี่แต่ว่าตอนนั้นการที่แบบเพลงดังมากระแสได้มากับอีกเรื่องนึงที่คนพูดถึงพี่แต่รวมกันเรื่องภาพลักษณ์ของเราในช่วงนั้นใช่ไหมคือผมเห็นว่าแบบจากนักร้องลูกทุ่งแบบที่ภาพจำแบบที่เดิมๆมีคนวิจารณ์ถึงเนาะว่าทำไมถึงกล้าเต้นแรงขึ้น
1: เปลี่ยนลุค
0: เปลี่ยนลุค
1: มันจะมีช่วงแอนตี้เยอะมากก็คือช่วงกระแตเริ่มเปลี่ยนแนวเพลงเพราะเราเริ่มมาจากลูกทุ่งจ๋ามาก
0: ลูกทุ่งจ๋าก็จะมีแบบแผนของเขาใช่ไหม
1: ก็จะต้องยืนสวยๆน่ารักหวานๆแต่ว่าพอมาเพลงตื๊ดนี่คือเพลงที่โดนแอนตี้เยอะสุดอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มาตื๊ดแล้วนี่ใส่กางเกงแหวกใหญ่เลยเป็นเซ็กซี่เริ่มโตเป็นสาวเริ่มอยากจะเปรี้ยวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนลุคแล้วแนวเพลงดนตรีมันมีความเป็นสากลมากขึ้นมาผสมกับความเป็นลูกทุ่งนิดนึงคนที่เป็นคอลูกทุ่งจ๋าๆเขาก็ไม่ชอบเขาก็จะดราม่าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทำลูกทุ่งเสื่อมเสียโดนด่าเรื่องการแต่งกายโป๊อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้น
0: พี่กระแตรับมือยังไงอะครับกับเสียงวิจารณ์แบบนี้ครับ
1: ถ้าถามว่าณตอนนั้นอะไม่มีวิธีเลย
0: ย้อน
1: เพราะว่า มันเป็นช่วงที่โซเชียลด่าใครก็ได้บนโลกได้ยังไงงงเป็นช่วงแรก
0: ใช่ไหมนะ
1: ที่เมื่อก่อนไม่มีใครกล้าด่านะ
0: ใช่ไหมใช่คร
1: ับ เราบอกวิโลกน่ากลัวขนาดนี้ฉันไปทำอะไรพวกเธอขนาดนั้นฉันทำผิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยด่ายันพ่อยันแม่ด่าแบบพี่แต่ณตอนนั้นคือร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่อยากตื่นมาแบบเลื่อนโซเชียลดูอะไรเลยแต่ชอบนะแต่รู้สึกว่าอันนั้นแหละทำให้แต่เข้าหาทางทำถ้าแต่ไม่เจอสิ่งนี้แต่อาจจะยังไม่ไปทางทำ
0: ครับ
1: ปัญหาทำให้เราแข็งแกร่ง
0: เราก็เหมือนแบบประมาณว่าพอเจอปัญหาเข้ามาเราก็หาทางออก
1: นั่งสมาธิน
0: ั่งสมาธิ
1: ปฏิบัติธรรมเช้าเย็น
0: อยู่กับตัวเอง
1: อยู่กับตัวเองเลยเลิกเล่น IG ไปปีหนึ่งปิด
0: โซเชียลดีท็อกซ์เลย
1: ใช่ค่ะตอนนั้นโดนด่าเยอะมากมันหลายอย่างโอ้โหมันเหมือนจังหวะโดนก็คือโดนซ้ำ
0: โซเชียลเนาะ
1: สุดๆเดี๋ยวมีข่าวนู่นข่าวนี่ไอ้นี่ก็ไม่จริงก็โดนด่าแล้วโอ้ไม่เล่นแล้วปวดหัว
0: เข้าใจเลยพอเขามันคือคำว่ากระแสสังคมจริง
1: ถ้าณตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีเขาเรียกว่ากำแพงหรือว่าโปรเทคตัวเองแต่ตอนนี้คือมาเลย
0: มาเลยสบายมาก
1: ยิ้มใส่เลยล่ะ
0: แต่ถือว่าพี่แต่เพราะเข้มแข็งมากๆนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นมันไม่มีรูปแบบที่จะมาบอกว่าควรรับมือยังไงเรา
1: แต่เราเป็นช่วงแรกที่โดนแบบ
0: เป็น
1: ช
0: ่วงบุกเบิก
1: ย้ำ
0: นี่แล้วก็พี่ก็แต่เข้มแข็งมากที่ผ่านมาได้เพราะว่าต้องหาทางจนเจอได
1: ้วิธีของแต่นะตอนนั้นก็เข้าธรรมะหนึ่งแล้วเราก็เริ่มเข้าใจความเป็นธรรมชาติก็คือธรรมะคือธรรมชาติไงเราเริ่มรู้ว่ามนุษย์มันมีหลายประเภทมันมีแบบนี้แบบนี้เราก็เลือกที่จะเสพมีครอบครัวเป็นกำลังใจคือจบพอแล้วไม่เอาคนอื่นก็เลยเบาลงประมาณนั้น
0: โอ้ดีเลยครับซึ่งถ้าอย่างผมมองว่าในมุมมองที่แต่ที่ผมฟังแล้วมันคือจริงๆแล้วความเซ็กซี่หรือความมั่นใจในรูปร่างของพี่กระแตมันก็คือตัวตนที่แท้จริงที่เราอยากจะ
1: ก็เป็นตัวตน
0: น้องนำเสนอเป็นคอนเซ็ปต์ของงานอ่ะ
1: บอกว่าเรามีวินัยนะ
0: ใช
1: ่รูปร่างแบบนี้มันไม่ได้กินหมูสามทอดแล้วมันจะมีได้
0: ใช่ไหมมันคือเรื่องจริงครับมันเหมือนทุกคนลองไปดูแบบว่าคนที่เล่นฟิตเนสทุกคนที่เล่นหุ่นดีเราก็อยากจะโชว์ในความเป็นวินัยของเราเนี่ยนะครับ
1: มันอยู่ที่ความชอบอ่ะคนเรามันไม่ได้มีพี่แต่คนเดียวที่เซ็กซี่นักร้องระดับโลกเขาก็แต่งตัวเซ็กซี่แต่ณตอนนั้นด้วยบ้านเมืองเราวัฒนธรรมด้วยแต่ว่ามันมีหลากหลายความคิดเห็นซึ่งเขาก็ไม่ผิดที่จะแสดงความคิดเห
0: ็
1: นในมุมของเขาเราแค่วิจารณ์ดูเขาแล้วก็เอามาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมันแท้มันจริงแค่ไหนถ้ามันไม่จริงก็แค่ไม่ต้องไปรับแต่ถ้าเขาวิจารณ์เราแล้วเขาติเพื่อก่อแล้วเราไปปรับปรุงพัฒนาได้อันนี้ชอบ
0: เราก็จะแยกคอมเมนต์พวกนั้นได้แต่ผมว่าย้อนกลับมามันก็ย้อนกลับมาที่นิสัยเดิมของพี่เลยนะครับก็คือการไปให้สุดนั่นแหละเพราะพี่ก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราชอบในสิ่งนี้เรารักเราแพชชั่นในสิ่งนี้พี่ก็ต่อไปให้สุดเลยในทางนั้นเช่นอย่างพี่อย่างที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นะครับ
1: ค
0: ือพี่แต่เป็นนักมวยพี่แต่ก็ไปให้สุดในทางนักมวยเป็นลูกทุ่งพี่แต่ก็ไปให้สุดลูกทุ่งเนี่ยครับผมรู้สึกว่า เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: จนมีกระแตณวันนั้นยังเป็นกระแตอาสยามอย
1: ู่กระแตอาสยาม
0: จนวันนี้พี่แต่จนมาถึงวันนี้จากกระแตอาสยามในวันนั้น
1: เราก็20กว่าปี
0: 20กว่าปี
1: ในวงการ
0: ว้าว
1: อยู่อาสยาม20ปี
0: 20ปี
1: เซ็นสัญญา3รอบ
0: โอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับ
1: นานมากค่ะ
0: จนมาถึงวันนี้พี่แต่กำลังจะก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของเส้นทางของตัวเองนะในชื่อ KT กระแต
1: KT กระแต
0: เออ
1: คือที่ให้เรียก KT เพราะว่าเวลาเจอแบบเพื่อนหรือโปรดิวเซอร์ชาวต่างชาติเขาพูดกระแตยากมากกระแตก็พูดไม่ได้
0: ใช่เขาจะแบบออก
1: เขาจะเรียก KT ไปเลย
0: KT KT KT อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ก็เลยเป็นอ่ะถ้าเราจะลองแบบอาจจะ global ก็หาชื่อที่เขาน่าจะเรียกเราง่ายๆก็เลยเป็น KT กระแตใช่ค่ะ
0: โอเคเลยครับงั้นสำหรับพี่แต่เองเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้นะครับพี่แต่อยู่ตรงไหนในเส้นทางของตัวเองครับที่ต้องบอกว่าเป็นเสียงที่กำลังเติบโตในการเป็น KT กระแตนะครับตอนนี้อยู่ในจุดไหนแล้ว
1: ถ้าตอนนี้ KT กระแตเพิ่งเริ่มต้นค่ะเพิ่งเริ่มเลย
0: ครับ
1: เพิ่งฝึกเลยเหมือนกำลังอยู่ในไข่เริ่มคลอดออกมาหนึ่งแล้ว Bangkok City ที่เป็นเพลงอิงล้วนกำลังจะมีแปลนต่ออ
0: ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะว่ามันคือการเปลี่ยนเส้นทางเลยใช่จากร้องลูกทุ่งมากๆอย่างเงี้ยตลาดก็เปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าเราเป็นคนไทยพอเราอะไรที่เป็นฝรั่งมากๆหรืออย่างเงี้ยคนไทยก็ไม่ค่อยชอบฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่แมสอีกแต่ก็ต้องยอมเพราะถ้าเราอยากแมสเราก็ต้องไปแนวแบบโจ๊ะโจ๊ะคนไทยชอบแบบนั้นแต่มันก็จะไม่เปลี่ยนชีวิตเราอีกอ่ะจริงๆมีหลายเพลงที่แต่เพิ่งปล่อยไปอย่าง Too Good For You ก็มีแนวเป็นแนวฝรั่งครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ติดมากแต่คนที่เป็นแฟนคลับชอบมากแต่มันไม่แมสใช่แบงคอกซิตี้ก็ไม่หวังแมสเหมือนกันเพราะมันเป็นอิงล้วนไม่มีไทยสักคำ
0: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ช่วงเวลา
1: ใช่ใช่ทามมิ่งด้วยอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฮีลใจอย่างน้อยเฮ้ยฉันเห็นช่องทางแล้วเว้ย
0: โอ้โห
1: ฉันเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เส้นทางพี่แต่นี้สุดยอดมากเลยตั้งแต่แรกจนถึงที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยนะครับที่เราได้เห็นถึงเส้นทางของเด็ก5ขวบบนเวทีงานวัดนะ
1: เอาหมดทุกอย่าง
0: นะไปจนถึงนักมวยบนเวทีจริงแล้วก็มาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักหมดเลยเส้นทางชีวิตเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับแล้วก็การสร้างตัวตนก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อว่าแบบเคทีกระแตเนี่ยใช้ชีวิตยังไงทั้งในการเรื่องของการพัฒนาเสียงการเต้นหรือการพัฒนาภาพลักษณ์ให้กลายเป็นศิลปินหญิงในแบบที่เราเห็นกันในแบบทุกๆวันนี
1: ้
0: นะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะเบื้องหลังการซ้อมต่างๆนะครับการฝึกเสียงการเต้นและการสร้างตัวตนของพี่แต่ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะขยับจากเรื่องเส้นทางชีวิตนะครับมาอยู่ในโหมดทำงานจริงๆกันละของพี่แต่นะครับแต่เราจะมาดูว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยกว่าจะได้1โชว์1เพลงมันมีการฝึกยังไงทั้งการฝึกเสียงฝึกเต้นแล้วก็วินัยอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคำถามคุณพื้นง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าคำว่าเสียงสำหรับพี่แต่ครับผมถ้ามองแบบคนทำงานจริงๆมันคืออะไรครับ
1: เสียงเหรอ
0: จ้ะ
1: สำหรับพี่แต่เสียงของพี่แต่เกิดมาเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะ
0: แล้วการพัฒนาเสียงของตัวเองในแง่ที่เราจะให้ความสุขของกับคนดูเนี่ยพี่แต่พัฒนาทางด้านไหนบ้าง
1: ถ้าเรื่องของ
0: การ
1: หน้าที่การเป็นศิลปินเสียงของพี่แต่คือมีความโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ให้เสียงสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในท้องไม่เคยเรียนร้องเพลงเลย
0: พี่แต่ไม่ได้เรียนร้องเพลงเหรอคร
1: ับมันตลกตรงที่แต่ก็พยายามหาคำตอบอย่างครอบครัวลิเกพี่เคยเห็นปะทำไมเขาออกมาร้องลิเกได้กันหมดไม่ต้องเรียน
0: ก็ออกมาก็อะไรแหล่รู้เรื่อง
1: อันนี้ก็เหมือนการร้องได้อาจจะเพราะว่าเราได้ยินไหม
0: ซึมซับนะ
1: ใช่ค่ะมันนั่นแหละสมองมันได้ยินมันทำให้เราหูดีคนร้องเพลงเพราะคือคนหูดีต้องฟังคีย์ให้ชัดไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก็ได้ซึมซับจากคุณแม่ด้วยใช่แล้วก็การฝึกของพี่แต่ตอนเด็กเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือสมัยเขาเรียกกอเทปอะจนพังอะ
0: เราไปแช่ต้องฟีดไ
1: หมใช่นั่งซ้อมเนี่ยกอฟังเพลงแม่พึ่งแล้วก็ถ้าท่อนนี้ฉันร้องไม่เหมือนฉันก็จะกอกลับแล้วทำให้เหมือนทุกคำ
0: โหพี่ฝึกแบบนั้นมันตั้งแต่แรกเลยคือเจาะเลย
1: เจาะ
0: ไม่ได้
1: ทีละท่อน
0: ก็จะไม่ผ่าน
1: ใช่ค่ะ
0: โหก็คือเป็นการ
1: แล้วเพลงแรกที่ซ้อมคือเพลงไม่ขันมาก
0: เฮ้ยโอ้โห
1: เลือกเพลงยากมาด้วยใครเลือกให้ด้วยคุณพ่อ
0: คุณพ่อนี่ถือว่าเป็นคนผลักดันแล้วก็วางรากฐานให้พี่ในทุกๆเรื่องเลยนะคร
1: ับ เขาเป็นคนทำอะไรสุดโต่งเหมือนกันค่ะใช่
0: นี่แหละนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง
1: ๆนั่นแหละก็เลยแบบอ่ะได้ฝึกฝนตัวเองเวลาฝึกฝนก็แน่นอนก่อนขึ้นเวทีถ้าเป็นณปัจจุบันแต่จะวอร์มเสียงแต่จะมีแทร็กที่ชอบเข้าไปวอร์มใน YouTube
0: จัดการเอง
1: ใช่ก่อนขึ้นเวทีประมาณ10ถึง15นาทีวอร์มเสียงเสร็จพี่แต่ก็จะมีการวอร์มร่างกายเพราะว่าเต้นเยอะเหมือนนักกีฬาเลยถ้าไม่วอร์มเส้นยืดการวอร์มร่างกายสำคัญมากคูลดาวน์ก็สำคัญมากคือทุกอย่างก่อนขึ้นเวทีมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ย15นาทีกระโดดขึ้นเวทีเลยไม่พี่แต่จะเตรียมตัวมา1ชั่วโมงค่ะจะพยายามทำแบบนั้นให้ได้เท่าที่ทำได้เพราะบางงานมันก็ฉุกละหุกเหมือนกันมันอยู่ที่สถานการณ์แต่ละวันรถติดกว่าจะถึงงานบางทีฉันวอร์มบนรถค่ะถามเด็กๆได้วอร์มบนรถอ
0: ย่างที่ผมฟังมาเหมือนพี่แต่จะใช้สัญชาตญาณกับประสบการณ์ล้วนๆเป็นหลักก่อนแต่พออย่างทุกวันนี้ครับพี่แต่กำลังจะขยับไปเป็นอีกแนวในเป็นอีกระดับนึงเลยไงก็เลยต้องกลับมาเรียนใหม่ใช่ไหมครับเป็นเรื่องมันราวมากขึ้นนี้นะ
1: อ๋อหมายถึงแนวสากล
0: แนวสากลที่เรากำลังจะ
1: เริ่มใหม่เลยอะ
0: ว่า
1: น้องไม่เหมือนกันเลย
0: น้องเมื่อก่อนพี่แต่จะมีความเป็นลูกทุ่งเลย
1: จ๋าเลย
0: จ๋าเลยแล้วก็เอามาผนวกเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรมันคนละแบบเลยพี่แต่มีวิธีการฝึกยังไง
1: ถ้าในมุมของแต่ไม่รู้ผิดถูกยังไงนะคะเอาประสบการณ์ของแต่ลูกทุ่งอะแต่ไม่กลัวเลยเพราะว่าร้องมาทั้งชีวิต
0: มีอยู่แล้ว
1: แต่พอเปลี่ยนมาร้องเริ่มเป็นแนวไทยสากลหรือเป็นสากลการร้องก็คนละแบบอย่างที่บอกค่ะ
0: มัน
1: ไม่เหมือนกันทั้งเรื่องของแน่นอนความยากแอคเซนต์การออกเสียงของความเป็นภาษาอังกฤษที่เราก็ไม่ได้ถูกใช้มาตลอดชีวิตแต่เราเพิ่งมาฝึกเราก็อาจจะออกเสียงถูกบ้างผิดบ้างแต่เราก็พยายามทำอยู่เพราะเราเชื่อว่าเด็ก3ขวบยังพูดได้เราก็พูดได้เหมือนกันละ
0: เราก็ต้องได
1: ้ขอเวลาแป๊บนึงอะไรเงี้ยเราให้กำลังใจตัวเองตลอดเราพยายามฝึกอยู่แล้วก็การออกเสียงหรือว่าพลังในการออกมันก็จะคนละแบบเพราะว่าลูกทุ่งมันใช้นาสิก
0: อ๋อใช่มันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่บางอย่างของสากลแต่ก็แอบฟังนักร้องระดับโลกเขาก็ใช้
0: ก็มี
1: หลายส่วน
0: หลายส่วน
1: ใช่แต่การแน่นอนแต่การอิมโพรไวส์หรือการไอเอื้อนอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกัน
0: โหนี่ต้อง
1: เริ่มใหม่แต่อันนี้เริ่มเรียนละ
0: เรียนแบบเป็นจริงจังเป็นแบบ
1: แบบสากลใช่ค่ะ
0: ก็มาเริ่มเรียนเรื่องเกี่ยวกับแบบ
1: เรียนกับคุณโรดเนี่ยเร
0: ีย
1: น
0: อ๋อ
1: คุณโรดดี
0: มันเป็นคนละแบบกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เคยออกเสียงถูกเลยในชีวิตที่ผ่านมาพอไปอยู่กับคุณโรดรู้เลยว่านี่ฉันร้องเพลงผิดมาตลอดเลย
0: แล้วแยกกันได้แบบ ขาดเลยไหมครับช่วงนี้แบบว่าหมายถึงว่าเรื่องวิธีการร้องแบบลูกทุ่งกับร้องสากล
1: ว้าวคือแต่เป็นความคิดแต่เองที่ไม่ได้อยากจะตั้งใจให้มันขาดเพราะแต่รู้สึกว่านี่คือตัวตนและเอกลักษณ์ของแต่ว่าการร้องแบบที่เป็นแต่นี่แหละมันคือซิกเนเจอร์เรา
0: ถ้าอย่างนี้พี่แต่ขอแบบสาธิตเล็กๆสั้นๆนิด
1: อย่างใดอ่ะ
0: แบบว่า
1: ถ้าเกิด
0: แบบร้องสักท่อนในเพลงที่พี่แต่รู้สึกว่ามันเป็นการแบบว่า
1: แค่เปรียบเทียบกันเนี่ยหรอ
0: ไม่ต้องเปรียบเทียบกันครับแบบว่าเป็นแบบว่านี่ร้องแบบวิธีแบบพี่แต่นะ
1: ไอ้นี่สมมติBangkok City ก็ได้เนาะ
0: หรือจะเปรียบเทียบก็ได้นะ
1: ถ้า Bangkok City อ่ะถ้าทุกคนฟังในแผ่นเสียงแล้วกันแต่จะร้องเป็นแนวลูกทุ่งท่อนฮุกจะแบบI know this love can bring you pain make you go insane yep อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบมีความลูกทุ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสากลถ้าเราจะร้องอ่ะมันอาจจะเป็น I know this love can bring you pain อะไรอย่างงี้หรือเปล่า make you go insane yep love will make you sane Bangkok City อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: ว้าว
1: ก็จะเป็นอีกฟิลป่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: เปลี่ยนเลยอ่ะ
1: ใช่ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะเพราะว่าคือเข้าใจไปว่าในนั้น
0: อ
1: ่ะเขาอยากให้เราร้องเป็นลูกทุ่งใน Bangkok City ที่เป็นตัวมาสเตอร
0: ์แต่มันก็คือความเป็นไทยเนาะที่เรา
1: อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แตกต่างถ้าเป็นลูกทุ่งก็แบบ I know this love can bring your pain
0: โอ้ผมฟังแป๊บเดียวผมรู้เลยว่ามันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยพี่ใช้เวลาฝึก2ประเภทเนี่ยการวิธีการร้องสองสไตล์เนี่ยนานไหมพี่เวลาซ้อม
1: หรือเพิ่งเริ่มประมาณช่วง2ปีนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เรากำลังจะเริ่ม
1: เปลี่ยนเป็น KT กระแต ใช่แต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจบ้างอะไรบ้างเพราะความรู้เราน้อยแต่เราจะให้กำลังใจตัวเองว่าสุดท้ายเราเองเนี่ยแหละเป็นตัวเราเองเพราะคนก็อยากเสพของที่มันไม่เหมือนใคร
0: ถูกต้องเลยครับเห็นชัดมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณสำหรับตัวอย่างเมื่อกี
1: ้นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะแบบยังไงประมาณน
0: ั้
1: น
0: ทีนี้พี่แต่ครับอีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่แต่เลยก็คือการเต้นที่พลังแบบว่าใช้คำว่ามหาศาลอะผมบอกเลยเป็นการเต้นที่ควบคู่ไปกับการร้องสดซึ่งเอาง่ายๆคนทั่วไปอะอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นนักร้องที่ต้องเต้นไปด้วย
1: ตอนนี้ก็เป็นอยู
0: ่ก็นั่นแหละผมก็เลยจะบอกว่าผมเข้าใจความเหนื่อยเลยว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะคือการเต้นแล้วร้องและคุมเสียงให้มันนิ่ง
1: ยากสุด
0: ยากมากอยากให้พี่แต่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่า
1: ทำยังไง
0: วิธีซ้อมของพี่แต่ทำยังไงให้แบบสามารถร้องไปด้วยและเต้นไปด้วย
1: คุณต้องเป็นนักมวยค่ะ
0: เข้าใจไหมครับก่อนอื่นเลยครับไปค่ายมวยใกล้บ้านคุณนะ
1: ไปเป็นนักมวยดูเรื่องจริงนะเนี่ยลองไปต่อยมวยดูมันใช้ทุกส่วนของร่างกายคือพูดง่ายๆว่าร่างกายต้องแข็งแรงอันนี้อันดับหนึ่งก่อนเลยที่แปลว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงได้ก็คือต้องเกิดจากการมีวิใน2ข้อ
0: น
1: ี้
0: นี่เลย
1: อย่างอื่นน่ะจะเต้นเก่งจะร้องเก่งไม่ว่ากันแต่ร้องเก่งแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็เต้นเหนื่อยอยู่ดีก็ร้องไม่ได้อยู่ดีจะเต้นเก่งแต่แบบไม่มีวินัยก็เต้นในเพลงเดียวก็หอบเหมือนกัน
0: ใช่มั้ย
1: กลับไปที่แข็งแรงกับวินัยซ้อมบ่อยๆค่ะคือพี่แต่จะอยู่บนเวทีหรืออยู่ข้างล่างเวลาซ้อมกับเด็กๆจะถือไมค์ร้องตลอด
0: ทำเหมือนว่าเรากำลังโชว์จริงๆเลย
1: ใช่ใช่เต้นจะเต้นค่อนข้างเกือบ 80-90% เวลาซ้อมจะเต้นใกล้จริงเพราะให้ร่างกายจำไปเลย
0: ว่าเวลาขึ้น
1: ออกแรงเท่านี
0: ้เท่านี้นะ
1: ลมหายใจเท่านี้แบ่งวรรคให้ถูกอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
0: คือส่วนใหญ่พี่แต่ก็คือจะร้องแล้วก็ซ้อมกับซ้อมเต้นกับเพลงนั้นๆไปเลยนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็เปล่งเสียงจริงไปเลยบางทีก็ใช้ไมค์จริงซ้อม
0: โอ้
1: ใช่จะได้ยินเสียงใช่ค่ะ
0: เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะซ้อมแบบว่า
1: เบาๆ
0: อันนี้ประมาณนี้โอเค28
1: ตรง
0: น
1: ี้จริงปุ๊บ
0: กะแรงไม่ถูก
1: ตายเป็นมาแล้ว
0: ผมก็เคยเป็นเราคิดว่าเราเอาอยู่ใช่สุดท้ายแบบขาหมดเนี่ย
1: หมด
0: ไ
1: ปต่อไม่ได้เลยเป๋เลยอะไรอย่างเงี้ยเราผ่านมาหมดเราก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะตอนซ้อมสำคัญที่สุดยิ่งซ้อมเยอะเรายิ่งเก่งเอาอย่างนี้ดีกว่าซ้อมไปเลยซ้อมให้ร่างกายจำไปเลย
0: เนาะ
1: ใช่ซ้อมจนจำอะ
0: โอ้แล้วสำคัญด้วยซ้อมจนจำแล้วก็สำคัญด้วยซ้อมกับทีมทุกๆคนที่จะต้อง
1: ใช่ต้องซ้อมกับทีมด้วย
0: เป็นซิงโครไนเซชันที่ต้องเป็นความซิงเนาะ
1: ใช่
0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่อาจจะอยู่น้องเพียงคนเดียวเยอะนะแต่พอเริ่มตอนนี้ทุกวันนี้เริ่มทำงานเป็นทีมอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าซ้อมคือช่วงหลังๆเห็นว่าเริ่มมีทีมงานในหลายพาร์ทเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นโปรดิวเซอร์ผู้สอนร้องเพลงทีมออกแบบโชว์มากขึ้นแทบจะพี่แต่ ลงไปดูเองทุกส่วนเลยไหม
1: ทุกอย่าง
0: ไม่ใช่แค่ทุกส่วนนะ
1: ทุกอย่างสภาหน้าผมการคิดคอนเซปต์เต้นเพลง reference ทุกอย่างเลยค่ะใช่
0: เราจะเป็นตัวเขาเรียกเป็น
1: แนว
0: ค
1: ิดหัว
0: ใช่แล้วก็กระจายทีม
1: กระจายให้ทุกคนช่วยกันแล้วออกแบบแล้วก็แชร์ค่ะเพราะว่าคือถ้าณปัจจุบันนะคะงานโชว์ของกระแตจะเป็นทีมใหญ่มากแต่จะไม่รับงานเดี่ยวเพราะแต่รู้สึกว่าแต่ชอบไปแบบจัดเต็มอ่ะ
0: พลังงาน
1: ไปคนเดียวแล้วเหมือนบ้า
0: โอ้มันเหงานะ
1: ไม่ใช่พอเวลาไปคนเดียวแล้วฉันอยากเต้น
0: อ
1: ่ะมันกลายเป็นเหมือนเราเต้นเป็นผีบ้าอยู่คนเดียว
0: ก็แต่ขอเพื่อนหน่อยเน
1: าะขอเพื่อนหน่อยได้ไหมอะไรก็เลยไม่ใช่หลักอยากแบบอยากทำให้เต็มที่เวลาใครคาดหวังอ่ะพอคนแบบอยู่หน้าเวทีเขาไม่รู้หรอกว่าโปรเซสข้างหลังมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกระแตมาคนเดียวเขาไม่รู้หรอกแต่เขาอยากมาดูกระแตเต้น
0: อ
1: ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าขอรับเป็นแบบวงเป็นแบนด์แล้วทีนี้พอมีแบนด์อ่ะก็ต้องซ้อมนักดนตรีแต่ละมุกแต่ละเพลงแต่ละขั้นตอนอะไรเงี้ยเราก็จะต้องนัดกันกับพี่ๆนักดนตรีจะต้องมีวันซ้อมนักดนตรีด้วยแล้วก็มีวันซ้
0: อม
1: เต้นด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆก็ต้องมาซ้อมรวมกันโคโรกราฟคิดท่าเต้นอีกเยอะ
0: โอ้มีหลายส่วนมากเลยซึ่งผมดูแล้วพอทำงานเป็นทีมมันต้องมีเรื่องของการแบบเข้ามารับฟีดแบ็กของกันและกันด้วยไหมครับพี่แต่
1: ใช่ค่ะก็ทุกคนช่วยกันแล้วก็แชร์กันได้หมดเพราะว่าทีมพี่กระแตค่ะส่วนมากนักร้องก็คือเป็นน้องกระต่ายพี่แต่ตอนนี้มีโตชีมาช่วยแร็ปด้วยมาช่วยกันใช่แล้วก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนส่วนทีมแดนเซอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นระดับครูทั้งหมดก็เลยโชคดีที่เด็กๆทุกคนอ่ะมันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลใน

0: ในความเป็นนักเต้นอยู่แล้วมันก็จะแชร์ไอ้นั่นรู้อะไรมามันก็จะแชร์มันเลยกลายเป็นทำให้ทีมเราแข็งแกร่ง
1: แล้วเราก็รับฟังกันหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะเขาเป็นกูรูด้านนี้พี่แต่ไม่ได้สู้เด็กๆได
1: ้
0: อ่ะพี่ก็จะรับฟังในสิ่งที่เขาแนะนำ
1: โอ้มันสำคัญมากเลยนะพี่แต่เรื่องนี้มันเลยทำให้งานของพี่แต่แบบออกมามีคุณภาพจริงๆสุดในทุกๆทางซึ่งจากที่ผมได้คุยเนี่ยผมรู้เลยว่าการทำงานหลังกล้องของพี่แต่ในการถ่ายทำที่เราคุยกันมาเนี่ยนะพี่แต่เป็นคนที่ทำงานสุดทุกทางแล้วทุกอย่างมันต้องเนี้ยบอ่ะมันต้องสมบูรณ์แบบจริงเป็น perfectionist ไหมครับ
0: เป็น
1: เพราะว่ามันต้องแบบต้องละเอียดมากเลยเนาะเพราะทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องโชว์ตั้งแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยไปถึงการหายใจการออกเสียงไปจนถึงตำแหน่งตัวเองบนเวทีด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แสงสีเสียงพี่แต่คิดหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วให้ความสำคัญ
0: อยากให้ได้แบบนั้นแบบนี้เรามี reference ที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะมันคือการประชุมทีมมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าทุกคนก็จะเห็นแค่แบบหนึ่งเพลงเต้นโชว์จบแต่จริงๆเบื้องหลังมันเยอะมากดนตรีแต่ละโน้ตกว่าจะได้แต่ละ
1: ครับ
0: โอ้โหทำเพลงก็ยาก
1: โอ้เข้าใจเลยครับงั้นมาถึงในพาร์ทเวลาเราขึ้นบนเวทีแล้วพี่แต่ในมุมมองของพี่แต่เองคำว่ามืออาชีพบนเวทีหมายถึงอะไรครับ
0: ว้าวของพี่แต่เหรอมืออาชีพเหร
1: อครับ
0: ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ทำที่ตัวเองควรทำใช่เพราะบางอย่างเคยทำหลายอย่างมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกัน
1: หมายถึงว่าทำทุกๆอย่างอันนู้นดีอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำสมมติบางอย่างไงค่ะอันนี้คือพี่แต่ติ้งขึ้นมาเพราะว่าบางอย่างไปหน้างานปุ๊บฉันห่วงทุกคนเลยอะแดนเซอร์นู่นทำอะไรอะนู่นเสร็จยังกลายเป็นว่าไม่ได้ดูตัวเองอะ
1: อ๋อโอเค
0: มันใช่หน้าที่ข้าละเจ้าไปทำหน้าที่ของเจ้าแล้วกันตัวเองต้องรู้หน้าที่ตัวเองอะ
1: อ
0: ันนี้พี่แต่จะบอกเลยเพราะว่าเวลาไปหน้างานมันไม่ได้มีเวลามานั่งดูกันขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่แต่รู้สึกว่ามืออาชีพคือรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำ
1: โอ้จริงใช่
0: ไม่งั้นมันจะเละเทะอ่ะเพราะเป็นมาแล้วห่วงทุกคนจนลืมห่วงตัวเองแล้วก็โอ้ลน
1: กว่าที่เราจะมาบอกตัวเองได้ว่า ฉันพร้อมขึ้นโชว์แล้วอ่ะเออพี่เช็คอะไรบ้าง
0: โอ้
1: ว่าแบบเออมันเป๊ะแล้วนะทั้งร้องเต้นภาพรวมของโชว์เนี่ยมีอะไรบ้างที่พี่ต้องเช็คก่อน
0: มีอะไรบ้างเอาคร่าวๆแล้วกันจริงๆมันละเอียดมากค่ะก็อย่างที่บอกว่าวอร์มเสียงวอร์มร่างกายเสร็จชุดเสื้อผ้าต้องเตรียมหน้าผมวันนี้เจ้าภาพอยากได้สีอะไรเตรียมตั้งแต่ชุดใช
1: ่
0: หน้าผมวันนี้เมคอัพแบบไหน
1: ม
0: ันละเอียดมากแล้วไปถึงงานก็คือต้องรู้แล้วว่าน้ำอยู่ไหนวางตรงนู้นตรงนี้เอียเช็คใหม
1: ่จัดการตัวเองหมดทุกอย่างอ
0: ันนี้เฉพาะของพี่แต่นะแต่เมื่อก่อนนี่คือดันยาวเป็นที่แดนเซอร์ชุดนี้ใส่กับอันนี
1: ้
0: สร้อยอันนี้ไหนสร้อยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบอยากให้ทุกคนดูดีแต่เหนื่อยหมดพลัง
1: โอ้
0: หมดพลัง
1: ถือว่าเป็นการเช็คที่มันต้องเช็คอะไรที่มันจำเป็นเราจะไม่ไปพยายามให้มันเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด
0: ใน
1: เวทีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องคุยกันเยอะ
1: ๆโอ้พี่แอนผมขอกระโดดมาที่ยุคนี้เลยนะก็คือยุคของคำว่า artist identity ที่หรือว่าตัวตนของศิลปินเนี่ยนะครับในมุมมองของพี่แต่ครับถ้าอยากเห็นภาพที่แบ่งกันง่ายๆเลยว่าระหว่างกระแตอาสยามกับเคทีกระแตแตกต่างกันยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆแตกต่างค่ะแต่ไม่ได้แตกต่างขนาดว่าไม่เหมือนกันเลยคนละคนเพราะมันคือคนเดิม
1: คนเดิมเขากับคุณ
0: มันยังเป็นกระแตที่ยังมีความเป็นไทยเป็นความลูกทุ่งพี่แต่ยังรู้สึกว่ากระแตอาสยามมาแน่นอนคนนั้นน่ะเขาไปลูกทุ่งจ๋าเขาเป็นเด็กใสๆที่เพิ่งเริ่มเดินทางแต่เคทีกระแตคนนี้เพิ่งเริ่มรู้ว่าจะทำอะไร
1: โอเค
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะ
1: ไร
0: ทำไปเรื่อย
1: ทำไปตามเส้นทางที่เขาวางไว
0: ้
1: นะค่อยๆหาตัวเองไปจนมาวันนี้ครับพี่กระแตที่เราเห็นเส้นทางของเราชัดแล้วว่าเราจะอยากจะทำแบบนี้แล้วเวลาที่พี่กระแตคิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเพลงหนึ่งขึ้นมาเนี่ยในยุคของนี่แหละเคทีกระแตนะครับพี่กระแตจะเริ่มอะไรเป็นอย่างแรกครับเราจะเริ่มจากวิธีการร้องเหรอหรือแนวเพลงหรือภาพลักษณ์บนเวทีก่อนหรือว่าเรื่องราวที่พี่กระแตอยากเล่าก่อน
0: ปกติอ่ะจะเริ่มจากฟิลของความชอบช่วงนั้น
1: ๆ
0: ตอบยากมากเพราะมันแล้วแต่จังหวะความฮิตของช่วงนั้นถ้าช่วงนี้แบบพวกแบบว่าเทมโปนี้มาเอ้ยอินอยากได้อะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะขอฟังดนตรีเพราะเราเป็นคนชอบเพลงสนุกถ้าดนตรีใช่ไปเนื้อร้อง
1: อ๋อไปเนื้อร้องต่อ
0: ใช่แล้วก็เนื้อร้องใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาเกากัน
1: ได
0: ้ใช่แค่นั้นแล้วก็ถึงจะเริ่มเป็น MV ใช่เพลงต้องมาก่อนไม่งั้นจะนึก MV ไม่ออกอยู่แล้ว
1: อ๋อแม่นใช่ๆๆๆ
0: แต่บางคนอาจจะทำงานจากฉันเห็นภาพฉันเห็นเรื่องก่อนแล้วฉันค่อยไปทำเพลงไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีผิดถูกค่ะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่ช่วงนี้นะครับเราก็เลยได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะของคำว่าเสียงที่เติบโตนะครับ
0: ค
1: ือไม่ใช่แค่เติบโตแค่การเติบโตตามเวลาแต่เป็นการเติบโตไปพร้อมกับการฝึกฝนจริงๆครับทั้งร่างกายทั้งเสียงทั้งวิธีคิดทั้งทีมงานที่มาช่วยกันสร้างตัวตนของศิลปินคนหนึ่งขึ้นมาจนวันนี้ครับผลงาน KT กระแตมีส่วนช่วยในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยกันในประเด็นนี้ครับผม

0: ทีนี้ครับพี่แต่มาถึงลุคที่หลายคนที่น่าจะจำกันได้แบบเป็นไวรัลมากๆเลยน
1: ั่
0: นก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: สบายใส่ยีนของพี่แต
1: ่
0: โอ้โห
1: ดีใจ
0: โอ้สุดยอดน้องเป็นไวรัล
1: ไวรัลมากแมสมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะแมสขนาดนี้น่าจะเป็นเพลงที่แมสที่สุดตั้งแต่ทำเพลงมา
0: คือตอนแรกมันไม่ได้วางไว้ก่อนเลยใช่ไหมครับว่ามันจะต้องออกมาแบบทุกคนจะต้องแบบ
1: ถ้าเรื่องที่ว่าทุกคนต้องใส่สบายไหมอันนี้ไม่คาดหวังเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าย้อนกลับไปใน MV เนี้ยไม่มีชุดที่แต่ใส่ยีนแล้วก็สบายนะใช่เพราะตอนนั้น
0: อ
1: ่ะเราไปตีโจทย์ในเรื่องของวัฒนธรรม culture ของความเป็นไทยน่ารักน่ารักค
0: ือ
1: แบบฝรั่งเห็นแล้วก็เหมือนฟิลแบบว่าอบอุ่นหน่อยมันไม่ได้มีความเป็นแบบว่าใส่ชุดไทยใน MV ขนาดนั้นนะแต่พอเพลงนี้ออกปุ๊บอ่ะสิ่งแรกคือแต่อยากเปิดโลกให้ชาวต่างชาติได้เห็นว
0: ่
1: า I am Bangkok cityform Bangkok City ฉันคือประเทศไทยฉันมาจากตรงนี้อะไรก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นเพลงแรกใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มไปเดินที่สี่แยกอโศกตรงไหนนะ
0: นี่ปุ๊บ
1: เพราะว่าเราไปเห็นน้องเขาใส่ชุดไทยแต่ว่าข้างล่างเป็นกางเกงยีนแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเก
0: ๋
1: จริงๆจะบอกว่าเทรนด์นี้มีมาเป็น10ปีแล้วมีคนใส่ชุดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะแต่พอพี่แต่ไปใส่อ่ะเหมือนคลิปนั้นมันไวรัลแล้วมันก็สวยดีอะไรเงี้ยมันเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วจังหวะทามมิ่งอย่างที่บอกค่ะอันเนี้ยช่วงเนี้ยคนไทยรักชาติ หลายเหตุการณ์ประจบกัน ก็เลยรู้สึกว่ามันเลยทำให้ทุกคนพราวกับความเป็นไทยแล้วก็พากันที่อยากจะเลพรีเซนต์แล้วก็อยากจะใส่ตามประมาณนี้แล้วก็เกิดจากน้องๆดาราอินฟูพี่ๆในวงการน่ารักมากก็พากันใส่แล้วเล่นเพลง Bangkok City ของกระแตเลยแมสเลยแบบทำให้ทั้งอินฟูตัวเล็กตัวใหญ่ตามกันหมดเลย
0: ผมบอกเลยว่าเป็นเพราะพี่กระแตใส
1: ่
0: จริงๆเพราะพี่คือซอฟต์พาวเวอร์คือไอคอนไอคอนิกของแบบความเป็นไทยที่เป็นสากลในของยุคนี้ด้วย
1: ต้องขอบคุณค่ะจริงๆอ่ะลึกๆแต่คิดว่านะเขาไม่ได้อยากใส่ตามแต่เขาอยากใส่ความเป็นไทยแค่นั้น
0: เข้าใจ
1: เขาอยากใส่ชุดไทยและอยากให้ทุกคนเห็นว่าชุดไทยฉันสวยเว้ยแต่เพลง Bangkok City มันก็เก๋นะจ๊ะ
0: ไอ้เ
1: น
0: ี่
1: ยพี่คิดอย่างนั้นเขาก็เลยใช้เพลงฉันอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ดีใจ
0: มันดีใจมากแล้วมันเข้ากันมากเลยพี่แต
1: ่และทุกคนสวยมาก
0: ถ้าวันหนึ่งนะครับพี่แต่ถ้าพี่แต่ต้องมีการโชว์ทำโชว์ใหญ่ของลุคนี้นะขึ้นเวทีตั้งแต่จนจบพี่แต่ได้คิดไว้ในหัวแล้วหรือยังครับว่าอยากจะให้มันถูกเล่าออกมาในทิศทางไหน
1: ก็จะบอกว่าแต่มีโชว์อยู่ 2-3 งานที่ผ่านมาด้วยเพลงนี้ค่ะมันถูกนำไปใช้บนเวที Miss Universe ที่ผ่านมา Miss Universe แล้วก็บ้านเราเป็นเจ้าภาพม
0: า
1: จังหวะดีมากแล้วก็ใช้ความเป็นมวยไทยกับโขนเข้าไปณเวทีนั้นพอมาซีเกมบ้านเราเป็นเจ้าภาพอันนี้แต่ก็มีโอกาสได้เอาความเป็นไทยเข้าไปถ้าเกิดถ้าต้องทำโชว์อะไรที่เป็นไทยใส่ให้หมด
0: ใส่ให้ไปทั้งหมดเลย
1: เอาแบบกินเนสบุ๊กต้องลง
0: เออเอาแบบซุปเปอร์โบเลยไหม
1: ใช่อย่างนั้น
0: เอาเลยไหมฮาฟไทม์ซุปเปอร์โบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อยากทำอย่างนั้นเลยล่ะ
0: โชว์ความเป็นไทยเลยเนาะ
1: อยากเอาโขนมาอยู่นั่นสัก 3,000 คน
0: อ่ะโอ้ยมันใครจะไปรู้ไม่แน่นะครับมันเกิดขึ้นได้หมดเลย
1: คนเลิศอ่ะคนลุกแค่คิดก็คนลุกแล้วเอามวยไทยมาตีกันแบบจัดฉากเอาช้างศึกออกมาเลยฉันยืนอยู่บนช้าง
0: โหนี่แค่ฟังนะแค่ฟังนี่เห็นเลยว่าพี่เป็นคนที่คิดภาพแบบสุดจริงๆอ่ะ
1: โอ้คิดอย่างนั้น
0: เ
1: ปิดตัวยืนบนช้างมาเลยตีลังกาลงมาเปิดตัวเลย
0: ผมว่าต้องเป็นหนึ่งโชว์ที่จริงๆกินเนสบุ๊กก็ต้องเข้าอ่ะพี่แต่ครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้พี่แต่เนี่ยฝากถึงเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่เขามีความฝันอยากจะเดินบนเส้นทางนี้และอยากจะเดินให้เป็นมืออาชีพได้อย่างพี่แต่ครับผม
1: โอ้โหฝากอะไรดีแล้วเนี่ยอยากฝากหลายเรื่องเลย
0: ได้เต็มที่เลยครับ
1: เป็นพี่แต่ไม่ยากหรอกจริงลองดูแค่
0: ลอง
1: เกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากความคิดก่อนเลยสำคัญสุดๆน
0: ้
1: องๆจะมีความฝันอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพเลยนะคำพูดเราความคิดเราสำคัญมากกับสมองเราพูดเน
0: ี่
1: ยมันมีพลังมากต่อสมองเราถ้าเราพูดว่ายากจังทำไม่ได้ไม่เชื
0: ่
1: อพูดแต่เรื่องไม่ดีสมองเราก็จะจำแต่เรื่องไม่ดี
0: อินพุตแต่สิ่งนั้นเข้ามา
1: ใช่แต่ถ้าเราอ่ะเชื่อว่าเราทำได้แต ต่ไม่ใช่เชื่อแบบว่าเฮ้ยไปนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วขอพรให้เงินหล่นลงมาทุกวันทุกวันไม่ใช่อันนั้นคนละเชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แค่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: มันต้องเริ่มจากความรัก
0: เริ่มจากความรัก
1: ใช่ฝากน้องๆเลยถ้าเรารักอะไรมากๆเราจะตั้งใจเราจะพยายามทำแต่แน่นอนว่าคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณอยากเป็นใครด้วยอ่ะใครในที่นี้หมายถึงว่าอยากเป็นคนปกติมนุษย์ธรรมดาหรืออยากเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่ธรรมดา
0: ครับ
1: อันนี้พอเข้าใจความหมายไหม
0: เข้าใจครับเข้าใจ
1: คือถ้ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้ผิดนะคะแต่จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขและแบบ slow life คุณไม่ต้องไปแข่งแย่งหรือไปเหนื่อยไปต้องสู้อะไรมากมายฉันมีเงินเดือนเท่านี้ฉันมีชีวิตดีฉันมีความสุข
0: คุณผู้ชมครับเราได้เห็นถึงความสำคัญของวินัยการฝึกฝนการสร้างตัวตนและการไม่หยุดทดลองอะไรใหม่ๆแม้จะอยู่ในวงการมานานแล้วก็ตามของพี่กระแตนะครับพี่กระแตครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเปิดทุกซอกทุกมุมให้เราฟังกันได้แบบไม่มีกั๊กเลย
1: ขอบคุณมากค่ะยินดีมากเช่นกัน
0: ยินดีมากๆเลยแต่ก่อนจากกันครับพี่แต่วันนี้ผมขออะไรพิเศษนิดนึงได้ไหมครับคืออยากให้พี่แต่ช่วยร้องเพลง Bangkok City นะครับในสำเนียงไทยสำหรับรายการ Tea Soundขอสักท่อนได้ไหมครับผม
1: เอ้ยได้อยู่แล้วเดี๋ยวจัดให้
0: ครับผมไปฟังกันเลยครับ

0: ไพเราะวิจิตรมากครับพี่เต้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: วิเคราะห์มากเลยดนตรีไทย
0: เป็นเวอร์ชั่นที่วิจิตรและไพเราะมากๆเลยพบกับทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังบ่เนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยถ้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จี้กะเออคนบ่เดียวจ้ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเฮาตังไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเฮ็ดผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
4: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธุ
5: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
6: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
6: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
6: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยๆบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนฟังก่อนเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: มาฟังแม่
0: นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: ยายหยางฮันน่ะ
0: แม
1: ่ลูกยายหยางฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก
0: ็ของมันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ่นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไ
0: ผลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมางานละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราก็ตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากันในวันแรกข่าวค่ำช่วงแรกเนี่ยเราจะพาดูสรุปภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าและเดี๋ยวจะมีรายงานสดจากสภามาให้ดูในช่วงบ่ายด้วยว่าเขามีการอภิปรายแล้วก็ตอนนี้มีการพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางเข้าร่วมประชุมก่อนที่เดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางไปราชการที่นอร์เวย์ด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะวาระสำคัญก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราและต่อด้วยการลงมติซึ่งเป็นวาระที่3เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศโดยรวมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะที่นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาว่ากรรมธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคต
1: และสำหรับภาพรวมการประชุมในช่วงเช้านะครับประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็คือในมาตราที่6งบกลางนะครับในวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการมีการขอสงวนคำแปรยติซึ่งมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมและขาดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่ชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดนะครับที่ประชุมก็มีการลงมติเห็นด้วยกับกรรมการโดยไม่มีการปรับแก้ครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสภาทันทีที่เข้าห้องประชุมนะคะก็ได้เดินทางไปทักทายกับทางส.ส.นะคะทั้งส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆนะคะทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ได้ไปทักทายกับทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะคะรวมไปถึงมีทักทายกับทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รวมไปถึงจากพรรคอื่นๆด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์คืนนี้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลาและไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการ
2: ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหาวนาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในพรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาสท่านก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว อันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
1: นั่นก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับทางส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยังคงสลับกันขึ้นอภิปรายนะครับในขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆก็ลุกขึ้นชี้แจงเป็นระยะตามประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
3: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่ตั้งข้อสังเกตว่ามีความซ้ำซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และก็มีตัวเลขอยู่ในพรก.กู้เงินครับขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าเป้าหมายเหมือนกันแต่วิธีการใช้เงินต่างกันครับโดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับช่วงนี้ไปเริ่มที่ฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดลบงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านการคลังการจัดเก็บภาษีต่ำแต่มีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้และรัฐบาลยังตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มไปอีกกว่า 200,000 ล้านบาทจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะแทบชนเพดานไม่นับรวมหนี้ที่คงค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐถือเป็นเรื่องที่อันตรายครับ
4: ผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุน
3: ขณะที่นางสาววัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมาธิการอภิปรายถึงงบประมาณจำนวน 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลนำเอาไว้ในงบกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและพลังงานสะอาดโดยตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณอาจมีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้สำหรับภารกิจเดียวกันซึ่งหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทก็ขอให้รัฐบาลเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบประมาณรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้มีความชัดเจนเพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสครับ
5: แต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดเหล่านี้ได้ดิฉันเห็นว่าสภาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคต
3: ทางด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนัก

0: เงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่เงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซล่าเซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซล่าเซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่ติดหลังคาโซล่าเซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับ
1: ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงต้องจัดสรรไว้ในงบกลางเรื่องนี้นายพรดรยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดสรรลงไปที่หน่วยรับงบประมาณอย่างชัดเจนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ต่อไปครับส่วนเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนกยศ.เน้นย้ำว่ารัฐบาลที่ความสำคัญเพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขในระยะยาวครับขณะที่นายจักรภพเพ็ญแขส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์โดยย้ำว่าปัจจุบันงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางการขัดแย้งที่มากขึ้นส่วนตัวมองว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือว่า KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจได้หรือไม่พร้อมกันนี้เน้นย้ำเรื่องความกดดันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททำให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็นโรงงานความคิดผลิตสื่อที่ดีกว่าเพื่อโน้มน้าวจิตใจเพราะสื่อที่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นครับ
2: งานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักการพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อยู่ที่มาตรา8ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับโดยมีเป้าหมายวันแรกวันนี้ไปจนถึงมาตรา15หรือ16ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดในเวลาเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่อาคารรัฐสภาครับ

0: คุณคุณวรพัฒน์นะครับรายงานมาจากที่รัฐสภาเลยนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกนะครับในวาระที่2และวาระที่3สําหรับร่างงบประมาณของปี70ครับ
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาพิจารณาไปจนถึงวันที่9นะคะเสร็จจากสภาก็จะไปสวต่อเพราะว่า1ตุลาค
0: ม
1: ต้องใช้งบใหม่แล้ว
0: ถูกต้องครับปีงบใหม่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเข้าประชุมสภาในช่วงเช้านะคะพอในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ค่ะในเวทีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการเป็นต้นแบบในการทำงานอย่างโปร่งใสและยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานวิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารงานและการบริหารจัดการแก่สาธารณะแก่ประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม240แห่งแบ่งเป็น3กลุ่มหลักทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปครอบคลุมตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เทศบาลตำบลไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลและก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าบุคคลที่จะเติบโตในระบบราชการต้องไม่มีการทุจริตในการสอบเนื่องจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหากเริ่มต้นเข้ามาด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศได้และย้ำว่าถ้าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
2: ข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นส่วนแรกที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนถ้าคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการอันเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยของเราคงไม่มีอนาคตที่ดีได้ดังนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้หมายโชคดีเหลือเกินครับไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องสักคนเดียวครับนะครับเป็นคนนอกทั้งนั้นเลยที่ผมได้รับทราบมาจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะไม่มีละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลจะมีความรู้ความสามารถจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่มีอะไรต่างไปจากโจร
1: นายกรัฐมนตรียังขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันเรียกคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นรวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาตินะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในประเทศชาวต่างชาติให้พ้นจากประเทศไทยเป็นรายที่2แล้วนะครับตามความเหมาะสมโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายและก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นตลอดจนสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนอกจากนี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยยังคงมีคำพิพากษาให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ชำระค่าปรับตามกฎหมายซึ่งพฤติการทั้งหมดขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499นะครับทั้งนี้ผู้ที่ถูกคำสั่งเนรเทศมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติรายที่2ซึ่งถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อจากกรณีก่อนหน้านี้ของชาวอิสราเอลครับ
1: นายกรัฐมนตรียังได้ระบุถึงการลงนามคำสั่งในครั้งนี้นะคะว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้หน่วยงานรัฐก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดค่ะ

0: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
1: นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนสำคัญว่าในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งหากพบว่าชาวต่างชาติรายใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมไทยเองก็ไม่ประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศสำหรับกรณีชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศหากประสงค์จะขออุทธรณ์ก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน
0: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะครับยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายกใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
2: ส่วนกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับซึ่งได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านนายกบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพิจารณาต่อใบอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสุสานดังกล่าวอีกต่อไปเนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุญาตโครงการต่างๆในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอันดับแรกครับ
0: ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยมาไตท่านพลวีสวัสดิ์ชวีก็ไม่มีครับไม่ตอบเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน
1: ต่อเนื่องกันที่ประเด็นพื้นที่ต้องสงสัยเป็นสุสานชาวยิวเนื้อที่6ไร่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสุสานดังกล่าวเคยได้ใบอนุญาตค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหมดอายุแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตต่อนะคะเนื่องจากก่อสร้างผิดมาตรฐานก็มีการเตรียมที่จะย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสุสานดังกล่าวได้ขออนุญาตตั้งแต่ปี2564และพอปี2566ใบอนุญาตหมดอายุได้มีการมาขอต่อใบอนุญาตแต่หลังจากทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเช่นเรื่องการเว้นระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ซึ่งจากนี้ทางอำเภอและจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ใน4ร่างที่นำมาฝังหลังปี2566ออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างคาดว่ามาในช่วงที่ถูกกฎหมายแต่ก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่
3: ท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานหรือข้อบังคับที่กฎหมายระบุไว้เช่นต้องมีระยะเว้นห่างจากถนนเท่าไหร่เขาก็ทำไม่ถึงนะครับต้องห่างจากแม่น้ำ400เมตรเขาก็ทำไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้รับคำอุทธรณ์นะครับแล้วเขาก็ไปยื่นต่อศาลปกครองนะครับตอนนี้ศาลปกครองก็รับพิจารณาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณนาทีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับใบอนุญาตในการที่เป็นสุสานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
4: 3ร่างนั้นมาช่วงปีไหน
3: เราคาดว่าจะมาในช่วงที่ใบอนุญาตนั้นหมดพอดีนะครับก็คือผิดอ่ะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวทางจังหวัดก็จะทำหนังสือลงไปเพื่อให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่นะครับ
1: ขณะเดียวกันได้สั่งขยายผลตรวจสอบสุสานชาวยิวย่านเจริญกรุงที่พบว่ามี 4-5 แห่งแล้วก็ยังมีในพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตก็จะดำเนินคดีซึ่งที่เจริญกรุงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วคาดว่าจะรู้ผลใน2วันนายพลพียังบอกได้ว่ายังเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนและธุรกิจชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่ภูเก็ตสมุยและพะงันโดยเตรียมเสนอ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษพร้อมร่วมมือกับปปง.และปปท.ตรวจสอบข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาในการปราบปรามนอมินี

0: พบมีบริษัทนิติบุคคลถือครองที่ดินผิดกฎหมายแล้ว 1,500 บริษัทสั่งการให้จังหวัดบังคับจำหน่ายที่ดินและมีบริษัทต่างชาติอีก 14,000 บริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน15วัน
1: กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยเราก็ดูและเราก็ตอนนี้เราขยายวงของรอบธุรกิจของคนกลุ่มนี้ได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับปปง DSI นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีปปทเข้ามาด้วยเพราะเราเชื่อว่าอาจจะมีคนไทยในการที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกนอกจากเอกชนนะครับถ้าเกิดมีภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องขอให้ปปทเข้ามาดูแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีภาครัฐไปเกี่ยวข้องด้วยในการเอื้อในการที่ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆหรือใบอนุญาตหรือสัญชาติก็ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อที่น่ากังวลอันนี้ก็ต้องขอให้ปปท.เขาทำงานก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ถือว่าปัญหาชาวต่างชาติเยอะไหมคร
1: ับ ผมคิดว่าปัญหาชาวต่างชาติที่เราเจอโดยผิดกฎหมายตอนนี้ก็เยอะอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีบริษัทนิติบุคคลประมาณ 1,500 กับบริษัทที่ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติที่เราสงสัยอยู่ประมาณ 14,000 ที่ดินประมาณ 5,800กับแปลงมูลค่าประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับก็ได้เน้นไปที่ท่านอธิบดีกรมการที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีภูนพงศ์ที่ DBD ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพันกว่าบริษัทที่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบังคับจำหน่ายทันทีนะครับส่วนใน 14,000 เนี่ยผมก็ขอผลสรุปภายใน15วันนะครับ
3: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมไปถึงนายนิติธรล้ำเหลือร่วมกันแถลงข่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นะครับภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งก้าวแรกของการเคลื่อนไหวนะมีการนัดมวลชนรวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันที่10กันยายนนี้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินผ่านนอมินีนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะคะว่าการชุมนุมนั้นถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพียงแต่ว่ากังวลว่าการรับรู้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนสีเทามาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกนอกประเทศไปแล้วถึง2คนซึ่งเป็นการพิจารณาจากพฤติการส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการเหมารวมส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดงขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว24คดีครอบคลุมพื้นที่แปลงใหญ่หลายแปลงศาลก็นัดหมายพิจารณาครั้งต่อไปวันที่22กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดส่วนประเด็นข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.อันนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.ทางรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและพร้อมยอมรับผลการตัดสินในทุกๆคดีนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งกับเคลื่อนการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562โดยได้มอบอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
4: การชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธินะครับที่สามารถจะทำได้แต่สิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในครม.ท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ต้องขอทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในภาพรวมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการประเด็นใดบ้างนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนได้เห็นก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่จริงๆการที่จะมีการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ นะครับหน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับ
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจำนวน 1,000 ชุดอำเภอภูเพียงจำนวน500ชุดและอำเภอเมืองน่านจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนโดยที่อำเภอท่าวังผามีพื้นที่ประสบภัย10ตำบล91หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 6,880 ครัวเรือนจำนวน 16,682 คนและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3,238 หลังรวมทั้งถนนสะพานและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสิ่งของพระราชทานทั้ง 2,000 ชุดไม่เพียงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ยังนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย
1: ในขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่พะเยานะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายค่ะฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาก็ส่งผลให้น้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วเทศบาลตำบลแม่สายจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง4ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำสูงขึ้นจนมีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่แม่สายและชุมชนโดยรอบนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิด
2: แต่วันนี้นะครับฝนมาช่วงเช้าหลังจากมีการแจ้งเตือนช่วง 4-7 นะครับ 4-5-6 เนี่ยเราฟ้าใสมาตลอดแต่วันนี้เมื่อเช้านะครับเพราะนั้นปัจจัยภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองศาสตร์แล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้เราก็ได้ร่วมกับท่านผู้ว่าท่าขี้เหล็กครับมาดูสถานการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็กนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายกตีได้กุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของเทศบาลตำบลแม่สายได้ติดสัญลักษณ์ธงส้มออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงโดยขอให้ประชาชนยกทรัพย์สินมีค่าขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมการที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับได้รับรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อท่วมจากการระบายไม่ทันส่งผลให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3ตำบลเบื้องต้นได้รับผลกระทบแล้ว6หมู่บ้านนะครับประกอบด้วยที่ตำบลเวียง2หมู่บ้านตำบลร่มเย็น2หมู่บ้านและตำบลเจดีคำอีก2หมู่บ้านครับ
1: ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบจุดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเจดีคำซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่าน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่หมู่บ้านท้ายน้ำอีก 2-3 หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบระดับน้ำและผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว ไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านใหม่หมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3หลังและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะวางแผนดำเนินการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกล่าสุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ได้เดินหน้าปราบปรามกระบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้มีค่าข้ามชาติอย่างจริงจังนะครับซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังติดตามรถเทรลเลอร์2คันซึ่งได้พบไม้ประดู่ท่อนมากกว่า100ท่อนที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของไม้อยู่บนรถได้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและค้าไม้มีค่าข้ามชาติพร้อมกับขยายผลไปถึงตัวผู้บงการหรือเครือข่ายและกลุ่มนายทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังโดยย้ำนะครับว่าจะไม่มีการละเว้นทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ร่วมกับทางตำรวจ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าไปตรวจค้นโกดังในพื้นที่บ้านโป่งหึ้งนะครับที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายพบมีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและพบไม้ท่อนเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังได้พบความผิดปกติว่าไม้บางส่วนที่เคยอยู่ในโกดังนั้นหายไปจึงได้เปิดปฏิบัติการติดตามและขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่6ถึง7กันยายนเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยพบไม้ประดู่ท่อนถูกลำเลียงออกจากโกดังอีกแห่งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถเทรลเลอร์2คันจึงได้ประสานตำรวจทางหลวงเข้าสกัดที่บริเวณถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายตรวจพบไม้ท่อนเป็นไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่เต็มท้ายพ่วง2คันนะครับรวมกันแล้ว109ท่อนโดยผู้ขับขี่ทั้ง2คนไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมอายัดไม้ของกลางรวมไปถึงรถเทรลเลอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำมันดีเซลรั่วจาก Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งขณะนี้ค่ามลพิษในอากาศก็ลดลงอยู่ในระดับปลอดภัยแล้วค่ะขณะที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูดซับและกำจัดคราบน้ำมันทั้งหมดค่ะนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการกำจัดคราบน้ำมันบริเวณชุมชนใกล้เคียง Data Center หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงระบบท่อระบายน้ำซึ่งล่าสุดผลตรวจวัดพบว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ลดลงเหลือ0 ppm จากเดิมที่เคยตรวจพบภายในโรงงานสูง6 ppm ส่วนบริเวณหน้าโรงงานและชุมชนโดยรอบเคยพบ3 ppm ขณะที่ก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ที่1 ppm ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่10 ppm และค่าขีดจำกัดล่างของสารระเหยที่ติดไฟได้อยู่ที่ 0% จึงไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษเตรียมนำผลตรวจส่งให้กรมอนามัยประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มเติมยืนยันว่าค่าสารเคมีที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและคาดว่าจะล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จในเร็วๆนี
3: ้ไงก็ตามถ้ามันไม่ถึง10เนี่ยมันเป็นแค่รำคาญนิดหน่อยทั่วไปก็เกิดประมาณนี้ฮะที่เกิดทั่วไปเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนค่าติดไฟเนี่ยเขาเรียกว่า LEL ตัวนี้ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะติดไฟนะฮะเพราะฉะนั้นผมฟังประชาชนกังวลมาจะมีอยู่3เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมจะอยู่จนครบฮะอยู่จนจุดสุดท้ายที่ตรงร้านขายน้ำอ้อยถ้าเรียบร้อยหมดผมก็จะว่าน่าจะจบ
1: สาเหตุพบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโดยบริษัทผู้รับเหมาทำงานผิดพลาดจนเกิดน้ำมันรั่วไหลก่อนมีการใช้น้ำฉีดล้างคราบน้ำมันทำให้น้ำมันไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดคราบน้ำมันพร้อมนำจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายน้ำมันเข้ามาฉีดพ่นโดยกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงสู่คลองสาธารณะส่วนการดำเนินคดีอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายเนื่องจาก Data Center ไม่ได้ถูกจัดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายโดยตรง
3: เขาก็ให้การกับผมว่าพยายามล้างหลายรอบพอดีผมไปตรวจศูนย์คล้ายๆกันอีกที่นึงที่แถวสวนหลวงก็เลยคุยกับทางนู้นเขาก็ให้การว่าเขาพยายามล้างออกหลายรอบแต่มันไม่ออกเราก็เลยบอกว่าควรจะให้บริษัทที่เป็นมืออาชีพเข้ามาทำ
4: คือ
3: ตอนนี้ความคือต้องแจ้งตามตรงว่า Data Center ยังไม่ใช่แหล่งกำเนิดมลพิษเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเขาต้องเคลียร์ให้ประชาชนน่ะไม่กระทบก่อนแล้วถึงเวลาเราก็จะดูหลักกฎหมายแต่ในส่วนของในเรื่องของกฎหมายก็มีหลายตัวแม้เช่นเรื่องน้ำมันที่มันก่อนก็แจ้งความดำเนินคดีไปแต่ในส่วนเราก็จะดูว่ามีผลกระทบต่อคนรอบๆหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวเราก็คิดค่าเสียหาย
0: ยังคงต่อเนื่องที่เรื่อง Data Center นะครับทางกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยืนยันนะครับเรื่องของการเตรียมมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่อรองรับ Data Center ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2568นะครับพร้อมกับจะมีการประสานท้องถิ่นเดินหน้าในการตรวจสอบอาคาร Data Center เพิ่มเติมด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงกรณีที่นายสุพนัทมีชัยนันท์นะครับส.ส.พรรคประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ Data Center และเสนอให้รัฐนั้นพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดังกล่าวซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำเอาความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้มีหนังสือตอบกลับนายสุพนัทไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ทางนี้นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับมีการศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center มาตั้งแต่ปี2568ซึ่งได้จัดทำเป็นแนวทางในการกำกับกิจการ Data Center โดยมาตรการด้านผังเมืองให้นำนิยาม Data Center มากำหนดไว้ในกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมและกำหนดควบคุมกิจการ Data Center ขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีผลกระทบต่ำให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนรวมไปถึงอุตสาหกรรมนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบไปหลายๆด้านให้ดำเนินการได้ในพื้นที่เฉพาะที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นครับ
1: นอกจากนี้มีมาตรการควบคุมอาคารโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยด้านอาคีภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยและชุมชนรอบข้างและกำหนดเพิ่มเติม

0: เติมให้ Data Center เป็นประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
1: และสำหรับ Data Center ที่ประกอบกิจการในปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างหากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารโดยจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้รวมทั้งจะนำเอาแนวทางและมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาตการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการภาครัฐสำหรับกิจการ Data Center ในอนาคตต่อไปครับ
0: มาดูการปราบปรามยาเสพติดนะคะกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานปปส.เผาทำลายสารเคมีและสารตั้งต้นยาเสพติดกว่า68ตันค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้กลับเข้ามาสู่แหล่งผลิตหรือถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จัดพิธีทำลายของกลางประกอบด้วยสารเบนซินไซยาไนด์120ถังน้ำหนัก24ตันซึ่งด่านศุลกากรแม่สอดตรวจยึดได้จากการนำผ่านแดนไปยังเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังมีสารเบนซิน236ถังน้ำหนัก44ตันรวมสารเคมีที่นำมาทำลายครั้งนี้กว่า68ตันการทำลายมีเป้าหมายก็เพื่อให้สารเคมีสิ้นสภาพไม่ถูกนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดหรือลักลอบส่งออกไปยังประเทศอื่นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติดกว่า 1,560,000 บาทนายพันทองระบุว่ากรมศุลกากรให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและสารเคมีที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สายเชียงแสนและเชียงของพร้อมบูรณาการกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นทั้งทางเรือทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ Starlink ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานปปส.และหน่วยงานทหารนำไปใช้สนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร
2: ์ก็วันนี้เนี่ยเรามาทำลายสารเคมี68ตันประมาณ69ตันเป็นเบนซินไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายมากเราก็คงทราบกันเรื่องไซยาไนด์นะครับก็จำนวน24ตันแล้วก็เบนซินอีก44ตันแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆพวกกรดไซฟูริกอีกหลายร้อยกิโลรวมๆก็เกือบ69ตันนะครับที่อัคคีปาการแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำลายที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชน
1: กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปแล้วและกลับคืนเข้าสู่สังคมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดทีมติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังบุคคลภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีภายหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญจากการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าทางฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงยุติธรรมต้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผู้พ้นโทษอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังพบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าผู้พ้นโทษบางส่วนยังคงเข้าไปพัวพันจึงต้องเร่งจัดทำฐานข้อมูลและจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยเดิมพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมเข้ามาดูแลภารกิจนี้ในลักษณะการติดตามเชิงลึกเป็นรายบุคคล และนอกจากนี้หากการปฏิบัติงานในพื้นที่พบอุปสรรคข้อจำกัดหรือมีกรณีที่ต้องลงพื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะประสานงานมายังส่วนกลางได้โดยตรงซึ่งทางรัฐบาลได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษไว้คอยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันผลักดันภารกิจการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราได้ไทยช่วยไทย
1: 60-40
0: แต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องลุ้นก็คือไทยเที่ยวไทย plus นี่แหละฮะจะมีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์กันเมื่อไหร่
1: มีรายละเอียดของการใช้สิทธิ์อย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตไทยเที่ยวไทย plus ที่ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโครงการไทยเที่ยวไทย plus ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นของงบประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อออกแพ็กเกจ1ล้านสิทธิ์ละ 4,000 บาทต่อคนครับแบ่งออกเป็นที่พัก 3,000 บาทและค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพรุ่งนี้จะมีการพิจารณานะครับถ้าผ่านจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าและเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมก่อนจะได้ใช้สิทธิ์กันในช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อเสนอให้ปรับรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักนะครับจากปกติและโครงการลักษณะนี้จะใช้ร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์มีข้อเสนอว่าเปลี่ยนเป็นอัตราเหมาจ่ายหรือแฟลตเรทด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีโครงการแบบนี้ก็เกรงกันว่าโรงแรมจะขึ้นค่าห้องนะครับเพื่อได้กำไรมากที่สุดประเด็นนี้กระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบการขึ้นราคาที่พักไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือฉวยโอกาสจากมาตรการรัฐอยู่แล้วนะครับและอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus หรือไม่ช่วงปลายปีไฮซีซั่นโรงแรมก็ต้องขึ้นค่าห้องจากช่วงปกติอยู่แล้วและหากจะไปใช้อัตราเหมาจ่ายหรือว่าแฟลตเรทสุดท้ายการร่วมจ่ายจากนักท่องเที่ยวอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดหวังครับ
1: แต่สิ่งที่เราขอโคเพย์เมนต์อยู่แล้วครับเหมือนเดิมก็คือในเรทที่สูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ์ในเรื่องของที่พักคูปองวอเชอร์ 1,000 บาทต่อสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราขอไปถ้าเราได้ตามเราตามที่เราขอคือ 4,000 ล้านสิทธิ์นะครับสิทธิ์ละ 4,000 บาทค่าที่พัก 3,000 วอเชอร์แฟนเลยแล้วใครจะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นเพราะใครเท่านี้ไม่ต้องมาแบบว่าราคาแพงแล้วก็ไปเพิ่มแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเยอะขึ้นประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังอยากให้เป็นโคเพย์เมนต์ให้ประชาชนได้ร่วมด้วยเงินของประชาชนเองถ้าเป็นแฟลตเรทเนี่ยสมมติว่าให้เท่าที่
2: คนก็จะใช้
1: เท่าที่โรงแรมพอดีกับค่าโรงแรมเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็แทบจะเป็นเงินรัฐบาลล้วนๆที่จะไปจ่ายค่าที่พัก
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลง Tourism Outlook เปิดเกมรุกปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยไตรมาส 4เดือนหน้าจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมพร้อมต่อยอดต่อไปถึงปี2570นะครับดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในประเทศคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยตลอดทั้งปี2569รวม33ล้านคนสร้างรายได้กว่า 2.7 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านบาทและจากต่างประเทศ 1.6 ล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมา 7% นะครับพร้อมตั้งเป้าหมายปี2570จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนสร้างรายได้ 3.3 ล้านบาทครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย3แนวทางปฏิรูปการแข่งขันเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่ระบบที่เปิดกว้างและเป็นธรรมนะครับพร้อมส่งหนังสือถึง6แพลตฟอร์มให้ตรึงค่า GP 6เดือนควบคู่กับการตรวจสอบโครงสร้างค่า GP เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ SME ครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยบอกว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ควรมองเพียงแค่การเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันและทำกำไรได้โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 99.5% ของนิติบุคคลแต่กลับสร้างรายได้เพียง 34.8% ของทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า3หลักการสำคัญก็คือ 1. การทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจตลาดตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา 2เปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการเป็นการคุ้มครองโอกาสการแข่งขันและ3เปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะประเด็นค่า GP นะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกระทบผู้ประกอบการล่าสุดภาครัฐได้ส่งหนังสือถึงแพลตฟอร์มหลัก6แพลตฟอร์มขอให้ระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม6เดือนผ่านมาตรการ Cease and Desist ควบคู่กับการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมรวมถึงมาตรการเครดิตเทอมนะครับที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เครดิตเทอมแก่รายเล็กไม่เกิน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและไม่เกิน45วันสำหรับสินค้าทั่วไปเพื่อให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งทั้งหมดนั้นสะท้อนทิศทางใหม่ของการแข่งขันทางการค้าไทยนะครับเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมีเงินหมุนเวียนและมีโอกาสเติบโตครับ
2: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ cease and desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันและการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือคฟผ.เดินหน้ายกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบอัจฉริยะนะครับพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนองค์กรมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วถึงและเป็นธรรมรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลในอนาคตครับเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ66ปีกฟผ.จัดขึ้นภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.จะยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและปรับปรุงระบบโครงข่ายให้ทันสมัยหรือกริดโมเดิร์นไนเซชันเพื่อรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ทั้งโซลาร์รูฟท็อปยานยนต์ไฟฟ้า Data Center และพลังงานหมุนเวียนรวมถึงนำสมาร์ทมิเตอร์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESSมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเตรียมนำ AI นะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารโครงข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มความแม่นยำลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการพร้อมขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่วนการบริการประชาชนนะครับได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลผ่าน PEA Smart Plus และ PAE Service รองรับการชำระค่าไฟยื่นคำร้องตรวจสอบการใช้ไฟรวมถึงบริการด้านโซลาร์รูฟท็อปและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกครับหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นและพลังของ Local Hero นะครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวข้ามกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

NBT News ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกรมแผนที่ทหารเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมโดยเป็นหลักในการจัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางและการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารได้เปิดเผยนะครับว่ากรมแผนที่ทหารได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีการกำหนดเส้นทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโดยจัดทำแผนที่ทางอากาศเป็น2 ส่วนนะครับก็คือพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งทางกรมแผนที่ทหารได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการนำภาพถ่ายทางอากาศที่มีความซับซ้อนมาจัดทำเป็นแผนที่ทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำการทำ

0: ที่จากภาพถ่ายทางอากาศเราไม่สามารถนำภาพถ่ายนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงในทันทีนะครับแต่จะต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพนะครับทำให้เราได้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนำไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ครับ
1: ร้อยเอกนพพงศ์ได้ย้ำนะครับว่าในการจัดทำแผนที่ทางอากาศทางกรมแผนที่ทหารตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุกภารกิจโดยกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเชิญชวนคนไทยร่วมออกแบบอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่สาธารณประโยชน์เชื่อมโยงคูคลองมรดกวัฒนธรรมและชุมชนเข้าด้วยกันค่ะนายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญได้แก่ป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาวัดเทพธิดารามและริมคลองรอบกรุงเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักออกแบบและหน่วยงานต่างๆสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดียวและแบบทีมไม่เกิน2ผลงานต่อทีมเปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์1-30กันยายนนี้โดยต้องนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครการประกวดครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการรวบรวมพลังความคิดสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ประสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรมและสวทช.เตรียมที่จะนำแอปพลิเคชัน Traffic Fondue มาช่วยยกระดับในการเฝ้าระวังและป้องกันรวมไปถึงการควบคุมโรคในเชิงรุกในบริเวณเรือนจำทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงปีหน้าคือปี2570ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue พร้อมกับมีการลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าในเรือนจำมีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากหากเกิดการระบาดของโรคติดต่ออาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่เป็นผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายสู่ชุมชนภายนอกได้โดยมีข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุนะครับว่าทุกในปีพุทธศักราช2568พบการระบาดของโรคในเรือนจำถึง91เหตุการณ์มีผู้ป่วยกว่า 10,000 คนการนำเอา Traffic Fondue มาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้มุ่งเป้าในเรือนจำทั่วประเทศเฝ้าระวังแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาดได้อย่างทันท่วงที
3: เรามี success case ที่เราได้ลองทำแล้วนะครับมีการระบาดมีโรคเพิ่มมีโรคระบาดนะครับเพียง1รายเนี่ยเราก็สามารถชาร์จเข้าไปได้ทันทีแล้วก็ระงับเหตุได้ภายใน7-14วันนะครับซึ่งหากเราปล่อยให้โรคระบาดนี้เนิ่นนานนะครับเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันรายได้ซึ่งนั่นก็จะต้องการทั้งค่าใช้จ่ายและก็บุคลากรรวมไปจนถึงเวลาในการที่จะทำให้โรคนี้สงบแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนั่นก็คือประโยชน์ของการร่วมมือกันแล้วก็การนำ Traffic Fondue มาใช้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารทั้งข้ามหน่วยงานแล้วก็สื่อสารที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็รวดเร็ว

0: ทรวงศึกษาธิการจัดประชุม Flexible Learning Forum 2026ดึงทุกเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Flexible Learning Forum 2026 All for Education Zero Dropout for Thailand สารพลังการศึกษาเพื่อปวงชนสู่ประเทศไทยไร้เด็กตกหล่นโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเข้าประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นรวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษามีอยู่หลายกลุ่มและมีสาเหตุที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเด็กปฐมวัยที่ต้องอาศัยท้องถิ่นและสาธารณสุขสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนเด็กที่ต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองต้องมีระบบติดตามและส่งต่อไปยังสถานศึกษาใหม่โดยครอบคลุม4แนวทางคือป้องกันแก้ไขส่งต่อและติดตามดูแลเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและไม่หลุดจากระบบนอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวทางการทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อรวมถึงการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout และทิศทางการดำเนินงานในปี2570
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

0: หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยเตรียมจัดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญภายใต้ชื่องาน Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเวทีนี้ถือเป็นการรวบรวมภาคนิติบัญญัตินักวิชาการนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างองค์ความรู้และผู้ใช้ประโยชน์สำหรับงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีบริเวณรอบสระมรกตและห้องจัดเลี้ยง101ถึง107ชั้น1อาคารรัฐสภาจังหวัดสงขลาเห็นชอบผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จำนวน4คนจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด8คนเพื่อส่งเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศในกองเอกอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง8คนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนและการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา8แห่งพร้อมสัมภาษณ์ครูนักเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองและผู้นำชุมชนการประเมินจะใช้คะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งเป็นด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์60คะแนนและคุณูปการต่อการศึกษา40คะแนนหลังจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อและเปิดให้ทักท้วงภายใน7วันก่อนจะทำเอกสารเสนอคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลระดับประเทศต่อไปขยายธุรกิจจาก Health and Wellness สู่ตลาด Beauty and Wellness ในประเทศไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อยอดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกว่า3ทศวรรษสู่การดูแลผิวในชีวิตประจำวันโดยวางแนวคิดการดูแลผิว4ขั้นตอนตั้งแต่การทำความสะอาดเตรียมผิวฟื้นบำรุงเฉพาะจุดและเติมความชุ่มชื้นโดยชู3นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลริ้วรอยความชุ่มชื้นและเกราะป้องกันผิว1ในจุดเด่นคือการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การดูแลผิวคัดสรรสารบำรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผิวประจำวันได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงการเปลี่ยนจาก Product Marketing สู่ Experience Marketing สร้างประสบการณ์ด้าน Beauty and Wellness ให้เข้าถึงผู้บริโภคไทยมากขึ้น
1: มาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: สวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศในสัปดาห์นี้นะคะต้องก่อติดค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วพื้นที่ฝนหนักจะขยับไปยังภาคอื่นๆค่ะมาดูในช่วงแรกนะคะ8ถึง11กันยายนค่ะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางนะคะจะเห็นว่าร่องฝนยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทำให้โซนตอนบนนั้นยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากขณะที่แบบจำลองนะคะประเมินว่าช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนะคะฝนจะตกชุกแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่ก่อนหน้าที่มีฝนน้อยทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงตอนล่างของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นพิเศษค่ะตัวแปรสำคัญของฝนรอบนี้นะคะจับตาในช่วงวันที่12และ13กันยายนค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะที่เคยพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนลมหนาวดันลงมาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือโซนตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะฝนจะน้อยลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนฝนหนักจะอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวกรุงเทพมหานครวางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะอีกประเด็นที่ต้องจับตานะคะก็คือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนทิศทางหลังจากนั้นนะคะจะส่งผลต่อประเทศไทยโดยตรงหรือไม่ต้องติดตามข้อมูลอัปเดตกันอีกทีค่ะเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของอิหร่านที่ได้เตรียมประกาศเขตหวงห้ามในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านเส้นทางสายนี้ครับโดยทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านได้เปิดเผยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอิหร่านจะประกาศเขตหวงห้ามนอกช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเริ่มต้นจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐและขยายออกไปยังอ่าวเปอร์เซียและจากอีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับได้มีการเตือนนะครับว่าหากอิหร่านพบเรือของประเทศใดก็ตามที่กำลังแล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซหรือแม้แต่ไม่ได้แล่นเข้าไปในบริเวณช่องแคบแต่เข้าใกล้เขตที่อิหร่านกำหนดทางอิหร่านจะแจ้งให้เรือดำดังกล่าวหยุดรออยู่ที่เดิมหากฝ่าฝืนจะเพิ่มรายชื่อในมาตรการคว่ำบาตรแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าอิหร่านจะคว่ำบาตรอย่างไรบ้างความเคลื่อนไหวของอิหร่านมีขึ้นในระหว่างที่อิหร่านกับสหรัฐได้เปิดการปะทะกันรอบใหม่ซึ่งมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าของฝ่ายตรงข้ามหลายลำกระทบให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีก 10% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดอยู่ที่ 96.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในพิธีนำเข้าประจำการเรือพิฆาตลำใหม่ชื่อคังกอนซึ่งเป็นเรือขนาด 5,000 ตันและเป็นเรือรบในชั้นเดียวกันลำที่2ที่เข้าประจำการต่อจากเรือพิฆาตชเวฮยอนที่ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อ3เดือนก่อนในคิมกล่าวว่าเรือพิฆาตลำนี้จะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในน่านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าถึงเวลาแล้วที่เกาหลีเหนือจะใช้อำนาจอธิปไตยทางทะเลและใต้น้ำและยังบอกด้วยว่าขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ทางทะเลของเกาหลีเหนือกำลังก้าวหน้าขึ้นและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเพิ่มแสนยานุภาพทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในน่านน้ำสำคัญต่างๆต่อไปเพื่ออธิปไตยและความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาค
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ในทรูธโซเชียลนะครับว่าเขาได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาเพื่อให้ดูมีเกียรติมากขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐดังกล่าวเป็นรัฐที่มีการโกงการเลือกตั้งมากที่สุดรัฐหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ได้รับการตอบโต้จากนางมิเชลลูจานกริแชมผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกที่มาจากพรรคเดโมแครตในทันทีนะครับโดยเธอได้บอกว่านิวเม็กซิโกเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนมีประเทศสหรัฐเสียอีกด้วยซ้ำอีกทั้งยังได้กล่าวโจมตีทรัมป์ว่าพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันแพงและปัญหาปากท้องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอบริเวณชายแดนติดกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาและก่อนหน้านั้นก็เคยเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาด้วย
1: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบิน Amazon Prime Air ซึ่งบินจากกรุงซานฮวนเครือรัฐเปอร์โตริโกถลายเลยรันเวย์ของสนามบินนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะลงจอดโดยตัวเครื่องวิ่งไปพุ่งชนรถยนต์อีกหลายคันบริเวณลานจอดรถของคลังสินค้าทำให้เกิดเพลิงไหม้ใต้ท้องเครื่องตามมาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภาคพื้นดินทั้งหมดและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขณะที่ทางสนามบินสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดในช่วงนั้นแต่ล่าสุดเปิดการบินแล้ว2รันเวย์จากที่มี4รันเวย์ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
0: ส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียและอีก2แห่งในกรุงจาการ์ตายังคงปิดทำการต่อไปในวันนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟกราคาตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรายังรุนแรงอยู่ทำให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานฟุ้งกระจายเต็มน่านฟ้าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบินทางด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศของท้องถิ่นนะครับได้ระบุว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นออกจากภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรพร้อมกับได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภูเขาไฟจะเกิดการปะทุขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องดังนั้นประชาชนจึงควรสวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกบ้านและให้สถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเวลานี้
1: เกิดเหตุพลุไฟระเบิดข้างโบสถ์ในย่านชุมชนเขตเทศบาลเมืองเตมัสคาวซิงโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้160กิโลเมตรโดยพลุไฟเหล่านั้นถูกเก็บอยู่ในห้องด้านข้างของโบสถ์และระเบิดขึ้นในขณะที่มีผู้คนไปเที่ยวชมงานเฉลิมฉลองนักบุญประจำเมืองแรงระเบิดทำให้ผนังโบสถ์พังถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนบาดเจ็บอีก64คนในจำนวนนี้มีบาทหลวงผู้ประกอบพิธีมิสซาขณะนั้นรวมอยู่ด้วย2รูปส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนทางนี้อุบัติเหตุพลุไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเม็กซิโกเพราะมักมีการนำมาใช้จุดในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆทางศาสนา
0: รัสเซียได้รายงานนะครับว่าเหตุหิมะถล่มบนภูเขามิชิกีในหุบเขาแคว้นคาบาดิโนบัลคาเรียทางตอนใต้ของรัสเซียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วบาดเจ็บอีก6คนและยังสูญหายอีก6คนทั้งนี้ช่วงเวลาที่เกิดหิมะถล่มเมื่อช่วงเย็นของวันนี้มีนักปีนเขาอยู่บนนั้นทั้งสิ้น33คนโดยที่เหลือส่วนหนึ่งปลอดภัยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ

0: ด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำโดยในบางช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายด้วยขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาในข้อหาประมาทเลินเล่อเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบว่ามีการละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอันทรงคุณค่าและความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้เป็นแบบที่2แบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทยรวมศาสตร์และศิลป์เอกลักษณ์ไว้หลายแขนงอย่างโขนกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569ซึ่งขึ้นในตอนสีดาโดยเตรียมเปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่วันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้เป็นรอบแรก

โฉมนางสีดาพร้อมสองพระโอรสพระมงกุฎและพระลบในเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสองกุมารสามารถจับม้าอุปการได้และขึ้นขี่หนุมานที่ติดตามมาเห็นจึงพยายามเข้าจับตัวแต่กลับถูกสองกุมารจับมัดและสักหน้าท้าทายก่อนเหตุการณ์จะบานปลายไปถึงพระรามพระลักษ์พระพศและพระสัตรุษจนต้องยกทัพออกมาเมื่อพระรามเข้ารบกับพระมงกุฎและพระลบกลับเกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อพระมงกุฎแผงศรใส่พระรามแต่ศรนั้นกลับกลายเป็นพวงมาลัยขณะที่พระรามแผลงศรตอบโต้สองกุมารศรกลับกลายเป็นขนมนมเนยก่อนที่นางสีดาจะปรากฏตัวออกมาและทำให้ทุกคนได้พบความจริงว่าสองกุมารคือสายเลือดเดียวกันกับพระรามหนึ่งในฉากสำคัญที่นำมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยเอาใจคอโขนทั้งหลายในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569อย่างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยนางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครั้งนี้ที่ยังคงจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติที่คงอยู่อย่างงดงามนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายประเมศบุญยชัยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนประจำปี2563ที่ปรึกษาการแสดงผู้จัดทำบทและคำภาคเจรจารองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2548ผู้กำกับการแสดงและนายวิชัยรักชาติผู้กำกับศิลป์ร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้าและ

0: ความยิ่งใหญ่ของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครั้งนี
1: ้แสดงกันอย่างสบายใจเลย
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงดงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่สัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
2: และปีนี้เป็นปีที่เราตั้งใจกันมากเนื่องจากว่าเป็นปีที่เรา อยากจะทำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะว่าที่ท่านทรงมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณต่อพูดจริงๆนะคะต่อวัฒนธรรมต่อคนในวงการโขนต่อศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือทำให้เรารู้สึกได้ว่าโขนเนี่ยจะลงอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของท่านจริงๆค่ะ
3: ความพร้อมก็คงเหมือนทุกปีนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่าปีนี้เรามีการคัดเด็กจากที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วถึงเป็นเด็กเล็กที่เป็นตัวละครพิเศษเนี่ยเราคัดมาเลยแล้วก็ตุลานี่พอมาเริ่มซ้อมเข้าเรื่องทุกอย่างก็จะลงตัวปีนี้ก็ยังมีไม่จะเป็นฉากที่หนุมานจะมาชูกล่องดวงใจอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่ฉากที่ทศกัณฐ์รักนางสีดาที่จะต้องอาจจะต้องใช้ภาพเก่าก็คือมีราชรถที่จะต้องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ได้ชมฉากนี้นะครับก็อยากจะเอาฉากนี้กลับมาสร้างเสมอนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับ
0: ด้วยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจะเปิดม่านการแสดงทั้งสิ้น38รอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569หาบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทสำหรับรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์ค่ะซึ่งอีกหนึ่งความพิเศษในการรับชมการแสดงโขนในปีนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ชมแต่งชุดไทยพระราชนิยมเข้าชมโขนเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ชุดไทยจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปลายปีนี้อีกด้วยค่ะ
4: ก็อยู่ในระหว่างการรอที่จะพิจารณาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะได้เป็นรายการตัวแทนของมรดกที่เป็นตัวแทนมรดกของมนุษยชาติค่ะคาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาในช่วงต้นเดือนธันวา
2: ต้นเดือนธันวา
4: ค่ะที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอาจารย์นิติมนได้พูดถึงก็จะเชิญชวนให้ผู้ชมมาได้มา
2: คือ
4: มาชมการแสดงได้ใส่ชุดไทย
2: ก็เลยจะขอเชิญชวนนะคะคนไทยทุกท่านนะคะช่วยกันมาแต่งตัวแต่งไทยไปดูโขนนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านรวบรวมเป็นเรื่องราวไว้เนี่ยนะคะมีหลากหลายมากแต่ที่สำคัญสวยทุกชุดแล้วผู้หญิงไทยใส่ชุดไทยอะไรก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
4: ค่ะ
2: ผู้ที่พลาดจากการจองตอนนี้ถามว่าบัตรยังมีไหมยังมีนะคะแต่ว่าที่นั่งอาจจะไม่ต่อเนื่องที่นั่งตรงข้างหน้านิดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีบไปจองกันนะคะ
5: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วงพิเศษทุกวันจันทร์ไทย Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยอมรินทร์ความหรูหราที่เรียบง่ายในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

0: ร้าที่เรียบง่ายเพื่อค่ำคืนอันทรงเกียรติอย่างชุดไทยอมรินทร์หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2503ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนเช่นงานเลี้ยงรับรองงานเลี้ยงอาหารค่ำงานสโมสรสันนิบาตที่ต้องการความภูมิฐานหรืองานพระราชพิธีในช่วงค่ำงานเลี้ยงรับรองประมุขจากต่างประเทศและเป็นชุดที่นิยมใช้เมื่อต้องการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเต็มยศรวมไปถึงงานฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือคุณแม่เจ้าภาพโดยชุดไทยอมรินทร์นี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียในพระบรมมหาราชวังซึ่งชุดนี้สะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าอกด้านหน้าและประดับกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งที่ใช้ผ้าไหมสิ้นยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บแบบป้ายหน้าไม่มีจีบหน้านางความโดดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าไหมยกที่มีทองแกมหรือเงินแกมหรือผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรทั่วทั้งผืนและเนื่องจากชุดไทยอมรินทร์เป็นชุดสำหรับงานกลางคืนการเลือกเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในการเพิ่มประกายให้กับผู้สวมใส่อย่างเช่นสร้อยคอทองหรือเพชรที่มีลวดลายชัดเจนต่างหูเข้าชุดและเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดประดับอัญมณีรับกับผมกล้ามวยให้เรียบร้อยก็จะช่วยขับและเน้นช่วงลำคอให้ดูสง่างามเป็นพิเศษส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนสีเมทัลลิกเพื่อให้รับกับเส้นไหมยกดิ้นในชุดนั่นเองดังนั้นนิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายอย่างชุดไทยอมรินทร์คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตรีที่ต้องการความสง่างามแบบน้อยแต่มากเพราะไม่ต้องห่มสบายแต่ยังคงเลอค่าด้วยเนื้อผ้าไหมยกไทยที่วิจิตรบรรจงด้วยงานช่างฝีมือเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระดับและภูมิฐานในทุกโอกาสสำคัญ
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอในวันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยค่ะส่วนตอนนี้นะคะตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะวันนี้เราเฉือนชนะเกาหลีใต้สุดมันเลย3ต่อ2เซตการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Volleyball Continental Championship หรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจัดกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้เป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม C นะคะซึ่งทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับเกาหลีใต้ค่ะหลังจากผลงานนัดแรกไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาร์มาขาดลอย3เซตรวดซึ่งรูปเกมวันนี้2เซตแรกทีมไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเดินหน้าบุกทำแต้มได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อนสกอร์25ต่อ18 25ต่อ16คะแนนขึ้นนำ2ต่อ0เซตขออีกแค่1เซตเท่านั้นจะปิดแมตช์นี้ค่ะแต่ว่าจากนั้นเป็นเกาหลีใต้นะคะแก้เกมมาได้ดียืนระยะเกมรุกแล้วก็เกมรับได้เหนียวแน่นค่ะทำแต้มห่างโดยตลอดทั้งเซตนะคะมาชนะในเซตที่3 25ต่อ20คะแนนไล่ตามไทยเรามา1ต่อ2เซต
1: จากนั้นเซตที่4เกมเป็นไปอย่างสูสีครับทั้ง2ฝ่ายผลัดกันทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มก่อนที่จะเป็นเกาหลีใต้อาศัยความแน่นอนช่วงปลายเซตเบียดชนะไป25ต่อ22เสมอกัน2ต่อ2เซตครับเซตตัดสินเกมยังคงตื่นเต้นและสูสีเพราะว่าทีมชาติไทยมาเร่งเกมบุกทำแต้มสำคัญในช่วงท้ายครับปิดแมตช์เอาชนะไปได้สุดตื่นเต้น15ต่อ12นะครับไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2แมตช์ติดต่อกันมีเพิ่มเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันพุธที่9กันยายนเวลา 11:30 นครับทัพเทควันโดไทยเดินทางเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยก่อนไปลุยศึกเอเชียนเกมครับทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เดินทางไปเข้าพบดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะครับเพื่อขออุบาทก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ทอสสำนักงานใหญ่โดยมีนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาเข้าพบครับดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นนักเทควันโดไทยทุกคนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับอยากให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองที่ก้าวมาถึงจุดนี้ครับเพราะต้องผ่านอะไรมากมายการได้มายืนตรงจุดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับ
2: ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาไปว่าไม่ว่าจะคู่ต่อสู้จะเป็นใครเป็นยังไงนะครับมีความเก่งแค่ไหนนะครับพวกเราคนไทยทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยจะสามารถสู้กับนักกีฬาชาติต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็ไปสนุกกับกีฬาที่ทุกคนชอบนะครับแล้วพวกเราคนไทยทุกคนจะคอยให้กำลังใจนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกเราก็คงจะรอชื่นชมความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดไทยทุกคนครับ
0: จากนั้นทีมจอมเตะไทยได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและเท้ามะและที่ศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณนะคะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยนายธนดิษฐ์รัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำกันมาโดยตลอดในทุกทัวร์นาเมนต์ที่มีความสำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาค่ะ
3: ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็มีความสงบมีสตินะครับแล้วก็มีความมั่นใจเนี่ยก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะครับที่ปกป้องปกปักรักษาแล้วก็คอยดูแลเรานะครับตลอดการแข่งขันที่เราจะมีขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยประเภทต่อสู้จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนส่วนทีมภูมิเซ่จะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปครับ
0: ส่วนทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมค่ะซึ่งโค้ชหวังก็ตั้งเป้านะคะเรื่องของบริหารจัดการทีมให้ดีเพื่อให้ไปไกลที่สุดค่ะที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเทลนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวนะคะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนำโดยโค้ชหวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาตามรายชื่อที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะโค้ชหวังบอกว่าความพร้อมตอนนี้น่าจะเกือบ 100% แล้วค่ะเพราะว่าน้องชุดนี้ก็เคยเข้าแคมป์มาด้วยกันก่อนและตอนนี้ลีกก็เพิ่งเปิดน้องๆเรื่องของความฟิตน่าจะพร้อมสมบูรณ์เพราะว่าได้ปรีซีซั่นกับสโมสรมาก่อนหน้านี้นะคะเป้าหมายการไปเอเชียนเกมคือการเก็บให้ได้6คะแนนใน2เกมแรกค่ะถ้าทำได้พอผ่านรอบแรกไปเข้ารอบ2ก็จะได้นักเตะฟูลทีมเชื่อว่าตอนนั้นเกมเจอกับญี่ปุ่นอาจจะมีการโรเตชันแต่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะ
4: แน่นอนครับเราจะบอกว่าไม่ส่งผลก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องเองก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งในระดับยู23ปีแล้วก็กับทีมชุดนี้ก็เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่น้องได้พัฒนาขึ้นไปรับใช้ในชุดใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกับน้องๆหลายคนนะครับที่ขึ้นมาทดแทนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน้องๆที่ขึ้นมาทดแทนก็สามารถทำผลงานได้ดีเพราะว่าเราได้ร่วมกันอยู่แคมป์กันมาหลายๆแคมป์แล้วนะครับ
1: สำหรับที่ครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับโปรแกรมนัดแรกวันที่16กันยายนพบคีกิสถานนัดที่2วันที่20กันยายนพบฮ่องกงและวันที่3และนัดที่3วันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพิธีเปิดวันที่19กันยายนนะครับแต่ว่าเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาครับที่หางโจวปี2022ที่จีนนะครับนักกีฬาไทยทำผลงานอะไรไว้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: ย้อนกลับไปในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยฝากผลงานสถานเอเชียปิดฉากในอันดับที่8ของตารางโกยไปได้ถึง12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อคราบน้ำตาคำสบประมาทมากมายที่นักกีฬาต้องพบเจอเริ่มกันที่เซปักตะกร้อกีฬาที่แบกรับความกดดันมหาศาลแต่ก็ทำผลงานได้สมราคาขุนพลลูกหวายไทยทั้งชายและหญิงยังคงตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจแห่งเอเชียไม่ปล่อยให้เหรียญทองหลุดมือแม้แต่เหรียญเดียวกวาดเรียบครบทุกรายการที่ส่งแข่งขันขณะที่ก๊อฟสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือวงการเมื่อโปรสาวไทยโชว์วงสวิงสุดนิ่งเหมา2เหรียญทองจากประเภททีมหญิงและบุคคลหญิงโดยได้จากโปรเปียโนอภิชยายุบลแถมด้วยอีก1เหรียญเงินจากประเภททีมชายมาที่กีฬาทางน้ำอย่างเรือใบและวินเซิร์ฟที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับท็อปโตขึ้นคว้าเหรียญทองกับแผ่นดินบ้านเกิดได้อย่างสง่างามขยับมาที่เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจต้องเผชิญเรื่องที่เกือบทำให้แฟนเทควันโดช็อกกันทั้งทั่วโลกเมื่อระบบเกาะอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดจนคะแนนของคู่แข่งเจ้าภาพจีนพุ่งพวดไปถึง0ต่อ26คะแนนอย่างค้านสายตาแม้จะถูกกดดันอย่างหนักและต้องประท้วงกันให้วุ่นวายแต่ด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เทนนิสตั้งสติควงความตายกลับมาเตะทำคะแนนรัวๆพลิกนรกคว้าเหรียญทองไปได้แบบสะใจคนดูแถมในทัวร์นาเมนต์นี้น้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงยังโชว์ฟอร์มดุผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดชายปลดล็อกเหรียญทองที่คนไทยรอคอยมานานถึง13ปีเต็มด้านกีฬา100เมตรชายท่ามกลางอุปสรรคและอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมเจ้าบิวภูริพลบุญสอนสวมหัวใจสิงสปินทำเวลา 10.02 วินาทีในรอบรองชนะเลิศทุบสถิติประเทศไทยลาบคาบก่อนที่จะทะยานคว้าเหรียญเงินมาครองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งชายไทยคนแรกในรอบ17ปีที่คว้าเหรียญได้ในระยะนี้ขณะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องเผชิญกับมรสุมคำวิจารณ์และเสียงสบประมาทในโลกออนไลน์อย่างหนักหลังจากที่ต้องกำศึกหนักทั้ง VNL ชิงแชมป์เอเชียจนไปถึงทัพโอลิมปิกที่ลากยาวอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพร่างกายเหนื่อยล้าจนโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่สุดท้ายพวกเธอก็รวมพลังสู้ยิบตาสยบทุกเสียงวิจารณ์ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงกลับมาฝากแฟนๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีและที่ต้องตบมือให้ดังๆคือการปลดล็อกเหรียญประวัติศาสตร์ทัพลูกเด่นสาวไทยสร้างปฏิหาริย์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภททีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมทำเอานักกีฬาถึงกับหลั่งน้ำตาตามมาด้วยทัพพายเรือแคนูที่อรสาเที่ยงกระโทกและอภิญญาสร้อยจิตจ่วงน้ำคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์เหรียญแรกของสมาคมได้สำเร็จปิดท้ายกันที่กีฬาน้องใหม่ที่เพิ่งถูกบรรจุเข้าชิงชัยเป็นครั้งแรกการโดนสเต็ปเต้นบีบอยและบีเกิร์ลสุดมันภายใต้พื้นที่แค่6คูณ6เมตรซึ่งนักกีฬาไทยของเราสามารถทะลุเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายท่ามกลางคู่แข่งระดับมหาการถือเป็นการเบิกเลิกที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยตามมาด้วยอีสปอร์ตชิงชัยในเกม FC ออนไลน์ที่นักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์ไทยชิงไทยโคจรมาเจอกันเองในรอบชิงชนะเลิศก่อนที่ทีเดชทรงสายสกุลจะคว้าเหรียญทองและพัฒนศักดิ์วรนันท์คว้าเหรียญเงินตอกย้ำว่าวงการอีสปอร์ตไทยคือเบอร์ต้นๆของเอเชียอย่างแท้จริงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามบทเรียนอันล้ำค่าและพิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจของนักสู้ของคนไทยและนี่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะส่งไม้ต่อให้กับทัพนักกีฬาไทยก้าวไปสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมนับถอยหลังแล้วมาร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยทำผลงานกระหึ่มเอเชียไปด้วยกันทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: สมาคมกีฬาพาเดลแห่งประเทศไทยอาคาล่าสุดมีการเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการพร้อมแถลงความพร้อมส่งเสริมนักกีฬาลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะสมาคมกีฬาพาเดลไทยภายใต้การนำของนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมล่าสุดได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับสมาคมกีฬาน้องใหม่ของไทยเราค่ะได้รับเกียรติจากนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมไปถึงมอสปฏิภาณปฐวีการกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมของสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางสมาคมกีฬาพาเดลไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าอย่าง FIP Silver ซึ่งจะมีบรรดานักกีฬาระดับท็อป50และท็อป100ของโลกเดินทางมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของ4นักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะที่เราจะส่งแข่งขันนะคะในส่วนของประเภทชายอันนบราเวอร์สเตฟาโนมอสโซล่าแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาหญิงดาเรสศรีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐในการลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนั่นเองค่ะ
2: สำหรับความพร้อมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมาคมได้ดึงผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพจากประเทศสเปนมาปรับแท็กติกการเล่นและสร้างความเข้าใจในเกมอย่างเข้มข้นก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันครับ
3: ค่ะก็ตั้งแต่ที่เราได้ไปแข่งเอเชียคัพนะคะซึ่งเป็นสนามที่ใกล้ๆกันสนามลักษณะเดียวกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทางทีมของเรานะคะก็คือทางทีมหญิงของเราเนี่ยก็คือจบอันดับที่6จาก17ประเทศซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าโอเคเราถ้าเรากลับมาฝึกฝนต่อเราก็จะมีลำดับที่ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เราก็ไม่เคยหยุดที่จะฝึกฝนนะคะเราก็มีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะคะนักกีฬาก็เทรนทุกวันนะคะก็เลยมีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะทำได้รอบได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะในโค้งสุดท้ายนี้นะคะเรามีการจ้างนะคะโค้ชจากสเปนนะคะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะท็อปร้อยของสเปนมาฝึกเข้มข้นให้กับนักกีฬาของเราทั้ง4ท่านนะคะก็คือโค้ชก็จะมาปรับเทคนิคการเล่นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจเกมของพาเดลมากขึ้นค่ะ
2: สำหรับเป้าหมายในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมคาดหวังลุ้นเหรียญรางวัลในประเภททีมหญิงเป็นหลักนะครับเนื่องจากทัพนักกีฬาไทยเคยทำผลงานจบอันดับ6จาก17ประเทศในศึกเอเชียนคัพเมื่อปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ได้วางเป้าหมายระยะยาวในอีก 2-3 ปีข้างหน้าในการผลักดันกีฬาพาเดลให้เป็นที่แพร่หลายในคนไทยมากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาเยาวชนด้วยครับนักกีฬายิงปืนร่วมเสวนาสะท้อนผลกระทบหลังรัฐบาลเดินหน้าคุมอาวุธปืนเข้มข้นครับสถานการณ์การควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนและวงการกีฬาครับล่าสุดคณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยจัดเสวนาหัวข้อฝ่าวิกฤตปืนถูกกฎหมายและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การเสนอพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ภาคประชาชนนายชาครีชวนะสมิทธ์คณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยกล่าวว่าภาคประชาชนไม่ต้องการต่อต้านอำนาจรัฐแต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของผู้ครอบครองอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยมี4ประเด็นหลักได้แก่1สิทธิในการครอบครองอาวุธปืนตามใบอนุญาตที่ผ่านการกันกรองจากนายทะเบียน2สิทธิในการนำปืนที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่ที่มีความจำเป็นเช่นสนามยิงปืนร้านซ่อมหรือการย้ายที่อยู่อาศัย3สิทธิในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญครับ4สิทธิในการป้องกันตัวครอบครัวป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนภายใต้กรอบกฎหมายครับ
1: ค่ะในส่วนของนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่ามาตรการการควบคุมอาวุธปืนที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬายิงปืนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกไปฝึกซ้อมแข่งขันนะคะซึ่งผลงานของยิงปืนไทยเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศรวมไปถึงนักกีฬาไทยเราอยู่แถวหน้าของโลกแต่ว่าตอนนี้นักกีฬากำลังเจอข้อจำกัดเกี่ยวกับปืนและก็กระสุนจงส่งผลต่อการฝึกซ้อมค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมส่ง18นักเตะเยาวชนไปติวเข้มฝึกสอนกับสโมสรกัมบะโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นค่ะ

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดจัดแถลงข่าวโครงต่อยอดศูนย์นักกีฬาก้าวไปสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569โดยมีนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดร.ชันวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึงน้องๆฟุตบอลเยาวชนและผู้ปกครองมาประกาศความพร้อมค่ะ
1: โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลต่อยอดเป็นนักเตะอาชีพและก้าวสู่ระดับนานาชาติถือเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่7แล้วซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกนักเตะเวลดีจำนวน18คนจะเดินทางไปร่วมฝึกทักษะลูกหนังกับสโมสรกัมบะออซาก้าทีมดังลีกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยซึ่งถือเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงระบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรและชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยครับ
2: เราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับซึ่งเราคาดหวังว่าน้องๆนักกีฬาในชุดนี้ครับจะได้ไปเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเหล่านี้ครับมีได้รับเป็นได้เล่นมีโอกาสได้เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตแล้วก็ทำให้น้องๆ นะครับก้าวสู่นักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตครับ
1: สำหรับนักเตะเยาวชนและทีมงานจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นและฝึกซ้อมทักษะต่างๆตั้งแต่วันที่10ถึง20กันยายนนี้ครับ
0: ค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองท่าน
4: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนิเตอรอยของประเทศบราซิลครับ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระมหาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระโคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดระฆังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสเกตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

อันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อล้อมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปลกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท Awards Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเรื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
2: แกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
3: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
2: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
3: จริงเหรอป้า
4: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
5: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
3: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
5: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
3: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
2: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ

0: วัสดีคุณผู้ชมครับ NBT เชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมมาตามรอยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์มีแนวพระดำริทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงให้มีศักยภาพก่อนที่จะพ้นโทษครับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษในหลายสาขาอาชีพครับทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสปาทำเล็บและที่นี่ครับเป็นที่ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ต้องขังหญิงตลอดระยะเวลา6เดือนสำหรับที่นี่ครับพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551และครั้งสุดท้ายในปี2564ขณะเดียวกันที่นี่ครับยังคงมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ตามรอยจารึกแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยครับ
1: เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์ทรงมีพระดำริให้ความสำคัญกับการใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักมนุษยธรรมโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวผิดพลาดในชีวิตให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดดังกล่าวกรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียง

ียงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและร้านค้านารีเดอกลางเวียงเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการบริการการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มและการนวดแผนไทยซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงเมื่อผลโทษหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมคือการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนารีคอฟฟี่และครัวชวนชมยังเป็นเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การทำงานจริงฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่นี่คือพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังที่น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปคุณผู้ชมครับและนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ที่อยู่บริเวณภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่ราว125ปีครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับโดยการนำเสนอเส้นทางบทเรียนข้อผิดพลาดนำไปสู่การสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์เป็นส่วนหนึ่งของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่หนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งโอกาสการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าพระธรรมรงค์มีความหมายถึงการคุ้มครองรักษาคุณธรรมและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์สะท้อนแนวคิดสำคัญที่เชื่อว่าแม้คนเราจะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่ทุกคนยังคงมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านภาพถ่ายข้อมูลและเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตความผิดพลาดบทเรียนที่ได้รับตลอดจนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขังเท่านั้นสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมกับผู้ที่เคยก้าวพลาดเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าของการให้โอกาสและพลังของการฟื้นฟูชีวิตมนุษย์พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เรือนจำเป็นมากกว่าสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงทางได้กลับมาเดินบนเส้นทางแห่งความดีอีกครั้งและนี่คืออีก

0: ทพิสูจน์ของแนวพระดำริที่ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นพลังที่ช่วยคืนคนดีให้กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
2: ได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
3: ที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
0: ย้อนรอยพระเมตตาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจและประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานส่งบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดทรงร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาส่งใช้หลักการทางการกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่กล้าพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคม เสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้และประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำในระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตร่ตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเองเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมต่อไปและเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการเรียนรู้พลังแห่งโอกาสความหวังและพระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตให้มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ฝึกอาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของโอกาสการให้อภัยและพลังการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ

ระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโครงการต่างๆมากมายอย่างเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงแห่งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์ท่านไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังหญิงแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อยอันบริสุทธิ์อีกจำนวนไม่ถ้วนสวัสดีครับ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: นั่นคุณมาให้แหละพอ
0: ว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะ
2: เสียงเดียวกันหมดเลยเจ้า
0: คือกระข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าถนนมหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้น

0: นายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 น.สมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
1: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทำให้ความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้นมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้นห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้นแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้นเข้ามาในร้านครับเปิ้นก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้นได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้นนั่งอู้นั่งเสวยด้วยกันเปิ้นมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้นแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้นอู้แบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
0: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2500อยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทันทัศน์ที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่าถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันทรหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์

0: ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
1: ประทับใจทั้งสองครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์พระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
0: การเสด็จเยี่ยมเยือนทันทสถานดาวฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของทันทสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
2: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องชังเลยท่านสอนท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
3: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นหัวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็พระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอย่างตาของพระองค์ค่ะ
0: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: ชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11ครับนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขกับเสียงเพลงของคนล้านนาครับและนี่คืองานคอนเสิร์ตนะครับล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสครับ
1: พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่าพลังดนตรีของคนล้านนา

0: ได้มากขนาดไหนเพราะในวันนี้ค่ะเราจะมาตอกย้ำความเป็นคนเมืองบ้านเฮาผ
1: ่
0: านเสียงดนตรีหลากหลายวงดนตรีด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
1: อ้อมรัตนังก็จะมาสร้างความสุขความไพเราะของคนเหนือเราจริงๆ
0: ถือได้ว่าคุณอ้อมรัตนังเนี่ยเป็นศิลปินที่เป็นโลโก้ของความเป็นล้านนาเลยซอฟต์พาวเวอร์นี่เต็มเปี่ยมจริงๆวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับความจุใจนอกเหนือจากนั้นค่ะเวทีในวันนี้ค่ะการแสดงคอนเสิร์ตยังเปิดให้กับน้องๆเยาวชนคนล้านนาอีกด้วย
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนเชียงใหม่เหมือนกันครับเพราะว่าน้องๆจากโรงเรียนสันกำแพงครับไปมีโอกาสนะครับได้ไปแสดงความสามารถให้เราได้รู้จักกันทั้งเล่นทั้งร้องทั้งฟ้อนคือครบทุกอย่างจริงๆด
0: ี
1: ใจที่มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อความเป็นดนตรีของคนเหนือให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปไต้ฝุ่นนี่ก็ตอนนี้คือเริ่มมีละครแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาก็เป็นนักร้องของคนล้านนาเหมือนกันครับทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของดนตรีของคนล้านนาเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ

0: และนี่คือความยิ่งใหญ่ของล้านนาของเราครับซอฟต์พาวเวอร์ของเราครับล้านนาไทยครับผม
1: สวัสดีครับผมครูอั้นครับครูวิสิทธิ์วงกูฎครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสันกำแพงครับวงมุติลูกทุ่งร่มแดงของเรานะครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2552ครับโดยในสมัยของท่านผู้อำนวยการวรทัศน์บุญโคตรครับโดยมีคุณครูธนพรจิตธรรมรงสุนทรครับหรือว่าครูเหมียวครับผมเป็นผู้ก่อตั้งครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าก็มีการส่งต่อไม้ต่อมาหลายๆช่วงของผู้บริหารนะครับจนกระทั่งนะครับทุกวันนี้นะครับครูเหมียวก็ได้เจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงานไปเป็นท่านผู้อำนวยการแล้วแล้วก็ผมก็ได้รับช่วงต่อนะครับก็คือมาต่อจากครูเหมียวในปี2563ครับมีการส่งเข้าประกวดเยอะแยะมากมายแล้วก็รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราก็ประมาณ4ถ้วยพระราชทานครับที่เรานํามาสู่ชาวเชียงใหม่ได้ครับที่โรงเรียนนี้ของโรงเรียนสันกำแพงนักเรียนที่เข้ามานี่คือเป็นนักเรียนกลุ่มสนใจและกลุ่มที่มีใจรักครับผมโดยที่ไม่มีการบังคับนักเรียนเข้ามาหรือว่าไม่มีโควต้านักเรียนเข้ามาเรานักเรียนคนไหนมีความสนใจทางด้านไหนก็จะเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็มีการ

ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมของเรียนสักกำแพงครับก็จะมีทั้งครูไปถึงศิษย์แล้วก็ที่ไปสอนน้องต่อเป็นรุ่นๆไปครับไม่ว่าที่เขาจะจบไปเป็นศิษย์เก่าหรือว่าอะไรยังไงที่เขาก็จะกลับมาสอนน้องๆเสมอครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีดีหลายๆอย่างแต่เราอาจจะขาดเรื่องของการโปรโมทหรือว่าขาดการ PR เพราะว่าอย่างเช่นเพลงเหนือเนี่ยคนภาคอื่นเขาบอกว่าเพลงเหนือมีแต่เพลงช้าเพลงเหนือมีแต่เพลงต้าตอนยอนแต่เราสามารถทําให้กลายเป็นเพลงใหญ่เพลงที่มันสร้างความภาคภูมิใจอันนี้แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะเสนอให้ทุกคนในประเทศหรือว่าทั่วโลกอ่ะครับได้รับชมตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคนทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยรู้จักสันกำแพงแถมไม่พอยังพ่วงรู้จักจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปด้วยครับผมเพราะว่าวัฒนธรรมอันดีงามของเรานะครับสืบทอดกันมาตั้งแต่730ปีนะครับเพื่อที่ปีนี้เราจะเข้าสู่มรดกโลกเราก็ต้องสืบต่อตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรารวมถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ต้องสืบต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่มูลนิธิลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงเราปลูกฝังนักเรียนไว้ครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนได้เลยนะครับส่งเรื่องไปทางที่โรงเรียนได้เลยหรือสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจ Facebook นะครับมูลนิธิลูกทุ่งมัธยมดาวรุ่งมัธยมโรงเรียนสันกำแพงหรือว่ามูลนิธิลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงได้เลยครับ

0: ขอบพระคุณเจ้าถือว่าเป็นการนำเสนอเพลงนี้ให้กับพี่ๆช่างฟ้อนทุกท่านได้ฟังก่อนนะเจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยว
1: ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ำรับงูเห่าดนตรีและแหน่บ่ใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เห่าผสมประสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเห่าคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปบ้านบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองวิถีชีวิตกำอู้กำจ๋าภาษาที่มันลื่นไหลเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็อู้จ๋าบ่เหมือนกันและที่สำคัญเรื่องของกำกินคนเมืองเฮามีวิธีการเนี่ยกินจะได้ก็จะเอามาให้ติดตามกันเจ้าและที่สำคัญที่แอลรีวิวกันเข้ามาได้คุณผู้ชมเจ้าโดยการผ่านช่องทาง NBT ภาคเหนือส่งคลิปทำคลิปกันก็ได้คุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเราเนี่ยจะรวบรวมนำมาออกรายการคลิปเด่นคนเมืองเพื่อติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเจ้าแน่นอนวันนี้ปั๊กก็เฮาถึง2คนเจ้าน้องอุ๊บอิ้มมีรอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
1: ถ้าเจ้าแถมคนหนึ่งนะเจ้า อาราแตแชร์ต่อเจ้าน
0: ี่นะเจ้าคุณผู้ชมเป็นความสดใสนะเจ้ามาป้ากับ2พี่น้องกันเหมือนเดิมเจ้าวันนี้คลิปก็ยังรวบรวมความสนุกความเฮฮาเหมือนเดิมนะเจ้าและยังมีกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวอ่ะแต่ว่าก่อนไปติดตามเฮามาพอที่คลิปแรกกันก่อนคุณผู้ชมเป็นเรื่องของภาษาแน่นอนว่าภาษากำเมืองของเฮาเนี่ยอู้บ่เหมือนกันสำเนียงก็ต่างกันละเพราะว่าเฮาโตมาพื้นที่ก็ต่างกันอยู่แล้วนะเจ้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นการแชร์ริ่งกันตึงของเจน Y กับเจนใหม่มาอู้จากกันเพื่อเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแต่พอคลิปนี้แล้วบางฮู้จะเข้าใจตรงกันก่อนอ่ะลองไปฟังเจ้าว่าระหว่างภาษาเจนใหม่กับเจนเก่าเปิ้นอู้กำบักเก่าละเข้าใจกันได้แต่ใดเจ้า
2: ภาษาเมียงเจนซีกับเจนไม้ต่างกันค่าไหนมาพอกันเจ้าทำแหลกเสียละ
3: เลอะเถอะเพื่อเผิดเบิดเบ้อเพื่อเผิดเบิดเบ้อ
2: คำที่สองชัดช้า
4: ลีลา
5: ไก่จ้าหน้าเมื่อย
2: หกล้ม
4: เปล่า
5: ปักพิษปักจง
2: รีบลุก
4: กระใจลูก
5: พลาจาเจ็บ
2: โอเคยังไม่ถึง
4: ยังบ่ถึง
5: ยังบ่แผ่ว
2: ไก่ไก่เคียงไก่เคียงเก่งมาก
4: เก่งมาก
5: อีกันเน็ตขนาด
6: อีกันเน็ตขนาด
5: อีกันอีกันเน็ตขนาด
2: ยาวหน่อยยาวหน่อย
5: อ่
2: ะกำสุดได้เปลี่ยนเสื้อ
4: เปลี่ยนเสื้อ
5: นี่บ้านปี่ห้องทายขัว
2: ทายขัวอ่ะแล้วคนทั้งบ้านแล้วเจ้าอยู่เจนไหนกันห้องแล้วแต่ละคำอู้หว่าอย่างคอมเมนต์บอก
0: อุ้ยข้าเจ้าจะได้เนี่ยข้าเจ้าคงซื้อว่าข้าเจ้าเข้าใจเจนไว้มากกว่า
1: อยู่กับยายล
0: ้อโตมาก็ยายเจ้าคุณผู้ชมบัดได้ปีลึกขนาดนั้นเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นภาษาที่เอามาแชร์ริ่งกันว่าเดี๋ยวนี้คนอู้กันจะได้แล้วตะกอนอู้กันจะได้นะเจ้าก็จะได้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น
1: เจ้าถือว่าเป็นความน่าฮักของภาษาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มวนนะคุณผู้ชมเวลาอู้ผะเลิดอู้ปะแลดหน่อยอ่ะมันก็เกิดความแบบเฮฮาในวงอ่ะเนาะแต่เอี้ยคุณผู้ชมมาอู้ใจกันเนี่ยม่วนคุณผู้ชมเจ้าก็เลยต้องอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปเป็นเข้ามานักๆเป็นวิถีชีวิตคนเมืองกำอู้คนเมืองนะเจ้าเพราะว่าแต่ละตีก็อู้ต่างกันเนาะอย่างที่เขาบอกไปอย่างคลิปนี้นะเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าไปพอกำสร้อยภาษาเหนืออ
0: ุ้ย
1: มีเนอะ
0: ผสมโรงเข้ามานี่ก็ได้อรรถรสแหมรูปแบบนึงเหมือนกันนอกจากกำที่ต่างกันยังมีกำสร้อยแหมมันจะมีกำอย่างไรนะ
1: มีกำสร้อยนี่เขา
0: เพื่อสร้างความบันเท
1: ิ
0: งแน่นอนอ่ะลองไปพอคำสร้อยในคลิปนี้จะมีคำว่าอย่างท่องเจ้า
7: เป็นคนเมืองมาฟังสิว่าใครพูดผิดบ้าง
8: คำสร้อยภาษาเหนือแหลว
9: ไม่งั้นเหรอแหลวแฟนแหลวแฟน
8: สปะ
10: สปะสปงสปะสปะสเปด
8: คำว่างาม
11: งามใบงามเงา
8: อีกคำหนึ่งแข็ง
10: แข็งเป๊ก
8: แน่ใจให้ต่ออีกรอบนึง
10: แข็งปึ๊ดเก่า
8: เกาใบเกาเงาใช่เหรอ
7: คำว่าสูง
10: สูงปลั่มปลือ
8: เป็นคนเหนือปะ
9: เป็นครับ
8: คำสร้อยภาษาเหนือคำว่าคด
9: คดคดเบี้ยวครับ
8: คำว่าสูง
9: สูงสูงขนาด
8: มันเหนือจริงไหมวะเนี่ยเหนืออะไรแกเหนือจังหวัดอะไร
0: คุณผู้ชมเจ้าถ้าอันนี้เหมือนเป็นการทดสอบไหวพริบ
1: แม่นแม่น
0: ถ้าเอามาจู้จะอีข้าเจ้าก็ขึ้นบัตรตามเหมือนกันนะคุณผู้ชม
1: ต้องสล่างเหมือนกันเนอะ
0: สูงสูงนี่สูงอะไร
1: สูงขนาดสูงปลั้มปลืออีกอะส
0: ู
1: งอะ
0: ไ
1: รน้องว่าจะได
0: ้น้องว่าจะได้ขึ้นบัตรตามเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอย่างแข็งเนี่ยมันจะแข็งปึ๊ดนะแข็งโป๊ก
1: นี่
0: ทดสอบไหวพริบอันนี้ก็เอาไปเล่นกันในวงเพื่อนได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นความเฮฮาแฮมรูปแบบหนึ่งเจ้
1: า
0: ไปพอแฮมคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นเรื่องการขอยืมสตางค์เพื่อนและในคลิปนี้เนี่ยเปิ้นมีลีลาการยืมสตางค์เพื่อนจะได้เพื่อสำเร็จบอกว่าในคลิปนี้สำเร็จด้วยลวงก่อแต่ลองไปพอเจ้าว่าเปิ้นมีวิธีขอยืมสตางค์เพื่อนจะได้เจ้า
12: แก้วตาแก้วตาขอยืมสตางค์5 บาทไม่ให้ยืมยืมน้อยเดียวก็บ่ได้กำเว ไว้เย็นเนอร์โน่นไปยืมเอาละพินโน่นเอาละพินยืมจะตังค์5 บาทอีกาคนเป็นมีน้ำใจมาเหมือนหยาแก้วตา

0: ว้าเป็นว่าเอาวัชรินมาทาปากว่าแล้วสตังค์ที่ยืมหรอ
1: แบยืม
0: เอา
2: ซบเดี๋ยวนะมาได้สักครั้งอันนี้ก็คือวัชรินมันของหายากแหละเก็บไว้หลายจานขนาดนั้นเฮาก็ลุ้นตัวเหมือนกันนอกว่าที่จะได้ก่อนจะได้กี่บาทคุณผู้ชม
3: โอ้ย
2: เห็นว่าจกวัชรินมาทาปากฮัลโหลเออคือความหวังคนตั้งข้างขนาดอ่ะ
3: เจ้า
2: เป็นว่ามาสำเร็จสักกรรม
3: มาสำเร็จสักกรรมเออไปขอแม่ที่บ้าน
2: นี่ถือว่าเป็นการแก้เพชรเปื่อนที่ขี้ก็ฟังได้เหมือนกันนะ
3: ได้อยู่ได้อยู
2: ่กำนี่แบบยืมได้เหมือนกันนะ
3: แม่
2: ข้าเจ้าห
3: ัน
2: ยัง
3: กับว่าได
2: ้ข้าเจ้าหันยังรู้สึกว่าแบบยืมแล้วกำนี่
3: เออเหมือนกันถามแล้วเน
2: า
3: ะเหมือนกัน
2: เจ้า
3: ในคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าไปพอปืนตี้สีเขียวในปืนตี้จังหวัดเชียงใหม่นี่ละนะเจ้าหิวใจคณะ
2: กาศอากาศกำลังดีช่วงนี้คุณผู้ชมเจ้าอยู่ท่านใดท่านนะในคลิปนี้น้องมีไปดูเจ้า
3: ไปดูเจ้าร
4: วมพื้นที่สีเขียวหิวใจในจังหวัดเชียงใหม่นั่งชิวๆเดินเล่นสุดอากาศบริสุทธิ์มาเจ้ามาเจ้าตุ้ยกินดีเหนือมาเริ่มที่ลานสังขีลานสนามหญ้าสีเขียวกว้างๆลุ่มอ่างแก้วมีต้นไม้อบล้อมแล้วก็วิวดอยสุเทพแบบพาโนรามาถือได้ว่าเป็นสถานที่ยอดที่ในการนั่งรับลมปล่อยตัวปล่อยใจนั่งพอน้องหมาล่นเล่นต่อเจ้าติดกันเลยกับอ่างแก้วมอชออ่างเก็บน้ำในตำนานที่บรรยากาศโรแมนติกสุดๆบอกว่าจะมาเตี้ยวแอลก็หวานใจหรือภายมามีกู้ก็มาล่นออกกำลังกายได้น้องแนะนำให้มาตอนมาเจ้ากับตอนมาแรงตอนมาตอนมาระวังเป็นลมเจ้าต่อเลยเจ้าที่ส่วนอบจ.เชียงใหม่ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่จัดพื้นที่ได้เป็นซัดเป็นส่วนตอบโจทย์สายรักสุขภาพที่เจ้าพื้นที่กว้างๆล้นได้เตียวได้มาแออัดลุยต่อเลยเจ้าที่ส่วนสาธารณะรถไฟเป็นแถมหนึ่งพิการที่เงียบสงบล่มลื่นตลอดวันจะมาพักผ่อนชิวๆนั่งเล่นอ่านหนังสือหรือจะมาล้นออกกำลังกายเต้นแอโรบิกแมลงก็มีกวนมาเจ้ามาปิ้งจกปฏิอังน้ำแม่เมาสวิตเซอร์แลนด์เมืองฝางที่มีพื้นที่สีเขียวสุดลูกหูลูกตาพิการนี่จะอยู่นอกเมืองแต่รับรองว่าได้ธรรมชาติฮิวใจคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนไหนมีที่ไหนในเชียงใหม่ให้ฮิวใจแหมก็ห้ามลืมคอมเมนต์ป้ายยาเน
2: า
4: ะ
2: โอ้ยอ่างเก็บน้ำแม่เมาหน้าไปขนาดคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นบอกว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอีว่
3: า
2: ต้องไปเรียกสักเตือนหน้าฝนจะอีซ้ำหายบรรยากาศถ้าจะดีถ้าจะคือขนาดดีขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าและที่สำคัญธรรมชาติบำบัดเป็นลนได้ตัวเองเน
3: า
2: ะ
3: ฮิวใจว่ะเปิ้นว่า
2: ฮิวใจเลยค่ะเสียงเราเพิ่มสั่นได้เท่าไหร่นะ
3: ฮิวใจ
2: เจ้าคุณผู้ชมอ่ะก็ไปแอลกันได้มีหลายพื้นที่คุณผู้ชมก็ส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าว่ามีพื้นที่ไหนที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่กันพ้องส่งกันเข้ามาได้นะเจ้า
3: อ่
2: ะแหมคลิปหนึ่งจากธรรมชาติฮิวใจไม่ใช่อากาศต
3: ้
2: องพักเบรกของเรา
3: เอาไป
2: พักเบรกของเราคุณผู้ชม
3: ก่อน
2: ปวดปากเนาะเคยหัวกันว่าค่ะคุณหงแล้วคุณผู้ชมอ่ะช่วงนี้ยังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าพิกมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองช่วงที่สองเจ้า

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ปิดเข้าสู่ช่วงที่2และเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าต้องฝากประสัมพันธ์กันสักหน่อยเจ้าคุณผู้ชมเจ้าในเรื่องของการช่องทางส่งคลิปกันเข้ามานะเจ้าบอกว่าจะเป็นกำเมืองคลิปออนอู้จ๋าภาษากำเมืองก็ได
0: ้
1: ผ่านช่องทาง NBT ภาคเหนือนะเจ้าก็จะมีทีมงานรอคัดสรรคลิปคุณผู้ชมกันอยู่เนาะจะเอามาออกรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนว่าคลิปต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องของความเฟรนลี่คนเมืองระดับรุ่นเจนปีลึกอ่ะรุ่นคนเฒ่ากันล่ะคุณผู้ชมเจ้าเมื่อละอ่อนเนี่ยมาป้าคนเฒ่าคนเมืองที่เป็นคนใจดีใจดีอ่ะจะเจอเหตุการณ์อย่างที่ประคาดคิดพ่อคุณผู้ชมอ่ะลงไปพ่อในคลิปนี้กันได้เลยเจ้า
2: น้อยนี่ลูก
3: ชอบค่ะบ้านสวยมากเลยอ๋อ
2: เนี่ยหุ้มกะหุ้มกว้างประเก่ากะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: นี่ประเภทเดี๋ยวป้าพอหลังบ้านเนี่ยหือเหือนนี่ไหมล้นล้นเข้าห้วยออกห้วยนอนแฮมแกมมือปุ่นในห้วยมันอันนี้กับเน็ตหลงเข้าป้าแต้บอกว่าบะหมี่นะโอ้สมัยนี้บะหมี่แล้วใครจะไม่หลงเข้านี่นะโอ้สมัยก่อนนี่คนรวยคนมีตังค์หน่อยหลงเข้านี่นะ
4: ขอปงขอปกไม่หาบนี่อันเก่าเนี่ยนี่ปวดเอาหาบหาบเนี่ยเอียเอียแกหันรอแกหันร
3: อ
4: เออหนักหนักหนักอันเนี้ยอันเนี้ยมีมดเนี่ยเพื่อหลงเข้าเนี่ยเก็บพวกขาบกก็มีโอ้ขวามือ
3: ขอบอกคืออะไรครับ
4: อันนี้ตัดไฟกับหูจักก่อนตัดไฟตัดไฟหูจักก่อนตัดไฟ
3: อ๋อตัดไฟ
4: เออน่ะอันเนี้ยตัดไฟคนเมืองอันนี้กับเน็ตนี่หม้อขางอันดำๆนี่นะโอ้สมัยตะก่อนนี่ละอ่อนละเอ็กนี่นอนให้มาขำเมื่อคืนนี่นะเอาแปดหน้าผากเน็ตขนาดเนิบนี่นะหม้อขางนี่นะมาเดี๋ยวไปก้อยบุญแฮมันมดอะพักกับหลับร้อนๆน่ะข้าบ้านนี่มีมดปุดหลังบ้านปุดก็มีกูดก็มีบะคูดก็มีหัวละแอนโอ้ปะเลอะปะเตอพริกแค่ได้อย่างมีมดคนเมืองเฮานี่นะซ่วมนี่มีหลังบ้านปุดเอาไว้ไก่บ้านปุดมือติดบ้านมันแกนมันคืดปุดบอกบดีโอ้โหมีแหละเลอะเนี่ยละเหยียบปลาโผล่หน้าบ้านนะ
3: พอแล้วค่ะ
4: ปะเตอวันนี้ก็บันเล
5: ็กช่วยก็ได้ช่วยก็ด้วย
1: บ้านไผ่ยังมีจะอี้อยู่คุณผู้ชมจากที่เอาหันมาถือว่าคลังขนาดเลยเนาะบ้านข้าเจ้ายังมีหลองเข้าอยู่นะและมีห้องน้ำที่อยู่นอกตัวบ้านแห่งหนึ่ง
3: ออกไปนะ
1: ไม่อยากออกไปคุณผู้ชมความคลังขนาดบ้านและบ้านข้าเจ้ายังมีสไตล์อ่ะปื้นอ่ะที่สีมันเหมือนกัน
3: เจ้าเจ้า
1: เป็นการผสมผสานของคนเฒ่าคุณผู้ชมเจ้าชอบเอากระเบื้องเนี่ยมาต่อกันหลายสีถ้าจะจุ่มตาจุ่มใจเปิ้นตาเน
3: า
1: ะแต่เอาหัน
3: แ
1: ต่ถ้าเอาหันแล้วมันรู้สึกแบบเอ๊ะมันอย่างมาสีเดียวกันเฮ้เนี่ยสไตล์คนเฒ่าคุณผู้ชมกับเบื้องหลังสีนะเจ้า
3: เจ้า
1: อ่ะคุณผู้ชมเจ้ายังมีแถมคลิปมันก่อนมาติดตามกัน
3: แถมคลิปนี้นะเจ้าเปิ้นบอกว่ากางเกงกางเกงนี่คือว่าภาษาไทยเนาะภาษาไทยกางเกงนะแต่ว่าถ้าคนเมืองเปิ้นจะฮ้องว่าเตี้ยว
1: เตี้ยวแม่น
3: เตี้ยวนี่ก็มีหลายแบบหมายถึงว่าคนเมืองเปิ้นฮ้องได้หลายแบบนะเจ้า
1: อ๋อกะก็เตี้ยวก็เตี้ยวนะคะมีแถมหลายกำ
3: มีแถมหลายกำ
1: อ๋ออ่ะลองไปพอกันเจ้า
3: เจ้า
6: แม่หมีเป็นคนเจียงใหม่มันก่อน
7: แม่ละเจ้าสวัสดีเจ้า
6: ว่าด้วยเรื่องของเตลแม่หมีรู้จักเตลอ
7: ่ะเตลกางเกง
6: เออเตลขาก้อม
7: ฮะ
6: เตลขาก้อม
7: เตลเนี่ยกางเกงขานี่รู้แต่ก้อมเนี่ยก้อมมันจะเตี้ยเหรอหรือยังไงกางเกงขาสั้นแม่นก่อน
6: ถูกต้องอันนี้อันนี
7: ้
6: เตลลัง
7: ฮะ
6: เตลลัง
7: เตลลังกางเกงลังหลังนี้ลูกครึ่งนะเตลลัง
6: พอมีเตล
7: เดินช้าช้าม
6: ีเตลก้อมมันต้องมีเตลลัง
7: เกงขายาว
6: ถูกต้อง
7: โอ้เตลลังนะโอ้อันนี้เป็นความรู้มันเนี่ย
6: เตลอันนี้นี่ไอ้บีบอกรู้จักแน่นอนเตลม.1
7: ฮะ
6: เตลม.1
7: มีตัวกะ
6: มี
7: หนึ่งเสร็จกินได้ก่อนมาได้เพื่อ
6: ในความคิดของไอ้บีอะเตลม.1นี่มันเป็น
7: เตลม.1คือมันต้องเอาไปนึ่งเหรอเอาไปทำกระบวนการวิธีย้อมสีย้อมอะไรหรือเปล่าเลยนะกางเกงม้อห้อม
6: คิด
7: มันเตลอย่างเจ้า
6: ต้องใส่เนอะเตลม.1นี่นะ
7: เตลม.1มันจะหน้าตาเป็นยังไงทรงใหญ่ๆหรือว่าขาสั้นเท่า
6: ไอ้ใครใส่ก่อนไอ้ใครใส่ก่อน
7: เตลเคยใส่แต่ไอ้เตลมอนนึงยังไม่เคยเห็นนะว่าเป็นยังไง
1: โอ้เท่เลยนะ
7: เอาแต่กัน
1: ใส่เท่เลย
7: เดี๋ยวต้องลองดูละเตลมอนนึง
1: ซ่อมให้ไอ้บีใส่กันเนาะเตลมอนนึงนะ
7: เออกับเมืองวรกรรมเนาะเอออันนี้แกได้ความรู้เตลมอนนึง
5: เฮ้อห้องหลายกรรมจะอีข้าเจ้ายังงงเลยคุณผู้ชมเตลมอนนึงอันนี้ค
3: ือ
5: ที่มันอยู่ที่ไห่ซึ้งข้าวก
3: ่อน
5: เวลานึ่งข้าว
3: ข้าวก็ต้องเอาไปปานรอบไห่ซึ้งเอียถ้ามันมีเตลมอนนึงนี่นะจะแบบเข้านึ่งบะซู
5: เข้านึ่งบะซู
3: เลยบะซูเจ้าไม่ได้กิน
5: อันนั้นก็คือเตี๋ยวมอนึ่ง
3: แ
5: ล้วเอามาตายจะอี้ไข่จะไปหูเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการคลิปเด่นคนหาของเฮาจะเอี้ยเอาไว้คุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ามีหลากหลายรวมรสครบมาเลยคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็ดกำกลิ่นกำเมืองเนาะจากบ้านสเปนเลยคุณผู้ชมเจ้าก็มาจากคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาทั้งนั้นเลยนะเจ้าต้องขอขอบคุณ FC ตัวนะเจ้าย
3: ินดีเจ้า
5: คลิปนี้เจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอเรื่องของการวาดหูตามกำบอกคนเมืองนอกจากจะมานั่งแปลแล้วยังยากอันนี้วาดหูตามของอู้คนเมืองตัวเองเป็นคนไทยกลางมาร่วมเพื่อกำลังใจคนไทยกลางคนนี้ฮือกันนะเจ้าไปพอกันเลยเจ้ามันจะวาดหูออกมาได้ก่อเจ้า
8: บอกคนภาคกลางให้วาดตามคำบอกเล่าเป็นภาษาเหนือก้อมปากมะก้อยเต็ดบอกทบ
9: ไม่รู้อ่ะ
8: กับไฟน้ำพุ
9: น้ำพ
8: ุไม่หิว
9: ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู
8: ้รถเครื่อง
9: รถเครื่องมันมอเตอร์ไซค์
8: มาน้ำแก้ว
9: น้ำเยติอ่ะ
8: โอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก้อมหมายถึงเก้าอี้อันเล็ก
9: ๆ
8: ป้าป้าตักน้ำแข็ง
9: อ๋อทับพี
8: ทับพีมะกล้วยเตด
9: มะเขือเทศ
8: ไม่มะละกอบอกทบบอกทบ
9: อันนี้ไม่รู
8: ้ประทัดกับไฟ
9: กับไฟก็คือหลอดไฟ
8: เกือบถูกมีไฟมีไฟ
9: คืออะไรอ
8: ่
9: ะ
8: ไฟแช็กน้ำคุ
9: น้ำซุปที่มันร้อนๆน่ะมันคุ
8: กระมัง
9: โอ้โหไอ้นี่คล้ายๆอยู่นะ
8: ไม่อยู
9: ่ไม่อยู่คล้ายๆไม้ทีอ่ะเลยว่าไม่อยู่อ่ะ
8: ฟังเลย
9: ไม่กวาดเหรอ
8: เออไม่กวาดรถเครื่อง
9: มอเตอร์ไซค์
8: ไม่อยู่มันน้ำแก้ว
9: แก้วใส่น้ำเย็นแก้วเยติ
8: ฟักทองไม่ถูกเลยครับคนเดียว
5: เออน้องต้องฝึกกันแฮมมากอยู่เพราะเปิ้ลบอกว่ากำเมืองง่ายนิดเดียว
3: จาก
5: นั้นอย่างมดเออเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามไปบ้างเปิ้ลบ้านเฮาเฮาก็ต้องศึกษาข้อมูลของบ้านเปิ้ลไว้ให้ดีๆมาบ้านเฮาเฮาก็ต้องต้อนรับเปิ้ลให้ดีๆนะเจ้าแล้วสอนกำเมืองที่มันถูกต้องนะห้ามเคี่ยวกันเด็ดขาดเลยนะคุณผู้ชมเจ้าถ้าเปิ้ลไปใจกำมาต้องมาใจนี่คือเรียบร้อย
3: เอ็นดูเปิ้ลนะ
5: แม่ละเจ้า
3: ต้องสอนเปิ้ลดีๆนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอความแตกต่างระหว่างข้าวแตนกับข้าวพองเพราะว่ามันแตกต่างกันอีว่าม
5: ัน
3: จะได้อะมันจะได้อะข้าวแตนบอกให้ฟูกะข้าวพองฟูกว่ากะเอี้ย
5: มันเป็นจะได้หาในคลิปนี้มีคำตอบอ่ะไปพอเจ้า
10: ข้าวแตนกับข้าวพองมันต่างกันอย่างไรล่ะแม
11: ่โอ้ยข้าวแตนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของล้านนาของแต
10: ่
11: ลูกจำได้ก่อนว่าข้าวแตนเนี่ยนะก่อนเขาเอาข้าวนึ่งสุกมาหนวดแล้วก็กดให้มันเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็ไปตากไว้เหมือนที่แม่อุ้ยของแม่ตากไว้ที่บนหลังค
10: ามันเลยเป็นสีน้ำตาล
11: มาใช่เสร็จแล้วก็เอาน้ำราดจะเป็นน้ำราดข้าวแตนหรือว่าน้ำแตงโมอะไรก็แล้ว
10: ไป
11: ส่วนข้าวพองเนี่ยลูกเจอได้ทุกภาคเพราะว่าเพิ่นเอาข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยเนี่ยมาคั่วก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ำตาลกินได้เลยอันนี้บอก
10: มัน
11: แน
10: ่ครับแต่ต้องชอบนะกินก็มันเพอะเต็มบ้านเลย
11: ครบกรรมนี่นะเพอะมาแล้วก็มาข้าวปัดเปิดไปชอบก่อน
10: แต่ปัดมาหาข้าวปองแม่เอาไปว่าขายยูทีมข้าวแตนหรือข้าวปองพิมมาเลยเน้อบ้างอันไหน
5: ขยันเนี่ยเป็นความแตกต่างเนาะคุณผู้ชมมาอย่างมากกว่ากันอ๋อข้าวพองกับข้าวแตน
3: ข้าวแตนนะก้
5: ามาข้าวแตนเหมือนกัน
3: มันโตง่ายกว่า
5: แม่มันก็ล่ำนะกินแล้วก็เพลินเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นเมนูอาหารเป็นเมนูกำกินเป็นขนม
3: เป็น
5: เคี้ยวของคนเมือง
3: แม่
5: คุณผู้ชมเจ้า
3: คนเมืองแต่ก่อนได้แต่กินมันมีขนมอย่างอื่นเนาะ
5: คนเฒ่านะชอบมาสู่เนาะ
3: แม่
5: เออบ้านคุณผู้ชมยังมีกันอยู่ก็หาส่งคลิปเข้ามาได้เนอะเจ้าเอามาให้คนอื่นไปได้หาได้ฮู้กันเนอะช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าเราไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก่อ
12: คนเมืองแต่ก่อ
5: วันนี้ขอเสนอคำว่า
3: หุ่มเจ้า
5: เออหุ่ม
3: หุ่ม
5: หุ่มภาษาไทยกลางนี่ก็แปลว่า ชอบพอรักใครยังไงก่
3: อ I like you กัน
5: I like you มาสปีกอังกฤษนี่เนอะ
3: จะไปถามนัก
5: หุ้มก็แปลว่าชอบนอกได้เหมือนกันแปลว่าแบบรักใครอีกก็ได้เหมือนกัน
3: เจ้า
5: อ๋อมันหุ้มตัวเนอะอีกอ่ะ
3: อีกอ่ะประเจ้ายุงชอบมาหุ้มตัวนอก
5: อ๋อหมายถึงว่ายุงชอบกินเลือดฉันอีกอ่ะแต่มันใจก็ว่ากับรักใครอีกมาได้มันก่อ
3: มันก่อฉันหุ้มเธออีกบ่ใช่หัวแม่นว่า
5: หุ้มก็หมายถึงว่าความชอบอ้าวคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ใจได้เหมือนกันอ่ะใครมีกรรมเมืองที่แตกต่างกว่านี้หรือว่าอยากจะอู้จ๋ากรรมที่มันถูกต้องกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเจ้าผ่าน MBT ภาคเหนือหรือส่งคลิปม่วนๆกันเข้ามาก็ได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นคำบักเก้าเนาะเป็นกรรมกินร้านอาหารรีวิวลำๆในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าผ่านเพจ Facebook MBT ภาคเหนือของเฮาเจ้าจะได้ขนาดเลยเวลา
3: หมดเวลาเสี่ยงแล้วเนาะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วแต่แต่เลยนะเจ้าฝากที่คลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าเป็นประจำเนาะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า
5: เวลาดีบ่ายโมงต้นไปก
3: ิน
5: ข้าวแล้วก็มาฮับชมกันต่อนะเจ้ามาย่อยอาหารเนาะไม่รู้ว่าจะได้ขยับหรือเปล่า
3: ฟังไปรับเตือ
5: นเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าติดตามกันได้เนอะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงแล้วเจ้าน้องบี้มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจเจ้า
3: ข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อพร้อมกับทีมงานของ NBT เชียงใหม่นะเจ้าลาทุกท่านไปก่อนเจ้า
5: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมทีเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เข้าได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากับพื้นให้กับคนแม่แจ่มครับ
0: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบๆล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
2: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้ค่ะโดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือไม้ใช้สอยนะคะอย่างที่2ก็เป็นไม้ผลแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ประโยชน์4อย่างเนี่ยก็หมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูงชั้นลูกน้ำ1 2นะคะเขาก็ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงอยู่กับ

พื้นที่ด้วยค่ะส่วนป่าที่ปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

0: 15ไร่5ปีรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันนี้ที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําพระราชินีจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำวันนี้กาแฟที่เนี่ยเป็นกาแฟสายพันธุ์พระราชทานเราเพาะไว้เป็นแสนต้นนะครับเรานี่เราก็ขยายผลทั้งกลุ่ม15ไร่5ปีรอดทั้งในส่วนของคุณครูสกรที่เอาไปจ่ายแจกกับลูกศิษย์บนดอยทั่วทั้งอำเภอแม่แจ่มนะครับรวมไปถึงในส่วนของกรมป่าไม้ก็นำไปขยายผลให้กับสมาชิกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้วันนี้ที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ลดในเรื่องของหมอกควันเป็นพื้นที่เครดิตคาร์บอนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟวันนี้พระเจ้ากาแฟทำแล้วที่แม่แจ่มครับ
1: จากแนวคิด15ไร่5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

Tea Today.สวัสดีค่ะรายการ NVT Today วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะและไม่น่าเชื่อค่ะเห็นสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือฝีมือนะคะจากผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะจากชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรนะคะชมรมแห่งนี้เขาจะมอบโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับผู้พิการในพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรนะคะว่าชมรมแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาได้อย่างไรและก็ส่งผลดีต่อผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่อย่างไรกันบ้างค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือพี่แอลนะคะประธานชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชมรมของเราก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะพี่แอล
1: คือมันเป็นการรวมกลุ่มมาจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งจะขยายเครือข่ายไปในทุกๆจังหวัดเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเพื่อส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดพิจิตรของเราอะค่ะเราก่อตั้งมาประมาณเมื่อปี2556ค่ะแล้วก็รวมทั้งถึงปัจจุบันนี้ก็12ปีแล้วค่ะ
0: 12ปีนะคะสมาชิกในกลุ่มของเราประมาณกี่คนคะพี่แอล
1: ณปัจจุบันมีประมาณ300คนคือผู้ปกครอง300คนคนพิการ300คนเนื่องจากเป็นคนพิการทางสติปัญญาจะต้องมากับผู้ปกครองด้วยค่ะเพราะไม่งั้นแล้วคือคนพิการทางสติปัญญาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าพัฒนาการเขาช้าอาจจะคิดต่างหรือคิดเห็นหรือกะจะทำอะไรก็คือช้าคือจะต้องแบบมีผู้ปกครองดูแลด้วยตลอดส่วนจากความพิการประเภทนี้ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ต้องอาศัยผู้ปกครองในการขับเคลื่อนองค์กรนะคะ
0: ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่ออะไรคะเพื่อดูแลผู้พิการกลุ่มนี้ให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติใช่ไหมคะ
1: ก็วัตถุประสงค์ก็คือ1เป็นการประสานเครือข่ายและการส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพที่ยั่งยืน2จดสมุดบันทึกว่าคนพิการอยู่ตรงไหนในจังหวัดของเรานะ
0: ได้มีทะเบียนเอาไว้
1: ใช่ใช่แล้วสามแนะนำให้เขาว่าเข้าถึงสิทธิคนพิการซึ่งสิทธิของคนพิการจะมีหลายแบบที่คนพิการต้องทราบคือการจ้างงานเบี้ยความพิการร่างภาษามือผู้ช่วยคนพิการคือ PA และการเข้าถึงสิทธิ์เรื่องลอตเตอรี่กู้เงินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ว่าการเดินทางจะมีเดินทางฟรีโดยเฉพาะ BTS หรือ MRT เนี่ยเขาไม่ทราบแต่ถ้าเป็นรถไฟระหว่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนลด 50% แต่ถ้าไปกับผู้ปกครองไปด้วยก็จะลด 25%
0: เหมือนกับเราเนี่ยรักษาสิทธิ์ของพวกเขาให้เขาได้รู้สิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ของพวกเขานั่นเอง
1: แล้วยังมีอีกหลายๆสิทธิ์เนี่ยมากมายนะคะในการเข้าถึงสิทธิ์ที่บางครั้งน่ะคนพิการน่ะที่อยู่ในชนบทอ่ะเขายังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของคนพิการและอีกอย่างนึงก็คือต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยเวลาเราคือคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่อะจะถูกละเมิดเนาะโดยบุคคลใกล้ตัวเราจะต้องมีข้อกฎหมายเราจะต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับตรงเนี้ยก็เพิ่งไปฝึกเรื่องกฎหมายมาเหมือนกันนะคะว่ามันความกำจัดความของคนพิการทางสติปัญญาถ้าเกิดโดนกระทําหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบส่งเสริมให้เขาได้รับทราบในกลุ่มสมาชิกเราคืออาจจะเป็นการป้องกันสิทธิ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายถ้าเกิดถึงขึ้นอยู่กระบวนการของการจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่จะต้องถึงขนาดไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วเราจะต้องส่งต่อเขายังไงว่าไปที่ไหนบ้าง
0: ค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องราวความรู้ต่างๆที่ผู้พิการแล้วก็ผู้ปกครองทางสติปัญญาในพื้นที่เราเนี่ยพึงรับรู้รับทราบเรามีการดําเนินการผ่านกิจกรรมโครงการรูปแบบไหนบ้างคะ
1: ก็จะมีโครงการส่วนใหญ่พอเวลาโครงการเราทําโครงการน่ะซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะต้องขอโครงการมันจะมีช่วงชั่วโมงบรรยายช่วงบรรยายในการว่าหัวข้อเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์ก็จะมีเกี่ยวกับวิทยากรเพราะวิทยากรในการเข้าถึงสิทธิ์ต้องเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรซึ่งจะไปพูดถึงเรื่องสิทธิ์นี้มีอะไรบ้างค่ะแล้วจากแล้วส่วนอย่างเรื่องการจ้างงานการจ้างงานก็เราก็ต้องเชิญจัดหางานมาในโครงการเราจะเขียนทุกปีค่ะ เพื่อที่จะให้คนพิการได้ทราบสิทธิ์จากนั้นน่ะการหาสิทธิ์ของการจ้างงานมาตรา33 35หาที่ไหนติดต่อประธานเดี๋ยวประธานจะนำพาไปแล้วนอกจากการเรื่องสิทธิ์แล้วเรายังมีโครงการอาชีพซึ่งเรากำลังจะทำโครงการปีนี
0: ้
1: ทำทุกปีค่ะปีนี้ทำเหรียญโปรยทานคือโครงการเนี่ยเราจะมองดูเป็นหลักก็คือคนพิการกับผู้ดูแลสามารถทำได้แต่เราจะเน้นหลักก็คือคนพิการเราสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องมาด้วยกรรมอย่างเหรียญโปรยทานอย่างเงี้ยนะคะคือคนพิการเราทำได้อย่างน้อยถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ช่วยตัดความยาวความสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีคือเรามุ่งเน้นตรงที่ว่าคนพิการต้องทำได้จะช่วยคือคนพิการเขามีศักยภาพของเขาอยู่แล้วเรียนแต่ว่าเขามีโอกาสหรือเปล่าที่เราจะให้เขาทำ บางคนพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจลูกอะไรกันอะไรก็โอ๊ยลูกฉันทําไม่ได้หรอกลูกฉันทําไม่ได้หรอกยังไม่ทันลองอ่ะพอเรามาเข้าโครงการไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพัฒนาการทางด้านจิตใจอันนี้เราก็ทําโครงการว่ายน้ําเราก็ทําเป็นผลดีกับเด็กตัวเล็กๆอ่ะซึ่งไม่นิ่งแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรพวกนี
0: ้แล้วกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาค่ะเรื่องไหนที่เราเนี่ยต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเรื่องไหนที่เราต้องระวังเขาเป็นพิเศษ
1: คือระวังพิเศษน่ะกับกลุ่มคนพิการทางผู้หญิงอะค่ะเราเกรงว่าจะแบบโดนหลอกลวงอะไรประมาณนี้แล้วให้รู้ข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องการจัดเอกสารว่าถ้ามีอะไรให้ถามประธานก่อนอย่างสมมติว่าจะเอาบัตรไปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากตามท้องถิ่นเนี่ยบางทีเขาก็บอกอยู่แล้วแต่บางทีอย่างการจ้างงานเนี่ยส่วนใหญ่จะบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
0: ใช่ไห
1: มคะแต่อย่างเราอ่ะคือเรามีการจ้างงานมาตรา33 35อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าของเราอ่ะมีแต่ของท้องถิ่นอ่ะเขาไม่มีให้หรอกโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ของลอตเตอรี่เนี่ยคือนอกจากหลุดโควต้าของกองสลากแล้วก็มาติดต่อที่นี่ซึ่งเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดยที่เราได้รับงบสนับสนุนอันนี้มาจากสมาคมเหมือนกันส่วนเรื่องโครงการต่างๆของโครงการอาชีพของการเข้าถึงสิทธิ์คนพิการเนี่ยเราได้งบมาจากพม.ค่ะแล้วก็ไปติดต่อเรื่องชุมชนของเราหมายถึงแต่ละที่แต่ละที่คือสมาชิกของเราพิจิตรเนี่ยมีทั้งหมด12อำเภอแต่ก็มีสมาชิกอยู่12อำเภอเนี่ยอาจจะมากน้อยแต่มันอยู่ที่เราไปติดต่อว่าเขารู้จักเราคือเราต้องมีคอนเนคชั่นกับท้องถิ่นเนาะถ้าเราไม่มีคอนเนคชั่นถ้าเราอยู่เราจะไปเลยเนี่ยมันก็ยากเนาะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันว่าคนพิการทางสติปัญญาในจังหวัดพิจิตรเนี่ยโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเป็นบัตรหมายเลข5หรืออาจจะมีมากกว่าหมายเลข5ก็ได้แต่ของเราเน้นจะเน้นหมายเลข5แต่ขอ1หมายเลขมีหมายเลข5
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะมาติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานหรือการฝึกอาชีพนี่ได้
0: จะได้รับการส่งเสริมและความโดดเด่นของชมรมนี้นั่นคือการส่งเสริมด้านอาชีพวันนี้พี่แอลนะคะจะพาอ้อมพร้อมคุณผู้ชมนะคะไปดูกันค่ะว่าสมาชิกในกลุ่มเขาได้รับการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบไหนบ้างนะคะและในช่วงสุดท้ายค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชมรมแห่งนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: ี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะว่าที่นี่เขาจะมีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะมีผู้ร่วมรายการเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือพี่อารีค่ะสวัสดีค่ะพี่อารีพี่อารีนะคะเป็นคุณครูฝึกอาชีพของชมรมนั่นเองนะคะพี่แอลค่ะการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาถือว่าเป็นส่วนสำคัญเราเลือกอาชีพยังไงเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ของเราคะ
1: ก่อนอื่นนะเนาะการที่เรามาเป็นผู้ปกครองประธานชมรมตรงนี้คือเราต้องมีลูกพิการแน่นอนเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหลักการมีเด็กๆของเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับลูกเราเท่าไหร่นะคะคือคนพิการน่ะเขามีศักยภาพในการทำแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากเนี่ยอาจจะต้องตัดออกแต่เขาก็จะมีส่วนในการช่วยอ่ะอย่างน้อยอ่ะอย่างน้องคนนู้นน่ะช่วยขึ้นดอกไม่ได้อาจจะช่วยตัดริบบิ้นนะคะอย่างคนไหนทำได้ก็ทำไปแต่การฝึกคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยต้องซ้ำๆย้ำๆเดิมๆสักนิดนึงคือเริ่มต้นจากการที่เราทำได้โครงการมาจากสมาคมเนา
0: ะ
1: จะได้เงินกองทุนมาโดยตรงคือครั้งแรกที่เราได้โครงการคือทำสารเส้นพลาสติก
0: ในยุคนั
1: ้
0: น
1: ในยุคนั้นคือสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าที่ตะพานหินเนี่ยเมืองพิจิตรเนี่ยแห่งเนี้ยมันเป็นเมืองกาแฟการที่เราทำสารเส้นพลาสติกเนี่ยเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าอะไรนะเราคิดว่าสู้กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้เราก็ต้องทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของใช้โดยเฉพาะทำใส่แก้วยูติอันนี้เห็นคนรุ่นหลังเขาทำเราก็ปล่อยคนรุ่นหลังทำไปพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะคำนึงถึงอันดับแรกก็คือของที่ใช้ประจำวันของที่ใช้ประจำวันคือคนพิการทำได้ด้วยนะอันพอมาเนี่ยด้วยอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะ
0: uh-huh.
1: ด้วยนะ

0: อะไรอีกบ้างคะ
1: แล้วก็มีทำไม้กวาดไม้กวาดคนพิการทำได้นะเหมือนกับทำซักผ้า
0: ค่ะ
1: บางครั้งการมาร์เก็ตติ้งเนาะมันอาจจะยุ่งยากหน่อยเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะไปแข่งขันกับราคาหรอกนอกจากว่าคนใช้อ่ะคือเขาชอบสูตรของเราจริงๆคือทุกวันนี้ถามว่าทำตั้งแต่ปี60เหมือนกันทุกวันนี้เราก็ทำขายอยู่แล้วก็หอมด้วยซักผ้ากับน้ำยาล้างจานย
0: ัง
1: อยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าสนใจอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าคืออีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับการสนับสนุนและได้รับการตอบรับจากตลาดดีมากๆอันนี้คืออะไรคะพี่แอล
1: เหรียญโปรยทานค่ะ
0: โอ้
1: คือทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำงานงานบวชหรืองานประเพณีต่างๆที่เขาอยากทำเหรียญโปรยทานเนาะก็จะมีหลายๆรูปแบบคือหลายๆรูปแบบแล้วก็จะมีรูปแบบต่างๆในตรงนี้นะคะว่าคุณจะเอาแบบไหนราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งคนพิการเราก็อย่างเนี้ยทำได
0: ้
1: นะคะแล้วเราก็ได้ปีนี้เราก็ได้โครงการมาสนับสนุนต่ออีกทีที่จะทำวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคมนี
0: ้ค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะคุณครูอารีกำลังสอนอยู่เลยนะคะครูอารีคะสิ่งสำคัญในการที่จะสอนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยเขาสามารถทำได้อะเราต้องให้ความสำคัญด้านไหนมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องใส่ใจด้านไหนเป็นพิเศษบ้างพี่แอลบอกแล้วว่าต้องทำแบบซ้ำๆย้ำๆ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางอย่างบางคนนี่เขาไม่เข้าใจถึงเข้าใจดอกแรกแล้วดอกที่สองเขาก็ทำไม่ได้แต่เราต้องคอยดูแลอีกทีนึงว่าเขาจะต้องไปยังไงมายังไงต้องคอยจับมือมั่งคอยบอกมั่งเนี้ยต้องใจเย็นๆค่ะ
0: ต้องเป็นคนใจเย็นมาก
2: ใจเย็นค่ะ
1: ใช่
0: ต้องค่อยๆสอนแล้วก็คือตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราต้องบอกว่าโปรเฟสชันนอลเลยนะ ทำเก่งกันทุกคนเลยนะคะอันนี้สอนกันมานานไหมคะครูอารีคะ
2: เขาก็พอประมาณแล้วค่ะ
0: ประมาณนึงแล้ว
2: ประมาณนึงแล้ว
0: นะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้ในแต่ละวันค่ะพี่แอลค่ะเพียงพอไหมคะตลาดเขาออเดอร์มาตลอดเลยใช่ไหม
1: พอค่ะ
0: ไม่พอมาไม่ทัน
1: มาทีนึงมันมาเป็นพันนะคะเพราะว่าอย่างไอ้ครั้งล่าสุดก็400อย่างเงี้ย400แล้วเหมือนว่าเราเพิ่งเปิดตัวตอนที่เราไปของ Heart in Hair ของหม่อมหลวงมูลนิธิของคุณพึ่งเขาอ่ะเราก็เลยมันของมันอยู่นานอย่างพี่บอกแล้วนะจะจัดวันแม่ก็ได้จะจัดวันพ่อก็ได้มันเป็นสิ่งสำคัญน่ะวันแม่ก็เราก็ขายไปได้หลายอันเหมือนกันเนาะก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆคราวนี้ลวดกำมะหยี่เนี่ยมันเพิ่งมา
0: อ
1: ันนี้มันมาแรงนะลวดกำมะหยี่แต่เราก็เดี๋ยวก่อนเอาคือไอเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าลิปบิ้นเนาะมันสามารถทำได้หลายแบบจะเป็นพวงมาลัยก็ได้จะทำเหรียญโปรยทานก็ได้จะทำเป็นดอกไม้ก็ได้
0: อยู่ที่ว่าตลาดเขาต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถทำให้หมดแล้วเราเนี่ยกระจายยังไงคะว่าเรามีผู้พิการอยู่ในกลุ่มของเราค่อนข้างเยอะเรากระจายยังไงอะบ้านนี้ทำกี่อันอะไรยังไงหรือว่ามาทำรวมกันที่กลุ่มหมดเลย
1: ไม่ค่ะทำที่บ้านเนี่ยคือบางรายทำที่บ้านอะแต่วันนี้เขาไม่ได้มาเขาก็จะทำเป็นอาชีพเสริมของเขาบางทีเขาก็จะสั่งทางโน้นของเขาไปอันนั้นเขาจะลงทุนเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทันเราก็บอกว่ามีเพียงทางโน้นเท่าไหร
0: ่
1: เอามาก็เหมือนพรมเช็ดเท้าอะทางโน้นมีเท่าไหร่เอามาเวลาเราทำกิจกรรมหรือเราจะไปออกบูธ อะไรเนี่ยให้เอามาแต่คราวนี้การจ้างงานของคนพิการอันนี้ขอแซงนิดนึง คือช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรทำเพราะฉะนั้นมันจะให้การทำของเหรียญโปรยทานช่วงบ่ายให้มันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะหนึ่งการได้ทำดอกไม้เนี่ยมันทำให้หนึ่งสมาชิกไม่นิ่งเขาได้จะฝึกการอย่าลืมนะว่าเด็กพิการทางสติปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิ่งหรืออาจจะคือแบบถ้าเราให้เขานั่งอยู่เฉยๆนานๆเนี่ยคือสมองมันไม่ได้รับการพัฒนาหรือไม่แบบไม่กระตุ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ
0: นะคะคุณผู้ชมค่ะเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าที่นี่มีการส่งเสริมอาชีพด้านไหนบ้างเพื่อให้เหมาะกับผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเขากันนะคะว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรจำหน่ายบ้างนะคะแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราสามารถอุดหนุนได้ผ่านช่องทางใดบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันต่อค่ะ

0: ้อมจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของชมรมนี้กันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของชมรมนี้เขามีดีมากกว่าเหรียญโปรยทานนะคะต้องให้พี่หนูแนะนำแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูค่ะ
1: ค
0: ่ะแนะนำหน่อยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างคะพี่หนู
1: ก็มีเหรียญโปรยทานนะคะตอนแรกก็จะทำแต่เป็นแบบดอกไม้ต่อมาก็เขาฮิตแมวมาลี
0: แมวมาลีน่ารักเชียว
1: แล้วก็ทำแมวตอนแรกก็เป็นแค่แมวใส่เหรียญเนาะตอนนี้เราก็พัฒนาให้มันเป็นของชำร่วยเหมือนของที่ระลึกของฝาก
0: ได้หลายงาน
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวงมาลัย
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีมาลัยสำหรับคล้องคอนาคเผื่อบางทีเขามาสั่งเหรียญแล้วอยากได้มาลัยคล้องคอนาคด้วยเราก็มี
0: ให้ครบเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีมาลัยบ่าวสาว
0: ค่ะ
1: สำหรับงานแต่ง
0: พี่หนูคะสินค้าตัวไหนขายดีสุด
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญโปรยทาน
0: เหรียญโปรยทานเน
1: า
0: ะเยอะมากอันนี้กำลังได้รับความนิยมเลยแมวมาลีใช่ไหมคะ
1: แมวมาลี
0: ด้วยนะคะพี่แอลมาพี่หนูเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะ
1: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีแล้วตอนแรกเรารู้จักกับกลุ่มนี้ได้ยังไงชมรมนี
1: ้เพราะว่ามีพี่ชายพี่การเนาะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม
0: ค่ะ
1: พอดีพี่แอ๋วเขาไปลงเปิดสอนทำให้กวาดทางอบต.เขาก็ไปเชิญแม่มาแล้วพี่แอ๋วเขาเห็นว่าที่บ้านอ่ะก็ฐานะไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็พ่อก็เสียแล้วสรุปแล้วคือที่บ้านก็มีแต่ผู้หญิงคนพิการแล้วก็คนแก่แล้วก็เด็กพี่แอ๋วเขาก็เลยให้มาเข้าชมรมแล้วก็ให้มาทำอาชีพฝึกทำอาชีพก็เลยได้มาเข้าชมรมกับพี่แก
0: ค่ะแล้วพอมาอยู่ในชมรมแล้วมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
1: ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะก็มีอาชีพมีรายได้เสริมพี่ชายก็ได้พัฒนาอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เขาก็อย่างทำไม่กวาดอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยมัด
0: นะ
1: เพราะว่าเราจะทำเป็นกรรมเล็กๆก่อนที่เราจะมาเข้าอย่างเขาก็จะช่วยมัดให้เขาก็จะอยู่บ้านช่วยทำปกติเขาก็จะออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยไปตามงานบวชงานตกไปเก็บเหรียญ
0: โอ้
1: แต่ตอนนี้เขาก็จะอยู่บ้านช่วยเราทำนู่นนี่นั่นอย่างทำพวงมาลัยหรือทำเหรียญเนี่ยเขาก็จะช่วยตัดริบบิ้นไม่งั้นก็เราทำเสร็จแล้วเรากองไว้เขาก็จะเอาถุงเอาอะไรมาใส่เก็บให้เราเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็ได้อยู่กับเรามากขึ้น
0: ใช่
1: จากปกติเขาก็จะออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้อยู่กับเราเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เขาทำ
0: ตอนนี้มีละเขาก็มาช่วยกันทำนะคะแล้วก็มีเครื่องจักสานด้วยใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะพี่หนู
1: อันนี้เป็นตะกร้าค่ะ
0: ตะกร้าสวยเลย
1: สำหรับใส่ของไปทำบุญที่วัด
0: เนี่ยพอดีเลยเห็นไหมใส่เหรียญโปรยทานได้ไปวัดได
1: ้หรือว่าใครจะแบบว่าเหมือนเขามีลูกหลานที่จะบวชเขาก็จะสั่งเหรียญโปรยทานแล้วก็จะสั่งตะกร้าด้วยเพื่อใส่
0: ครบวงจรเลยโอ้โหสินค้ากลุ่มเรานะคะสินค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
1: แล้วก็มีเป็นกระเป๋าถืออ
0: ู้อันนี้สวยเลยดูสิคะดูการใช้งานดูซะก่อนโอ้โหหลากหลายเลยนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกนะคะ
1: แล้วก็มีเป็นโต๊กนะคะ
0: มีแผ่นโต๊กด้วย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเห็นไหมดูคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นฝีมือนะคะผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็ผู้ปกครองที
1: ่
0: ทำร่วมกันใช่แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นสินค้าขายดีนะคะคนแนะนำอยู่ด้านข้างแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
0: นะคะน้องบุ๋มนะคะอันนี้คือเป็นสินค้าขายดีไฮไลท์ของเราเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทำมาตั้งแต่เปิดชมรมเลยจนวันนี้ก็ยังเป็นสินค้าขายดี
2: เรามีขายปีกแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะใช่แล้วก็ไปลงตามบูธตามสถานที่ต่างๆใช่ค่ะอย่างเช่นวันงานคนพิการที่เขามีบูธให้เราลงเนี่ยค่ะน้องๆก็จะได้มีงานทำเนาะใช่ค่ะอีกอย่างก็ทำอยู่กับบ้านตัดผ้าที่บ้านแล้วก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนเย็บแล้วก็นำมาส่งที่เราเพื่อเราจะได้ไปจำหน่ายมีที่ลงก็มีการไฟฟ้าเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานนะคะ
0: ล้างจานเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ที่ลงไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำยาซักผ้าซักผ้านี่จะขายดีมากเลยค่ะเราจะมีลูกค้าประจำนะคะเราจะมีลูกค้าประจำที่แบบว่าจะมารับที่การไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะเพราะหนึ่งซักผ้าสมมติว่าฝนตกเนี้ยค่ะเอาไว้ในถังลืมไม่ได้ตากเรากลับมาตากผ้าเราก็จะไม่เหม็นอับเลยค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ชั้นดีค่ะแล้วก็ขายดีด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เราก็จะขายลงเหมือนกันการไฟฟ้าเราก็ลงเหมือนกันอ
0: ันนี้คือมีเท่าไหร่ไม่พอขาย
2: ไม่พอขาย
0: ไปทุกงานคนต้องพุ่งมาที่อันนี้ก่อนเลยนะคะที่สีสันสดใส
2: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาล่อมยาวนะคะใช่เป็นกันเองแบบไม่แพงมากค่ะ
0: ใช่ค่ะเห็นตรงนี้อันนี้สวยมากอันนี้คืออะไรคะ
2: จะเป็นตะกร้าสารค่ะ
0: ตะกร้าสารแล้วทำไมแบบมีตกแต่งแบบโอ้โหเป็นลูกมือลูกไม้
2: ตกแต่งสวยๆเราสามารถว่าเป็นของฝากได้ค่ะสามารถใส่ผลไม้หรือว่าพวกผลไม้ต่างๆได้ค่ะ
0: แล้วไอเดียเหล่านี้ค่ะเราอ่ะคิดกันในกลุ่มหรือว่ามีคนมาส่งเสริมค่ะเพราะว่าเห็นทำผลิตภัณฑ์ดีทุกตัวเลย
2: คิดในกลุ่มค่ะเป็นอาชีพทำค่ะแล้วก็ก็ชาวบ้านก็จะได้
0: สมาชิกในกลุ่มจะได้มีรายได้
2: จะได้มีรายได้ค่ะ
0: บุ๋มมาเป็นสมาชิกในกลุ่มกี่ปีแล้วคะ
2: 10กว่าปีค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วจากวันแรกจนถึงวันนี้เราคิดว่ากลุ่มนี้ให้อะไรกับเราบ้าง
2: 1ให้อาชีพให้รายได้นะคะให้ครอบครัวเรามีแบบมีกินมีใช้ใช่ค่ะแล้วก็เรายังสามารถทำผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านให้พี่เราจากที่แบบว่าครอบครัวผมไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนเลยเนี่ยค่ะก็จะได้มีรายได้อยู่ที่บ้านทำแล้วก็มาส่งที่ชมรมค่ะ
0: ได้อยู่กับคนในครอบครัวด้วยก
2: ิ
0: จกรรมทำร่วมกันถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยเขาสามารถไปติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง
2: อ๋อช่องทางนะคะชมรมผู้ปกครองเหตุค่ะชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: เห็นแค่นี้ก็สามารถออเดอร์สินค้าได้แล้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: นะคะแล้วคุณผู้ชมค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะสิ่งสำคัญนะคะสำหรับครอบครัวและผู้ปกครองนะคะที่มีผู้พิการทางสติปัญญาอยู่ในครอบครัวนะคะสิ่งที่เราต้องรู้สิ่งที่เราต้องสร้างความเข้าใจนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลผู้พิการทางสติปัญญาได้อย่างถูกต้องพี่ตาต้องให้คำแนะนำได้เลยแล้วค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะชื่ออรัญญพรขำชุ่มนะคะเป็นเหตุและผลของชมรมค่ะจะคอยประสานงานกับคนพิการในเรื่องของสิทธิคนพิการแล้วก็ให้ผู้ดูแลคนพิการนะได้รับรู้ว่าสิทธิ์ของคนพิการมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็มี17ข้ออย่างเช่นการรับเบี้ยคนพิการการทำบัตรคนพิการแล้วก็การกู้เงินสามารถกู้โดยที่ว่าใช้สิทธิ์เองหรือว่าใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลได้แล้วก็อีกอย่างคือสำคัญเลยคือมาตรา33และ35
0: ค
3: ่ะการจ้างงานคนพิการในพื้นที่เขตพื้นที่ค่ะคือบริษัทนึงก็รับ100คนต่อ1ตำแหน่งแล้วก็มาตรา35วรรค7การอาชีพโครงการอาชีพซึ่งทางชมรมเราก็ทำอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะแล้ว
3: ได้มา3ปีแล้ว
0: หน่วยงานภาครัฐถ้าไม่รู้ข้อมูลจริงๆก็ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหนคะ
3: ไปติดต่อที่พมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรทุกจังหวัดเลยค่ะเข้าไปสอบถามได้หมดเลยก็ถามได้หมดเลยสงสัยอะไรทางจังหวัดตอบได้หมดค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะนะคะให้พี่ตาลนะคะเป็นตัวแทนค่ะส่งผ่านนะคะถึงครอบครัวผู้ปกครองนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะที่เราต้องทำงานนะคะร่วมกับผู้พิการทางสติปัญญาเราต้องให้โอกาสเขาอย่างไรเราต้องให้เกียรติเขาอย่างไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นค่ะ
3: ก็คือคนพิการทางสติปัญญานะคะคือเขาจะเหมือนกับอายุอย่างเช่นเยอะแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านเขาจะเด็กหน่อยเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างอ่ะต้องเห็นใจหน่อยเนาะบางทีก็อาจจะช้าหรือว่าทำการช้าอาจจะต้องบอกหลายครั้งหลายหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยบอกค่อยๆสอนไปอ่ะแต่เขาสามารถที่จะทำได้นะคะ
0: แค่เราให้โอกาสเขา
3: ใช่ค่ะต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดอย่างเงี้ยค่อยๆเพิ่มจากพัฒนาแบบสมาธิอ่ะเพราะว่าสมาธิก็จะน้อยหน่อยค่ะ
0: ในพื้นที่นะคะมีชมรมแบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้เลยนะคะเพื่อนำความรู้ดีๆไปดูแลผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ตาลมากๆนะคะที
3: ่
0: มาร่วมพูดคุยในรายการ

นี่แหละค่ะคือโอกาสนะคะที่ผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้รับจากชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรโอกาสเป็นสิ่งสำคัญนะคะนอกจากโอกาสแล้วความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่แอลนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะนะคะที่มาร่วมกันนะคะพูดคุยในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายนะคะเพราะว่าหมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมจะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

วัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงตีเลือกสรรมาอู้มาจ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมกันตั้งดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามกันได้กับผมเองณรินทร์ใจมโนครับวันนี้มีหลายข่าวมีหลายคลิปเหมือนกันครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของคปภ.เนาะเรื่องกองการทำประกันบอกว่าจะเป็นสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอกันตัวนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือของผู้ตรวจการแผ่นดินครับวันนี้จะไปกันตีจังหวัดเลยครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยครับเป็นได้ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องของถนนหนตางตางผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มกันตีถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นฮับเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งรัฐบาลก่อมุ่งตีจะลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาติดต้นทุนและโครงสร้างการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ติดใจไฟฟ้าน้อยจะได้จ่ายในอัตราตีถูกลงครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่าไฟจะขึ้นในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาทปลายต่อหน่วยครับและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมาแหมน้อย14บาทปลายเหมือนกันเพื่อให้การคิดค่าไฟฟ้าสะท้อนระดับการจ่ายงานได้แต่และช่วยเหลือครัวเรือนตีจ่ายไฟบันนักเป็นลำดับแรกนะครับแหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังบ่มีทะเบียนบ้านเป็นถาวรครับหากมีการจ่ายไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหลักคิดง่ายๆก็คือคนที่จ่ายไฟน้อยก็ต้องจ่ายน้อยลงคนที่จ่ายที่อยู่อาศัยจริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลก็ต้องการลดค่าไฟครั้งนี้เพื่อเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยังฮือโครงสร้างก่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมกันยายนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวถ้าพอครับว่าบินสิ้นเดือนออกมาจะถูกลงจะเพิ่มขึ้นอย่างจะได้ก่อแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องประหยัดเหมือนกันเนาะหน้านี้อาจจะไม่ได้เปิดแอร์แล้วครับผมว่าก่าไฟอาจจะบ่สูงต่อใดเดี๋ยวถ้าพอบินสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเป้าหมายก็คือคนติดใจไฟน้อยก็ได้ใจน้อยคนติดใจไฟนักก็จะได้มีโอกาสปิกมาประหยัดกาไฟของตัวเก่านักยิ่งขึ้นครับด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ว่าพม.ตอนนี้ก็เร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศนะครับในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสำหรับสถานสงเคราะห์ตั้งเรื่องสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กครับรัฐบาลกำหนดแนว

ตั้งสำคัญในการคุ้มครองเด็กโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวก็จะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยมีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของกระทรวงพม.คุณผู้ชมปีที่ผ่านมา2568นะครับเปาว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลถึงหมด407ตีเป็นของรัฐ108ตีครับเป็นของเอกชน299ตีมีเด็กอยู่ในการดูแลถึงหมด 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชน299ตีที่บอกนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นสถานตีที่ได้รับอนุญาต134ตีดูแลเด็กประมาณ 6,000 ปลายครับสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเตื่ออยู่5ดูแลละอ่อนประมาณ 5,000 ปลายเกือบ 6,000 ซึ่งก็ถือว่านักกว่าเกินหนึ่งของสถานรองรับภาคเอกชนตึงมดครับรัฐบาลก็เลยต้องเร่งรัดจัดระเบียบสถานรองรับเด็กและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับทุกตีเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับเป็นอยากจะให้สถานสงเคราะห์เป็นตังเลือกสุดท้ายเนาะอยากจะให้ได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลกันต่อไปอบอุ่นกว่าเอาสื่อๆอู้กันง่ายๆอย่างอีนะครับเรื่องของสิทธิประกันสังคมคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยการครับเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33นะครับได้สิทธิ์ครบว่าจะเป็นเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าในปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.05 ล้านคนครับ3ลูกจ้าง3กลุ่มมีอย่างกันพองครับก็จะเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาครับนั่นก็คือแม่บ้านคนสวนคนจ้างของนายจ้างที่ประกอบการก้าแผงร้อยครอบคลุมถึงหมดอย่างเตเอกบอกไปตะกี้ครับว่าจะเป็นเจ็บป่วยมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ว่างงานสิทธินี้จะได้รับประโยชน์เดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุบักขาดคิดนะครับแต่ก็ยังว่าละครับต้องเป็นสัญชาติไทยต่ออันเนอร์นะครับที่สามารถจะได้เข้าสู่สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ตัวอันครับโดยเฉพาะแม่บ้านคนสวนยังบ้านบางคนอาจจะแบบจ้างแค่แม่บ้านหนึ่งคนสวนหนึ่งคนขับรถหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกจ้างแค่3คนที่เป็นคนสวนเป็นแม่บ้านกับเป็นคนขับรถ3คนนี้ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ได้โดยที่บ่ต้องอยู่หน่วยงานใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแจ้งเตือนกันแฮมเตือนหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของ AI ลวงรักผู้สูงอายุครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงเหมือนกันครับประเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็เอา AI ครับมาสร้างภาพโปรไฟล์ปลอมให้ดูดีให้น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะจวนอู้จ่าแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์จุสตังจุให้เฮาโอนสตังนะครับตอนแรกเนี่ยจะทำความรู้จักกันก่อนโปรไฟล์ดีครับบ่เดือดฮ้อนอันอย่างเลยหลังจากนั้นมาอาจจะบอกว่าเริ่มบ่สบายละจะต้องใจสตังด่วนหรืออ้างว่าทรงของขวัญมาฮือแต่ติดศุลกากรต้องใจขาดธรรมเนียมอันนี้ต้องระวังให้ดีเนอร์รวมไปถึงการจวนลงทุนอ้างว่าเขามาสร้างอนาคตห่วมกันครับวิธีการป้องกันก็ยังที่บอกแล้วครับว่าบ่ดีหลงเชื่อแต่ครับไผตีหน้าตาดีผิดปกติเหมือนดาราล่ำไปอันเนี้ยครับต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับเพราะโปรไฟล์จริงโปรไฟล์ที่เขาแปลงขึ้นมาจนวันนี้ AI มันเนี่ยได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะฮือดังโดงฮือกิ่วเข้มฮือผิวขาวอย่างคือมันสามารถเนี่ยได้หมดแต่เลยนะครับก่อนที่จะไปเจือไผ่ในสื่อออนไลน์ต้องพอต้องกอยฮือดีเหมือนกันเพราะAI กูสิ่งกูยางเหมือนกันครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้า
มีตึงด้านของคอปพ.นะครับเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆครอบรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบความเหือดร้อนที่จังหวัดเลยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นจะได้ช่วงหน้ามาติดตามกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: มกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้ฮู้จักกันในเรื่องของการทำประกันภัยในด้านต่างๆครับสำหรับติดนี้คปภ.นำเสนอเรื่องของการทำประกันในด้านไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของสำนักงานคปภ.วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.ที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีตามกฎหมายครับหลายคนอาจเข้าใจว่าประกันภัยพรบ.คุ้มครองรถแต่จริงๆแล้วประกันภัยพรบ.คุ้มครองคนไม่ใช่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับโดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือที่สามารถจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาทต่อรายและหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่2คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
2: จะเห็นได้ว่าประกันภัยพรบ.เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแต่หากเจ้าของรถไม่จัดให้มีประกันภัยพรบ.นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมาย
1: โดยเจ้าของรถนำรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบ.มาใช้บนท้องถนนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาทและที่สำคัญที่สุดคือหากไม่มีประกันภัยพรบ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายด้วยตนเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่ารถของคุณยังมีประกันภัยพรบ.คุ้มครองอยู่หรือไม่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและประกันภัยพรบ.จะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยคุ้มครองทั้งตัวคุณคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางได้ในวันที่ไม่คาดคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
0: อย่างน้อยคุณผู้ชมครับการทำประกันนะครับว่าจะเป็นประกันอะไรอย่างก็แล้วแต่ครับนะหากว่าวันหนึ่งเกิดเหตุบัตรขาดคิดขึ้นมาการทำประกันก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพอรายละเอียดให้ดีพอเล่มกลมทันให้ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าคนขายกับคนอนุมัติตอนที่จ่ายเบี้ยประกันคนละคนกันคนขายอาจจะแบบโน้มน้าวใจสารพัดอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาแต่ๆคนติดจ่ายเนี่ยเป็นคนละคนกันเนาะอาจจะต้องแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้บ่ดีอันนี้บ่เอาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเวลาคุณผู้ชมบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันบ่ว่าจะเป็นอะหยังก็แล้วแต่ครับคปภ.ในแต่ละตีก็สามารถช่วยคนได้เหมือนกันครับเหมือนกับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อให้คุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ละตีมันก็จะมีสำนักงานของเปิ้นอยู่แล้วครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยครับเปิ้น

0: นะครับความเดือดร้อนจากถนนหนตางนะครับตางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพอไปกอยแล้วก็ไปเจรจาตกลงและไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนติจังหวัดเลยจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ชาวบ้านเมืองเลยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเดือดร้อนสัญจรลำบากเหตุถนนหน้าศูนย์ฝึกการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซ้ำมีการลักลอบทิ้งขยะกองเกลื่อนริมถนนวอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
2: ก็ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูที่น้ำหลากฝนตกชุกทำให้ลำบากถนนก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องขยะเป็นปัญหาหลักอยู่ชาวบ้านชอบทิ้งบริเวณ2ข้างทางนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นครับ
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่แน่ชัดเรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเร่งประสานไปยังจังหวัดเลยขอให้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณกว่า7,500,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
3: ถนนเส้นนี้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายังจังหวัดแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็เจอการซะของน้ำน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำหลากทำให้ผิวถนนเนี่ยทรุดโทรมก็เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ให้อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการโดยทำเป็นถนนลาดยางอันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 1.9 กิโลเมตรทีนี้การดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้อย่างสะดวก
4: พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆก็ด้านหลังนะคะตรงบริเวณศูนย์เกษตรราชภัฏเลยมีคนสัญจรเยอะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนทางเลี่ยงเมืองการแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งเส้นนั้นทำถนนลาดยางแอสฟัลติกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วการสัญจรไปมาสะดวกประจวบกับตอนนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้ามาลงพื้นที่นะคะมาดูแลก็ประสานไปยังหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
1: ส่วนปัญหากองขยะริมถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่ามีการกำจัดกองขยะริมถนนทั้งหมดพร้อมตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะและจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่คอยสอดส่องดูแลสม่ำเสมอ
4: พื้นที่ที่มีขยะเราได้จัดรถเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็รถเก็บขยะคันเล็กที่ไม่มีความคล่องตัวเข้ามาดูแลเป็นประจำแล้วก็จะมีรถคันใหญ่นะคะที่เก็บหลักๆแล้วก็ใช้มาตรการปรับมีชาวบ้านนะคะเขาเป็นหูเป็นตาให้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปที่อบต.เราก็เรียกมาปรับโดนไป 2-3 รายค่ะ
3: เราตั้งแผนบริหารจัดการขยะเอาไว้แล้วเราตั้งสโลแกนของเราว่าเมืองเลยเมืองสะอาดเราดูทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทางต้นทางเนี่ยวิธีการก็คือ1เรื่องของการคัดแยกอันที่2ก็คือเรื่องของทางขยะเปียกขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของธนาคารขยะนะที่จังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกลางทางเนี่ยในวิธีการจัดเก็บเนี่ยการกำหนดเวลากับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขยะที่มาปลายทางตอนนี้เรามีบ่อ RDF อยู่บ่อหนึ่งกำลังมีผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อจะคัดแยก RDF ออกมาแล้วก็ส่งตัว RDF เนี่ยไปยังโรงไฟฟ้านะครับอุดรหรือหนองคายตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินการทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเรื่องของจิตอาสา Beginning Day เก็บขยะทั่วเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดต้องขอบพระคุณด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพราะว่าส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการมายังจังหวัดเนี่ยให้ช่วยในการขับเคลื่อนที่เราร่วมกันดำเนินการในพื้นที่ทำให้การทำงานเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็ต้องขอบคุณครับ
1: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
5: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
0: อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแห่งหนึ่งกรณีนะครับตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางที่จังหวัดเลยก่อตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเขาติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของถนนหนตางน่าจะเป็นอันดับต้นๆผมว่านะตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฮือตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์คือมันเคยมีแห่มเคสหนึ่งตีพี่น้องประชาชนแต่งบ้านแล้วอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูเหมือนกันครับอันนี้เป็นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างประชาชนซะทีเดียวพอไปลงพื้นตีก็ต้องถามว่าระหว่างบ้านคนกับฟาร์มหมูเนี่ยไผ่มาก่อนกันเนี่ยครับถึงจะได้แบบหาตังออกคือเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องบางอย่างก็ต้องแบบอันเจอกันครึ่งทางนะครับแล้วก็จะได้ถูกจ่ายตึง2ฝ่ายด้วยเหมือนกันครับรอบต่อไปนะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับจะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอันยังนะครับก็จะได้มานำเสนอในรายการข่าวดีประเทศไทยครับมาเตือนภัยกันแฮมต่อครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายอยู่แล้วเนาะสารพิษสารพัดอย่างที่เฮาเคยนำเสนอกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ครับมันก็ยังจะมีแบบน้ำยาตีเข้ามาผสมรสนั่นรสนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่กรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกมาเตือนเหมือนกันแล้วครับสำหรับบดีเข้าไปร้องเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะคำเชิญชวนคำกล่าวอ้างว่ากลิ่นนี้หอมรสชาตินี้ดีจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
5: คุณไม่รู้ว่าน้ำยาที่กำลังสูบมีอะไรอยู่ข้างในคุณยังกล้าลองไหมคะกรมควบคุมโรคเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลังมีการตรวจสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวอย่างลักลอบผสมสารอันตรายและสารเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าในน้ำยามีอะไรปกติบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีทั้งนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดและระบบประสาทแต่หากมีการลักลอบผสมสารอันตรายเข้าไปอีกความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสมองและระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะและระบบหายใจอาจถูกกดจนหมดสติค่ะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของลองเล่นผู้ปกครองและคุณครูควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหากใครอยากเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะจำไว้นะคะว่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าในน้ำยาที่สูบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าลองตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
0: ใครที่อยากเลิกสูบบุหรี่คุณผู้ชมครับสายด่วน1600ครับก็สามารถโทรปรึกษาได้ครับอย่างบ้านเฮาก็จะมีโรงพยาบาลธัญรักษ์เนาะมีจังไมมีแม่ห้องสอนเนี่ยครับก็สามารถปรึกษาเปิ้นได้เหมือนกันเปิ้นก็จะมีวิธีการแล้วก็มีน้ำยาคือเฮาได้จ่วยลดในการที่จะสูบบุหรี่เล่ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนเก่าเนี่ยคือแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปอย่างอี้ตอยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็ตามสามารถสอบถามกันได้ที่สายด่วนการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1600ครับปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งตางตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาเตือนเหมือนกันครับสำหรับการยากดฮับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทด้วยกันครับตำรวจสอบสวนกลางก็เลยออกมาแจ้งเตือนการถ้าหากว่าเล่นโลกออนไลน์อะไรอย่างต่างๆแล้วบอกว่านี่กดรับฟรีเลยมีแจกให้ฟรีบริญญาจะอันต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับ
6: แค่กดรับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทถ้าคุณเห็นโพสต์แจกของฟรีบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งรีบกดนะครับเพราะว่าของฟรีอาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพเพื่อหลอกเงินเราครับมิจฉาชีพจะมีการสร้างเพจแอบอ้างสินค้าแบรนด์ดังนะครับโพสต์แจกสินค้าฟรีมีเงื่อนไขการรับรางวัลว่ากดไลค์กดแชร์และสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชั่วลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับด้วยความบันทนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: ย้ำไว้เสมอคุณผู้ชมครับของฟรีแบบมีในโลกเราคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขอันอย่างมาสะพะยางต้องระมัดระวังกันแต่คิดดูว่าเคสของล่าสุดคนตีกำลังเฮียนดร.ดุษฎีบัณฑิตอยู่กำลังแบบโดนจุได้แบบหลายล้านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่รวมไปถึงสตังค์ของปอแม่ที่เกษียณมาแล้วเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่รวมไปถึงทรัพย์สินก็ต้องขายไปแฮมแล้วไปยืมเปิ้นแม่แฮมกระสุนไปหลายล้านแต่ๆเลยนะครับของเคสติเฮียนด็อกเตอร์นี่บอกว่าโทรมาบอกว่าอันเลขบัตรประชาชนเฮาเอาไปซื้อซิมแล้วก็เอาไปทำบัตรดีมันก็แล้วก็จะต้องโอนสตังค์เผื่อคือไปกดสอบแล้วก็มีการวิดีโอคอลกับตำรวจซึ่งอันเนี้ยเฮาเตือนกันมาตั้งเมินแล้วเนาะว่าถ้าตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจแต่เปิ้นบ่ยากจะอันหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าคุณจะกรณีคดีอันหยังก็แล้วแต่มีตำรวจวิดีโอคอลมาลบขวางเลยครับบัดต้องไปหลงเจือแล้วก็บัดต้องไปสะดุ้งตกใจอย่างตัวนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนโห่ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่แต่ถ้ามาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหุ่นนี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กติดตามสถานการณ์น้ำสายยืนยันเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงผู้ก่อเหตุขับรถชนรถจักรยานยนต์ของเยาวชนอายุ16ปีจนเสียชีวิตมอบตัวกับตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกแล้วขณะที่ตำรวจเร่งตรวจเลือด DNA หาหลักฐานเพิ่ม CIB สนที่กำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสกัดจับไม้ประดู่ล็อตใหญ่109ท่อนในเขตจังหวัดเชียงรายหลังขยายผลกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณถาปกรแก้วบ้านฝ่ายเลยดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีกับข่าวภาคเหนือติดตามได้สดๆตอนนี้ Digital TV กฎหมายเลข11และทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคเหนืออัปเดตกันเป็นประจำทุกๆวันทุกๆเย็นแบบนี้นะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากค่ะวันนี้เราก็มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือของเรามาให้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเหนือข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจำนวน 2,000 ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้เชิญสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาเพื่อนำไปส่งต่อแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณและได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ประสบภัยด้วยครับ
2: สำหรับจังหวัดน่านได้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็ว
1: ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับรวมไปถึงในระยะนี้เองก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายค่ะน้ำจากลำน้ำสายค่ะตอนนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจนแตะพื้นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ขณะที่ทางปภ.ได้มีการแจ้งเตือนประชาชน3ตำบลให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบว่ามีน้ำทะลักผ่านกำแพงและแนวกั้นเข้าบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายบางส่วนออกจากกำแพงที่เป็นผนังป้องกันเบื้องต้นจึงได้ประสานแจ้งเทศบาลตำบลแม่สายเข้าแก้ไขขณะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1พบว่าปริมาณน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานสภาพน้ำมีสีขุ่นแดงไหลแรงและไหลเชี่ยวและยังมีเศษไม้ไหลมากับน้ำติดอยู่ที่บริเวณสะพานเป็นจำนวนมากระดับน้ำที่สูงจนแตะพื้นสะพานอยู่ต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตในไทยและฝั่งเมียนมาประมาณ 50-100 เซนติเมตรเท่านั้น
1: ทางด้านของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการมอบหมายให้นายอำเภอแม่สายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเทศบาลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพร้อมได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้พร้อมต่อการรับสถานการณ์ทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปสู่พื้นที่อพยพรวมไปถึงการยกของขึ้นที่สูงด้วยครับ
2: ขณะที่เมื่อเวลา 9:04 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่ว่าระดับน้ำแม่สายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้น

0: ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ยังอยู่ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายกันนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายครับที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสายประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์น้ำสายที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเป็นผลจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยที่สถานีวัดน้ำฝนโจตาดาวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้ถึง 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
0: เบื้องต้นจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ในช่วงเช้าและเมื่อเวลา 9:04 นเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และมีการนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดขยะสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่คอสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชน
1: อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่น้ำยังอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับ
0: น้ำเยอะจริงๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้ค่ะที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเหมือนกันนะคะซึ่งน้ำป่าไหลหลากค่ะได้ทะลักเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนใกล้ลำน้ำแม่ฮ่องสอนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะความเสียหายที่บริเวณจุดก่อสร้างข้างลำน้ำแม่ฮ่องสอนในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีรถแบ็คโฮลล้มตะแคงอยู่กลางลำน้ำและน้ำได้ไหลกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวต้องปิดการจราจรถนนทางเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อความปลอดภัยเกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดเข้าท่วมพื้นที่ในช่วงเวลา 3:00 นของวันนี้ซึ่งสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่บ้านเรือนสร้างความเสียหายโดยได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และนำรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดเศษดินโคลนตามบ้านเรือนชาวบ้านและบนถนนส่วนถนนที่ทรุดตัวต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและประเมินความปลอดภัยต่อไป
1: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็สำรวจความเสียหายนะครับเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณป๊อกกลางน้ำตำบลปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับที่บริเวณป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรวมไปถึงสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยมีนายพิริยะตวงลาภทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ปางหมูตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามครับ
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 1:00 นของวันนี้ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากมีเศษไม้เศษหินและวัสดุต่างๆไหลเข้ามาในบริเวณหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัดเสียหาย3หลังและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนและนำประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป
1: ทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองนะครับก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะวางแผนดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซ้ำอีกนะครับ
0: ตอนนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาให้ความช่วยเหลือช้านะคะในเรื่องของดินโคลนที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยเวลามันแห้งจะทำความสะอาดยากก็จะลำบากไปอีกนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตอนนี้สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะและนอกจากน้ำป่าไหลหลากแล้วนะคะในเรื่องของการวางแผนไฟป่าฝุ่น PM 2.5 ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการรับมือไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กM 2.5 ปี 2570 เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาเชิงรุกที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2570โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า200คนเข้าร่วมประชุม
1: ในที่ประชุมนะครับได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของปี2569ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนจำนวน 11,023 จุดและมีพื้นที่เผาไหม้ 1,500,000 กว่าไร่นะครับขณะที่จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่53วันส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งซึ่งพบว่าการดำเนินการในปีที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดเนื่องจากจุดความร้อนมักเกิดในพื้นที่ป่าและเป็นเขาสูงทำให้เข้าถึงพื้นที่เพื่อดับไฟได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศด้วยครับ
0: สำหรับปี2570การปฏิบัติการจะมุ่งสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2570ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงการควบคุมไฟป่าการลดการเผาในพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการทำงานตลอดจนการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนถ้าเราดูจากตัวเลขนี้จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีผู้ป่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเร่งช่วยกันทั้งปลูกป่าแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นโลกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำป่าเช่นเดียวกันนะคะ
1: ใช่ครับผมดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกันด้วยแล้วก็ภาครัฐเองก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยในเรื่องของสถานการณ์ไฟป่า PM 2.5 นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เรามาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ค่ะมาติดตามในเรื่องของการจับกุมการลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมายค่ะทาง CIB สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสกัดจับไม้ประดู่ท่อนล็อตใหญ่109ท่อนในเขตจังหวัดเชียงรายหลังขยายผลกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าสกัดรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่2คันที่กำลังเดินทางบนถนนสาย1020ช่วงตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังเกาะรอยติดตามไม้แปรรูปที่หายไปจากโกดังแห่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อวันที่2กันยายนในหมู่

0: ายัดของกลางไม้ประดู่ท่อนและรถมาดำเนินคดีครับ
1: อย่างไรก็ตามจนกลุ่มนายทุนเบื้องหลังเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
0: ไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้างนะครับทางด้านของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาครับที่วัดหมอกจำแปะตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาประจำปี2569โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิสจิตอาสาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาความรับผิดชอบและการทำประโยชน์เพื่อสังคมตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: สำหรับกิจกรรมในโครงการนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการซ่อมวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาที่วัดห้วยเดือวันที่6และ13กันยายน2569ที่วัดหมอกจำแปและกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพชุมชน5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำเครื่องดื่มมัทฉะนมสดโกโก้หลักสูตรการทำอาหารก๋วยเตี๋ยวแห้งรสเด็ดหลักสูตรการทำอาหารส้มตำเงินล้านหลักสูตรการทำขนมบานอฟฟี่ผลไม้ในตำนานและหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานที่ใช้ในครัวเรือนด้วยนะครับ
1: น้องๆก็จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของ True Corporation ค่ะกับการเดินหน้าจัดกิจกรรม True เพื่อความยั่งยืนปลูกถูกที่ดีต่อใจส่งมอบกล้านไม้ 10,000 ต้นค่ะเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมปลูกจิตสำนึกกับเยาวชนให้รักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยจ่าเอกรุ่งโรจน์ตันวุฒินายอำเภอพญาเมงรายนายสำราญปาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายบัญชาโชติกำจรผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทรูเพื่อความยั่งยืนปลูกทุกที่ดีต่อใจในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
0: นายวิรศักดิ์พงรัตยุวิชัยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้บอกนะครับว่ากิจกรรม True เพื่อความยั่งยืนปลูกถูกที่ดีต่อใจได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และระบบนิเวศภายใต้แนวคิดปลูกถูกที่ดีต่อใจซึ่งให้ความสำคัญกับการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้การปลูกต้นไม้ได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งได้ส่งมอบกล้าไม้จำนวน10ชนิดรวม 10,000 ต้นประกอบไปด้วยมะค่าโมงประดู่ยางนากลิ่นเทพาตะแบกจี้ขี้เหล็กนะครับแคนาว่ามะขามป้อมและสักเพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนและนำไปปลูกเพิ่มในพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์พระชำกล้าไม้จังหวัดเชียงรายนะครับพาไปที่จังหวัดแพร่บ้างนะครับทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้มีการผนึกกำลัง8ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนครับที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าการทำ MOU ว่าด้วยความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่โดยมี8หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมลงนามได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่มูลนิธิซิสเตอร์มูลนิธิน้ำกว้านสีลุงจังหวัดพะเยาและกลุ่มเอ็มโกสายนครจังหวัดแพร่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV AIDS

0: และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบครับ
1: การดำเนินงานจะมุ่งส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิตและการป้องกันตนเองพัฒนาระบบบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้มีคุณภาพเป็นมิตรครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมภายใต้แนวคิดสุขภาพในทุกนโยบายขณะเดียวกันจะร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนส่งเสริมเพศวิถีศึกษาโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความลับไม่เลือกปฏิบัติและสร้างแกนนำนักเรียนในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องลดความเสี่ยงและยุติปัญหา HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดลำปางค่ะจังหวัดลำปางได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายรณรงค์เทพรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กรจำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรม
0: งานมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงจาก13อำเภอนิทรรศการภาพรวมจังหวัดและเวทีเสวนาการในหัวข้อนะครับถอดรหัสความสำเร็จงานพัฒนาชุมชนด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับมาในช่วงนี้บ้างนะครับกับไทยช่วยไทยคุณจันจิลาใช้ไทยช่วยไทยหมดหรือยัง
1: ยังค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะต้องเร่งแล้วค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเดือนนี้ค
0: ่ะเดี๋ยวจะพาไปใช้ครับ1ร้านในพื้นที่นี่เองใกล้ๆกันนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไทยช่วยไปปักหมุดร้านอาหารวันนี้พาไปร้านครัวกะเพราอำเภอหางดงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านที่เป็นร้านอาหารตามสั่งมีรสชาติดีมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยครับช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้นะครับพาไปที่ร้านอาหารขนาดเล็กแต่ว่ามีคุณภาพดีครับที่ร้านครัวกะเพราอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับสี่แยกเสมิงซึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่มีรายการอาหารให้เลือกมากมายครับโดยเฉพาะกะเพราเป็นเมนูหลักของทางร้านเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดผัดพริกแกงพริกเผาพร้อมทั้งเมนูรายการพิเศษประจำวันให้เลือกอย่างผัดผงกะหรี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซุกกี้ผัดซีอิ๊วโหระพาหอยแมงภู่แล้วก็อีกหลายเมนูนะครับรวมไปถึงยังสามารถสั่งออนไลน์ผ่านทาง Grab Food Delivery โดยร้านเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยครับ
1: ฟังคุณถาปกรพูดเมนูอาหารแล้วเริ่มท้องร้องแล้วนะคะเริ่มหิวแล้วค่ะทางด้านนายสิทธิเดชพันธ์สิริมณีนะคะเจ้าของร้านครัวกะเพราค่ะก็ได้บอกว่าเปิดร้านนี้มานานกว่า9ปีแล้วค่ะซึ่งก็เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลทุกโครงการค่ะโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าตัดสินใจเข้าร้านมากขึ้นแล้วก็อยากให้รัฐขยายโครงการไปจนถึงสิ้นปีนี้ไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ถ้าคิดว่าทางร้านค้าส่วนมากก็อยากให้มีต่อครับอีกสัก3เดือนจนถึงสิ้นปีประมาณนี้ครับเพื่อกระตุ้นยอดขายอยากให้ช่วยประชาชนจริงๆในเรื่องของการทำเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดครับน้ำมันวัตถุดิบต่างๆแต่ราคาเราก็ยังแบบว่ายังสูงไม่ได้ก็เห็นใจทางประชาชนว่าก็ต้องเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายครับ
1: เปล่านะคะตอนนี้วันที่7แล้วบางคนบอกว่า5วันวันละ200เนี่ยใช้หมดแล้วนะ
0: ใช้หมดแล้วแต่ว่าถ้าเรายังมีอยู่เนี่ยไปได้เลยตามหมุดที่เราปักให้แต่ละท่านได้ดูในแต่ละช่วงของไทยช่วยไทยนะครับกับร้านอาหารที่เป็นเมนูต่างๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองพื้นที่จังหวัดอื่นๆเดี๋ยวเราได้มีการอัปเดตให้ตลอดเลย
1: ส่งเข้ามาให้เราด้วยก็ได้นะคะสามารถแจ้งมาทาง NBT ภาคเหนือของเราเพื่อที่เราจะได้ตามรอยแล้วก็คุณผู้ชมท่านอื่นๆก็จะได้ตามรอยด้วยกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามในข่าวภาคเหนือค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: มาในช่วงนี้พาไปที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านได้มีการแถลงข่าวเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวคุณภาพเตรียมจัดกิจกรรมหมุนเวียน5ครั้งน่านคราฟต์เฟสติวัล for all district ครับที่โรงแรมเวียงแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านหรือว่าน่านคราฟต์เฟสติวัล for all district โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการช่างฝีมือเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าการจัดงานหัตถกรรมเมืองน่านน่านคราฟต์เฟสติวัล for all district จัดขึ้นเพื่อยกระดับภูมิปัญญาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่านให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้คนได้และเชื่อมโยงงานหัตถกรรมเข้ากับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรูปแบบการจัดงานจะนำงานหัตถกรรมออกสู่พื้นที่ไลฟ์สไตล์และคาเฟ่ภายใต้แนวคิดCraft and Cafe จัดกิจกรรมหมุนเวียนรวม5ครั้งประกอบด้วยครั้งที่1วันที่11ถึง12กันยายนนี้ณเฮือนหังต่อกาแฟน่านครั้งที่2วันที่19ถึง20กันยายนณจางน่านหรือช้างน่าน Coffee and Bakery ครั้งที่3วันที่26ถึง27กันยายนณชำช้าคาเฟ่อำเภอปัวครั้งที่4วันที่3ถึง4ตุลาคมณโรงบ่มปัวคาเฟ่แอนด์อิตาลีและครั้งที่5วันที่10ถึง11ตุลาคมณบรุกลินคอฟฟี่แอนด์แจ๊สบาร์
1: ซึ่งภายในงานแต่ละครั้งนะครับจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมไปถึงกิจกรรมน่านคราฟต์พาสปอร์ตเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่จัดงานทั้ง5แห่งข้างต้นด้วยนะครับ
0: ช่วงนี้ก็มีงานหลากหลายงานเลยนะคะให้เราได้เลือกกันไปท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนสืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าที่หนองจองคำตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี
1: ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าและเผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีประเพณีสำคัญของชาวกะแยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมสุขภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงกลิ่นซีซั่นนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงการอาบป่ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยด้วยครับ
0: สำหรับประเพณีเอโดปอมีเป็นประเพณีบุญประจำปีสำคัญของชาวกะแยโดยหมายถึงการเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอบคุณขอขมาและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและธรรมชาติและเชื่อว่าจะเป็นพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
1: ซึ่งแม่ฮ่องสอนมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับย
0: ัง
1: ไงท่านใดที่ชื่นชอบก็ไปท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้าง NBT พิษณุโลกวันนี้พบกับคุณมินและคุณพิมพ์ชนกสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณถาปก

0: รคุณเจจิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับจะพาไปดูผลการจับกุมของสืบหน่วยสืบสวนตำรวจภูธรภาค6นะครับในการขยายผลจับกุมคลังแสงปืนเถื่อนครับ
1: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงในการขยายผลการจับกุมอาวุธปืนเถื่อนที่จะนำไปก่อเหตุไม่ดีในสังคมมีอะไรเพิ่มเติม
3: ค่ะในส่วนของพิมพ์ค่ะก็อยากจะมาเตือนทุกคนในเรื่องของภูมิอากาศในช่วงนี้ค่ะก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนด้วยค่ะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ
0: ก็ประกาศต่อเนื่องมาแต่ช่วงปลายสิงหาคมจนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องมาตามติดกันว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรมาติดตามข่าวได้กันในวันนี้ครับในการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยเป็นการป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตครับนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยต้องรวบรวมหนี้จากทั้งสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายมีเงินให้กู้รวม 1,140 ขออภัยครับ 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงถึง 9% ดังนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการค่ะจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นได้แก่1ค่ะการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2มาตรการในการหักหนี้ส่งชำระหนี้กยศขออภัยค่ะสหกรณ์ค่ะโดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้รายเดือนและการใช้ระบบเครดิตล็อกนั่นก็คือเครื่องมือในการควบคุมการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้นค่ะ3การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะก็ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2กระทรวงเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดทางด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนรายงานผลใน30วันค่ะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยปรับลดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพคและชพสและโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ 3.50% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิมประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพของในวงการครูนะครับมาถึงอีกวงการนึงวงการสีกากีเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีคดีที่มีการล่ำลือว่ามียศตำรวจพันตำรวจโทชนน้องคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
3: ค่ะตอนนี้ค่ะทางด้านของสารวัตรอค่ะได้มอบตัวแล้วเดินทางมาพร้อมกับทนายด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกยืนยันทำคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะวันที่6กันยายน2569ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะพันตำรวจโทอผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายเพียรนัทรัฐทวยหรือว่าน้องข้าวปั้นอายุ16ปีจนเสียชีวิตเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีจากจุดเกิดเหตุตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลก

0: กแล้วค่ะการมอบตัวในครั้งนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน6ร่วมติดตามการดำเนินการค่ะภายหลังผู้ต้องหานะคะเดินทางมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้าไปในห้องสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบปากคำโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่จะนำคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นพร้อมด้วยน้าสาวค่ะเข้ามาพร้อมกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุโดยให้ทั้งสองฝ่ายค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องสอบสวน
1: ด้านพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนและพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยข้อมูลว่าเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยล่าสุดผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามอบตัวแล้วและตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่โดยได้ส่งให้เจ้าหน้าที่สุดพิสูจน์หลักฐาน6ตรวจสอบโดยเร่งด่วนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกระบุว่าเบื้องต้นวันนี้มีการแจ้ง2ข้อกล่าวหาส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาเบื้องต้นและอยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตำรวจยังยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่จะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องโดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรและที่สำคัญคือการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเต็มที่ต่อไปครับมาดูผลงานของตำรวจสืบสวนภูธรภาค6บ้างครับตามจับปืนเถื่อนระบุผลิตขึ้นมาเองทั้งปืนเถื่อนแท้และปืนมาตรฐานทั้งหมดไร้ใบป.4ควบคุมวันนี้ครับพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการภูธรภาค6นะครับพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริรองผู้บัญชาการภาค6พลตำรวจตรีณัฐวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ออกจับกุมนะครับปืนเถื่อนหลังสืบทราบลักลอบจำหน่ายอุปกรณ์อาวุธปืนนะครับเริ่มจากการขยายความห่วงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนจับกุมนายนิกรนะครับที่ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนอะไหล่อาวุธปืนและกระสุนปืนเป็นจำนวนมากกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต่อมาขยายผลอีกครั้งทราบว่านายนิกรซื้ออะไหล่อาวุธปืนผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆกับผู้ต้องสงสัยหลายรายการต่อมาพันตำรวจเอกทวีศักดิ์ถาบุญชูผู้กำกับการสืบสวน2จึงได้สั่งการให้พันตำรวจโทอลงกฎทับชมสารวัตรกำกับการสืบสวนนะครับ2พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานยื่นขอหมายศาลค้นนะครับต่อศาล3แห่งพร้อมนำกำลังจับกุมและตรวจค้นนั่นเองครับ
0: ค่ะที่แรกนะคะก็คือบ้านที่คลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะผลการตรวจค้นค่ะไม่พบตัวบุคคลเป้าหมายภายในบ้านไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ2อพาร์ตเมนต์นวลปราณีเฮาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่พบนายอภิเชษฐ์อายุ59ปีค่ะการค้นที่นี่นะคะไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่นายอภิเชษฐ์พาไปตรวจค้นอีกห้องหนึ่งค่ะที่ไม่มีเลขที่ระบุพบกระสุนปืนลูกซองค่ะยี่ห้อวินเชสเตอร์ขนาด12จำนวน2กล่องรวม50นัดซึ่งไม่มีใบอนุญาตไว้ในการครอบครองจึงต้องยึดและจับกุมตัวนายอภิเชษฐ์ในฐานความผิดมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน3ค้นบ้านที่จังหวัดลำปางค่ะตามหมายค้นของศาลจังหวัดลำปางจับตุมขออภัยค่ะจับคุมตัวนายวิชิตค่ะขอสงวนสิทธินามสกุลนะคะอายุ48ปีพบว่ามีปืนเถื่อนจำนวนมากไม่มีใบป.4ค่ะจึงถูกจับในข้อหาฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกอาวุธปืนสั้นจำนวน4กระบอกอะไหล่อาวุธปืนจำนวน1ชิ้นกระสุนขนาดต่างๆรวมจำนวน88นัดค่ะซึ่งนายนิกรและก็นายอภิเชษฐ์นะคะได้ผลิตปืนเถื่อนขึ้นมาเองแล้วก็ใช้กระสุนมาตรฐานทั้งกระสุนปืนสั้น .38 แมกกาซีน9และ11มม.และกระสุนปืนยาวไรเฟิลจุด .223 แม้ปืนเถื่อนผลิตจากโครงปืนบีบีกันแต่ก็ใช้กระสุนจริงค่ะนั่นก็คือปัญหาปืนเถื่อนที่ผลิตทำกันแบบบ้านๆจึงไร้เลขทะเบียนหรือว่าใบปอพอสีนั่นเองค่ะใบปอสีค่ะ
1: การขยายผลจับกุมนะครับอาวุธปืนที่อาจจะไปก่อเหตุที่ไม่อาจคาดคิดได้ในอนาคตนั่นเองนะครับมาตามติดเรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง
0: ได้ค่ะอย่างที่พิมพ์ได้เกินไปค่ะในด้านของกรมอุตุค่ะก็ได้เตือนวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในช่วง8ถึง11กันยายนร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ช่วงวันที่12ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะพัดผ่านลงมาในภาคกลางตอนล่างถึงภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: อีกห่วงหนึ่งที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกันครับในห่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์นะครับมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนวันที่7กันยายนนี้ครับไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับวันนี้ได้แก่จังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนรถออกจากจุดเสี่ยงและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับพูดถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับแม่น้ำยมเป็นสายเลือดหลักของคนสุโขทัยและยังเป็นความท้าทายของกรมชลประทานเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แม่น้ำยมจึงมีความผันผวนสูงและมีการบริหารจัดการในลุ่มน้ำยมกระจายยาวไปจนถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายละเอียดครับ
2: ลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลบ้านกล้วยต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ตรงนี้หมื่นกว่าไร่เนี่ยทำกินไม่ได้เลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำประปาเนี่ยจะปล่อยได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันน้ำประปาไม่ไหลแล้วเพราะประปาไม่มีน้ำดิบผลิตประปาพอน้ำท่วมก็ท่วมมาจนไม่มีที่อยู่อาศัย
3: มวลน้ำในแต่ละปีที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยมีปริมาณที่ต่างกันด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโครงการชลประทานสุโขทัยจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำหน้าที่หน่วงน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่โดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
4: จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยมเราดังนั้นในการบริหารจัดการในแต่ละปีในแต่ละครั้งในแต่รอบฤดูกาลไม่เหมือนกันแม่น้ำยมมีความยาวทั้งสิ้น735กิโลเมตรจากจังหวัดพะเยาจนไปถึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราอยู่ประมาณ190กิโลเมตรน้ำในจังหวัดสุโขทัยไหลเข้ามา 2,600 ล้านออกที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเพราะนั้นน้ำอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสุโขทัยก็เราเก็บได้แค่นี้ตัวลำน้ำยมเองเราคงเก็บด้วยคาปาซิตี้ของลำน้ำคงไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแก้มลิงเราต้องอาศัยหนองน้ำธรรมชาติจังหวัดสุโขทัยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักก็จริงแต่เรามีแหล่งน้ำเก็บกักในของพื้นที่ตัวเองทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้กับการเกษตรอีกต่างหากในการบริหารจัดการน้ำในช่วง10ปีหลังเรามีแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้วางแนวทางให้กับกรมชลประทานและจังหวัดสุโขทัยและลุ่มน้ำยมไว้ว่า 1. แหล่งน้ำต้นทุนของจังหวัดสุโขทัยไม่มี 2. ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเก็บกักน้ำกรมชลประทานก็เลยไม่คิดและหาแนวทางต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยการสร้างฝายสร้างประตูไปก่อนเป็นช่วงห่วงประตูที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คือประตูแม่น้ำยมหรือบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งตรงนี้เองได้สร้างเมื่อปี2548 สร้างเสร็จปี2550เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เรารับน้ำจากจังหวัดแพร่คืออำเภอ2คือฝ่ายแม่ยมพอฝ่ายแม่ยมมาถึงปั๊บไม่มีอะไรกีดขวางกั้นลำน้ำ

0: ก็มาถึงประตูตัวนี้คือประตูแม่น้ำยมเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงของอุทกภัยคือเอาไปทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือไปยมน่านเพื่อไปกับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมช่วงจังหวัดแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีสภาพกว้างและลึกแต่พอหลังจากอำเภอสวรรคโลกจากประตูแม่น้ำยมเราเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่น้ำยมมันเริ่มแคบความสามารถในการรับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ1ใน3เพราะนั้น2ใน3เราจะบริหารจัดการก็คือเหนือประตูตัวนี้ขึ้นไปเราก็คือมีการผ่านน้ำไปฝั่งซ้ายหรือคลอง6บาทเข้าไปตรงที่ยมน่านไปที่ยมเก่าเพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำเพื่อส่วนหนึ่งก็ไปแม่น้ำน่าน
1: น้ำท่วมปีหนึ่งมีสักครั้ง2ครั้งน้ำที่ท่วมอยู่จะอยู่กับพวกเราแค่ระยะสั้นๆแต่คำว่าแล้งจะอยู่กับระยะยาวเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำมีผลประโยชน์ที่สุดบ้านกล้วยไม่เคยทำนาได้2ครั้งแต่ตอนนี้ทำนาได้2ครั้งการบริหารจัดการน้ำของชลประทานสุโขทัยเก่งยอดเยี่ยมผมคิดว่าชลประทานมีความจริงใจต่อเกษตรกรบางครั้งก็หาอาชีพมาส่งเสริมให้ด้วยน้ำก็พอประปาก็พอข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไม่เสียหาย
2: ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนสุโขทัยเปรียบได้กับด่านประการสำคัญของเมืองมรดกโลกเพื่อให้เมืองสุโขทัยยังคงงดงามไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่ในทุกฤดูกาลของชีวิต
0: ผมว่าชลประทานก็งานเพื่อแผ่นดินไทยน้ำขาดก็ชลประทานน้ำท่วมก็ชลประทานเพราะน้ำอย่างมันมีที่มาที่ไปเราจะบอกให้น้ำไหลมาแค่อำเภอนี้แล้วหยุดมันเป็นไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องไปช่วยเขาทั้งในเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งครับ

0: ในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมนะครับจะมีความพิเศษมากกว่า3ลำน้ำที่เหลือปิงวังน่านเนื่องจากว่าไม่มีระบบการรองรับอย่างเช่นเขื่อนขนาดใหญ
1: ่
0: ดังนั้นการรับแรงทัดทานเรื่องของต้นน้ำเนี่ยจะมีเป็นจำนวนมากแต่ในส่วนการบริหารจัดการนั้นเนี่ยคือทางชลประทานจะใช้นโยบายต้นกักกลางหน่วงท้ายระบายเพื่อรับในปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะถึงในปี2570ด้วยไม่ฉะนั้นเราจะไม่เหลือน้ำไว้ใช้กันนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าสคบมีเตือนภัยครับ
2: ใหญ่ใหญ่เสียงอะไร
3: ไหนดูสิ
4: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
6: เซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันนะครับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นอกเหนือจากที่จะมีการหลอกลวงเรื่องการกดลิงก์แล้วการหลอกให้รักก็เป็นอีกประการหนึ่งที่เสียทรัพย์ไม่ใช่เดียวกัน
1: ใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยต้องระวังนะคะคือมีรักได้แต่อย่าให้ถึงขั้นมีทุกข์เลยค่ะรักได้คือแต่อย่าหลงหนักค่ะเพราะว่าตอนนี้สคบค่ะเตือนภัยรักปลอมเงินหายจริงค่ะรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: ความรักอาจเริ่มต้นจากข้อความเพียงข้อความเดียวเมื่อความไว้ใจเพิ่มขึ้นมิจฉาชีพก็เริ่มลงมือ
9: เหมือนคุย
10: แต่สี
9: หล่อปะ
10: โบ
9: รวยด้วยนะคุณจบไปดีเป็นเขาบอกเขาเป็นนักธุรกิจแต่เนี้ยล่าสุดเขาบอกว่าโอนเงินให้ก่อนได้ไปสามหมื่น
10: เอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะ
9: เขาบอกว่าคนที่เขาบอกแต่ตอนเขาบอกว่าโอนเงินให้ก่อนได้ไหม
10: ลูกสาวที่จะบอกว่าผู้ชายที่เขาอะมาแล้วจริงใจกับเราคือถ้าเขาอะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีทุกอย่างแล้วเขาจะแมเนจเรื่องแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องไปโกงลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเข้าขายโรแมนต์แอบก็คือเป็นการหลอกให้รักหลอกให้หลงโปรไฟล์ดีเลอและหลอกให้โอนเงินสุดท้ายเขาก็จะปิดแอคเคาท์หนีไปอย่าหลงเชื่อนะคะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
0: ใช้ดุลพินิจในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมาดูเรื่องของการปิดฉากศึกชิงเจ้าสายน้ำการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีนี้กันครับวันนี้ครับนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี2569ที่ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรโดยบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่นเต็มทั้งสองฝั่งของแม่น้ำน่านซึ่งผลการแข่งขันมีเช่นนี้ครับ
1: ประเภทเรือยาวใหญ่ทั่วไป55ฝีพายชนะเลิศได้แก่เรือขวัญตระกูลนาวาจังหวัดมุกดาหารรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 310,000 บาทประเภทเรือยาวกลางขนาดไม่เกิน40ฝีพายชนะเลิศได้แก่ระฆัง8อภิชาติฟาร์มจังหวัดปทุมธานีรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 250,000 บาทประเภทเรือยาวเล็กขนาดไม่เกิน30ฝีพายชนะเลิศได้แก่เรือสิงห์รณกิจนาวิกโยธินโจดีไซน์จังหวัดร้อยเอ็ดรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทประเภทเรือยาวใหญ่พื้นบ้าน55ฝีพายโบราณค่ะชนะเลิศได้แก่เรือพรภูไทยจังหวัดพิจิตรรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทสุดท้ายค่ะเป็นรางวัลประเภทเรือยาวเล็กพื้นบ้าน30ฝีพายชนะเลิศได้แก่เรือพรประสิทธิ์หลวงพ่อขาวจังหวัดพิจิตรรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเงินรางวัล 40,000 บาทค่ะ
0: ครับสนามต่อไปก็เป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะในส่วนของรองผู้ว่าราชการค่ะจังหวัดพิษณุโลกร่วมฉลอง50ปีเนินมะปางนางรำ500คนแปลอักษรเลข50สุดยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจในงานเฉลิมฉลองค่ะณสนามหน้าที่ว่าอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาอำเภอเนินมะปางโดยมีนางสาวมนัสสิงหเดชนายอำเภอเนินมะปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ
0: บรรยากาศการเฉลิมฉลองคึกคักครับตั้งแต่ช่วงที่นางรำจิตอาสากว่า500คนจากทุกตำบลของหมู่บ้านร่วมแสดง50ปีเนินมะปรางลำลึกอย่างพร้อมเพรียงโดยไฮไลท์สำคัญครับคือการแปลอักษรจากจุดยืนของนางรำเป็นรูปเลข50ซึ่งปรากฏจากโดดเด่นนะครับจากมุมสูงสื่อถึงวาระสำคัญของการครบรอบ50ปีและพลังความร่วมมือของชาวเนินมะปรางภายในงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เยี่ยมชมนิทรรศการเสน่ห์เนินมะปรางจากทั้ง7ตำบลชมภาพถ่ายเล่าเรื่องราวเมืองเนินมะปรางนอกจากนี้มีการมอบกิตติบัตรและรางวัลจากกิจกรรมนะครับที่เกิดจัดขึ้นในวาระครบรอบ50ปีทั้งรางวัลการแข่งขันกีฬาเนินมะปรางสัมพันธ์50ปีรวมใจเป็น1และรางวัลการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาอำเภอเนินมะปรางเพื่อเชิดชูผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานและสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ครับปิดท้ายวันนี้ในเรื่องของประเด็นของสุขภาพนะครับจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเหนือครั้งที่1ระดมองค์ความรู้และนวัตกรรมยกระดับรับมือโรคภัยครับวันนี้ครับที่โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเหนือครั้งที่1โดยมีนายแพทย์ภทัยสิงห์คำผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานและแพทย์หญิงธนาวดีตันติทวีวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับครับ
1: การจัดประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขได้แก่งานวิจัยงานวิชาการนวัตกรรมการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคระดับภูมิภาคและระดับชาติพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มทักษะการทำงานตลอดจนส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ผมมินสัตราคม
1: ดิฉันพิมพ์ชนกนันตา
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขครับปะกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NDT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้ทางรายการนะครับอยู่กันที่วัดเวียงนางคำเอ้ยครับผมนะครับเมตตาจากหลวงพ่อนะครับผมพระราชกิตติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดเวียงนางคำเอ้ยตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับตู้ครับต้องบอกว่าวัดนี้อยู่กลางดอยม่อนปินเน
1: า
0: ะ
1: เจริญพร
0: มีความงดงามแต่เลยวัดนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับมีประวัติเป็นมาจากใดบ้างคร
1: ับ ขยายมาจากวัดจีดีงามเมื่อวันที่24กรกฎาคมพ.ศ.37วัดนี้ได้ด้วยกำลังของบุญไม่ได้ด้วยอิทธิพลอะไรเพราะหลวงพ่อเป็นคนนอกพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์ก็เป็นมหาเฉยๆด้วยอำนาจกุศลและจิตไปเชียงตุงประเทศพม่าเมื่อพ.ศ.37/26มกราคมสมัยชาติชายนายกชาติชายชุนฮวันไปตกลงกับพม่าเปิดเมืองไปเที่ยวไปมาหาสู่กันได้ให้3คืน4วันเข้าจากท่าขี้เหล็กเข้าไปใช้ระยะเวลา8ชั่วโมงสมัยนั้นปัจจุบันแค่เหลือ3ก็เข้าไปแล้วออกไม่ได้ถูกปรับวันละ9ดอนเพราะไม่เป็นไข้ครูบาหัวควงและครูบา3ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ย91แล้วก็พาไปเที่ยวพระธาตุองค์หนึ่งเรียกพระธาตุห้วยโลงคำว่าโลงนี่มันเป็นภาษาไทยเขินแปลว่าตัวบึ้งพระธาตุองค์นั้นโซมหมดแล้วหลวงพ่อก็แสดงเจตนาซ่อมวันที่3มีนาคมก็ไปหยาดน้ำบุญกุศลธนกรแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องคอยชาติหน้ามีอยู่3อย่างแต่มีต้องมีวงเล็บต้องมีวิสารทะคือกล้าจะทำ1ตระกูลไหนไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรเป็นประจำตระกูลนั้นถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ว่าลูกหลานวานเครือในตระกูลจะไม่ตายโขง 2. สร้างพระธาตุหรือซ่อมพระธาตุสร้าง 3. สร้างพุทธรูปจะเป็นทิฏฐเวทนียกรรมให้ผลในปัจจุบันชาติอันนี้ก็หลวงพ่อได้สัมผัสจับต้องได้นั่งตรงพระธาตุห้วยโลงนั้นจะมองเห็นนครเชียงตุงนั่งที่วัดเวียงนางคำเอื้อยลงไปเนี่ยจะเห็นเมืองฝางทั้งหมดตั้งหลักใหม่จากเชียงตุงไปพระธาตุห้วยโลง8กิโลตั้งหลักใหม่จากวัดจีดีงามขึ้นมาวัดเวียงนางคำเอื้อยนี้8กิโลเท่ากันเพราะนั้นบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องคอยพบหน้าพบหน้านั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอุปัชชะเวทนียกรรมชวนแล้วค่อยทำนั้นจะให้ผลชาติหน้าชวนแล้วชวนอีกเนี่ยเป็นอปราปรเวทนียกรรมให้ผลชาติไหนไม่รู้อันนี้มีที่มาที่ไปของวัดเวียงนางคำเอื้อยแต่มีชื่อพระธาตุเฉลิมพระเกียรติด้วยเหตุผลว่าปีสมัยนายกชวนเป็นปีกาญจนาภิเษกท่านนายกท่านต้องการเอาวัดที่อยู่ในที่ป่าที่ดอยที่สาธารณะต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยให้ 7,200 วัดเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลแต่นี้พอเปลี่ยนรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนความคิดก็เลยตั้งชื่อว่าวัดพระธาตุเฉลิมเกียรติแต่นั้นมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อวัดเวียงนางคำเอื้อยก็เจริญพรญาติโยมแล้วก็คุณธนกรด้วยว่าเมืองฝางนั้นเป็นเมืองร้างร้างตั้งแต่พญากาวีระพุทธศักราช2320พญากาวิระไล่มาล้อมเมืองฝางไล่พม่าก็เลยกว้าต้อนคนเมืองฝางนี้ไปอยู่ในเชียงใหม่กับที่ลำปางก็พอสัมผัสได้เจอพระรูปหนึ่งก็ถามก็เป็นคนวังเหนือก็เมืองฝางก็ร้างไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองนี่ประมาณ80ปีตั้งแต่ปฐมราชวงศ์จนถึงล้นเก้ารัชกาลที่5ตอนกลางเพราะฉะนั้นเมืองฝางนี้เป็นเมืองใหญ่ฝางไม่อายชัยประการเป็นเมืองฝางเพิ่งขยายแบ่งแยกเป็นอำเภอไม่อายก่อนแล้วตอนหลังก็แยกเป็นอำเภอชัยประการเจริญพร
0: ครับสาธุครับแสดงว่า ที่เดิมแล้ววัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง
1: วัดร้าง
0: แต่ว่าหลวงพ่อจากวัดเจดีย์งามขึ้นมาบูรณะแล้วก็แปลงเป็นวัดที่มีความงดงามแบบนี
1: ้อาจารย์พร
0: ตั้งแต่ปี37
1: วันที่24กรกฎาคม37แล้วขึ้นมาก็ได้รับการอุปถัมภ์จากป่าไม้เมื่อก่อนสมัยนั้นป่าไม้มีอำนาจนี
0: ่
1: เป็นคนชวนหลวงพ่อมาแล้วอาศัยคนพื้นบ้านพ่อกำนันปั่นในท่านปวดเกษียณแล้ว80กว่าแล้วแล้วก็ท่านพ่อหลวงชายตีนดอยเนี้ยเป็นคนดำเนินการให้หลวงพ่อทั้งหมดก็เกตพื้นที่ล้อมไว้ประมาณ91ไร
0: ่
1: แต่วัดเวียงนางได้ที่สำนักงานพุทธขึ้นไว้ทะเบียนไว้เป็นวัดร้างนี่เราได้โฉนดพื้นที่15ไร่2งาน8ตารางวาที่เหลือนั้นกำลังจะขอใช้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเคาะร้ายไม่ต้องหามันมาเองเคาะดีต้องแสวงหาทำอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายเราอยู่ก็สบายท่านเจ้าวาดองค์ต่อไปรับช่วงก็ไม่ต้องเดือดร้อนเจริญพร
0: ครับสาธุครับเห็นว่าตะกี้ได้อู้กันหลวงพ่อจะเห็นความสำคัญของการศึกษาขนาดเลยเห็นว่าที่วัดแห่งนี้มีพระเนรกว่า49รูป
1: 4เนร43
0: 43
1: พระสงฆ์6รูป
0: ครับ
1: หลวงพ่อต้องเอารถเข้ารีไฟแนนซ์เพราะเขามาขออยู่ตอนหลวงพ่อไม่มีเงินรับไว้ด้วยเหตุผล4อย่างลูก1เราเป็นสำนักเรียนเขามาขออยู่แล้ว2สังเวชใจเราสร้างวัดใหญ่โตมีพระเนร 4-5 องค์เหมือนเราเป็นลอกเงินโยมมาสร้าง3สงเคราะห์ลูกหลานชาวพุทธว่าเขาบวชเข้ามาแล้วให้เขามีโอกาสเรียนพระธรรมวินัยข้อที่3ข้อที่4สงเคราะห์มนุษย์ร่วมโลกเขามาอยู่กับเราแล้วให้เขามีโอกาสมีการศึกษาเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาความคิดของคนคนไม่มีการศึกษาเราถึงจะมีวิทยาการสมัยใหม่แต่พื้นฐานมันต้องแน่น คือความรู้พื้นฐานแล้วก็ความรู้พื้นฐานมากเท่าไหร่สามารถเอาความรู้นั้นไปพัฒนาความคิดได้ตัวเขาเองก็เจริญชาติบ้านสังคมบ้านเมืองก็เจริญเพราะการศึกษานั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาความคิดเจริญพร
0: สาธุครับแล้วอย่างสมมติว่าเดือนนึงนะครับเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต้องเยอะมากๆเลยกว่า50รูป
1: ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงน่าจะมีองค์เดียวใน 30,000 กว่าวัดที่เอารถเข้ารีไฟแนนซ์เอาเงินมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนมันพูดแล้วมันกระทบใจแต่ก็ช่างเถอะลูกอายุ74แล้วขอแบกบุญไปข้างหน้าอาศัยเพจของวัดโดยท่านเจ้าวาดวัดชัยมงคลตำบลโป่งน้ำร้อนท่านมีเมตตาอนุเคราะห์ทำให้ก็พอได้มีเงินใช้จ่ายมา 2-3 เดือนแล้วถ้าไม่มีเพจของวัดถ้าว่าท่านเจ้าวาดวัดชัยมงคลไม่ยื่นมือเข้ามาอุปถัมภ์หลวงพ่อก็ล่มไปแล้วเพราะว่าเดือนหนึ่งใช้เป็นเรือนแสนบางครั้งก็เกินแสนค่าอาหารนี่ก็ถ้าพูดเป็นคนบ้านไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าค่าข้าวต้มตอนเช้า500ลูกตอนกลางวันนี้อาหารประมาณ 1,000 บาทด้วยเหตุผลว่าเนนี่หาร3ส่วนหนึ่งไปเรียนวัดเจดีย์งามอันนั้นมีงบหลวงมื้อกลางวันอีกส่วนหนึ่งเรียนบาลีอันนี้ก็ไม่มีงบแล้วก็ส่วนที่3ก็พวกที่จะต้องฝึกเรียนภาษาที่เขาเรียกหัวศูนย์เนี่ยนะเป็นโรงเรียนโพธิวิทยาลัยรับรองเรื่องตัวนี้อยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายค่าอาหารมื้อกลางวันมื้อละ 1,000 บาทค่าข้าวสารเดือนละ3ก็เดือนละ4กระสอบแล้วค่าพนักงานดูแลน้ำหลวงพ่อมา12กิโลลูกถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนี่ก็มีปัญหาเพราะผ่านสวนเขาหลวงพ่อก็เห็นให้ได้เดือนละ 10,000 บาทที่เขาอยู่กับหลวงพ่อได้เพราะเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปลูกยางพาราไว้ 7-800 ต้นก็ยกให้เขาพอเด็กนี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเขาจบปริญญาตรีเหมือนกันที่เขาอยู่ให้เพราะเป็นศิษย์พ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วก็การบินทบาทมาได้เฉพาะ8ค่ํา15ค่ําค่าใช้จ่ายและพนักงานต่างๆนี่ก็ค่อนข้างจะสูงแต่ที่รับก็ได้เหตุผล4ประการหลวงพ่อว่าเราเป็นสำนักเรียนเขามาขออยู่2 สลดใจเพราะเราสร้างวัดท้ายหัววัดท้ายวัดประมาณ700เมตรอ่ะ3สงฆ์สงเคราะห์ลูกหลานชาวพุทธให้เขาได้เรียนมาธรรมวินัยข้อ4ก็สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกถ้านกรจะบุญกับหลวงพ่อก็ทำอย่างไรโปรโมทให้หลวงพ่อแล้วก็เอาเงินมาบริหารวัดไม่ต้องกลัวว่าพระจะโกงเงินวัดเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องผ่านสัมภากรว่าเงินเข้าเนี่ยเข้าเท่าไหร่ถ้าเขาจะเช็คบิลเนี่ยเราก็มีที่อ้างอยู่จ่ายอะไรหลวงพ่อทำบัญชีอยู่ก็ไม่เสี่ยงกัน157ไม่คุ้มแกเอาเงินเรื่องเงินของวัดนันกรพ่อมันเป็นสมัยโลกโซเชียลบางญาติโยมคนไม่เข้าใจพระ195เขาไม่คิดอยากได้เงินวัดหรอกด้วยเหตุผลเขาเป็นชาวพุทธโดยพื้นฐานคนรู้ไม่รู้เรารู้คนเดียวแต่นรกมันรู้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ 5% ลูกที่มันมีข่าวนะพระ195เขาไม่อยากได้เงินวัดหรอกไม่ใช่เงินเขาเงินวัดไม่ใช่เงินเจ้าวาดเงินเจ้าวาดคือเงินวัดพอเจ้าวาดตายแล้วเงินตกเป็นของวัดเจริญพร
0: ครับสาธุครับอันนี้ต้องบอกว่าเวลามีเพจวัดก็จะได้เหมือนกับสร้างการฮับฮู้คือคนรู้จักวัดรวมถึงเป็นสะพานบุญตัวเวลาโพสต์ด้วยที่บัญชีอย่างต่างๆ
1: เจริญพร
0: แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือสังคมปัจจุบันน่ะในเรื่องของความศรัทธาเริ่มลดในลงเรื่องจากมีภาพลักษณ์ที่บ่ดีแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขาต้องยึดถือในองค์พระพุทธศาสนามากกว่าตัวบุคคลมาก
1: ถ้าธนกรลูกถามหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็อยากจะพูดความในใจเรื่องของศาสนาเนี่ยชาวพุทธโดยทั่วไปคิดว่าศาสนาเป็นของพระไม่ใช่เป็นของบริษัทสีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปัจจุบันภิกษุณีไม่มีแล้วก็อะไรก็เป็นของพระของพระไม่ใช่พระเพียงว่าอยู่วัดเรียนพระธรรมวินัยและเกิดเผยแผ่ศาสนามันเป็นของทุกๆคนคำว่าศรัทธาเนี่ยหลายปีมานี้หลวงพ่อสังเกตดูชาวพุทธ185ไม่รู้ธรรมะพระสงฆ์185รู้ธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะศรัทธาเนี่ยแปลว่าอะไรศรัทธาแปลว่าความเชื่ออะไร1ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเชื่ออย่างนี้เราจะต้องเข้าไปศึกษาว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมี3ขั้นนะ1ทิฏฐะมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันมีอะไรบ้างแล้ว2สัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในสัมปรายภพเบื้องหน้ามีอะไรบ้าง3ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดของพระศาสนามีอะไรบ้าง1 2 3ชาวพุทธไม่ต้องรู้อะไรมากรู้ข้อปฐมทิฏฐะธรรมิกถประโยชน์ในประโยชน์ปัจจุบันการอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขเราไม่ต้องไปข้ามขั้น2ขั้น3ขั้นไปปรมัตถะทั้งตัวเองขั้นแรกนี้ก็ยังไม่ถึงเลยอยู่อย่างไรให้มีความสุขนี่ต้องเข้าใจด้วยแล้วหลวงพ่อพยากรณ์พุทธศาสนาไว้ไม่เกิน20ปี10ปีไปหน้านี้พุทธศาสนาจะกร่อนไม่ถึงกับหมดแต่จะกร่อนเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการพูดก็ไม่มีคนบวชอ่ะพระเดี๋ยวนี้เหลือ 270,000 รูปครึ่งหนึ่งของพระรุ่นคอยความตายแบบหลวงพ่อเนี่ยครึ่งต่อครึ่งอ่ะแล้วพระสงฆ์ณปัจจุบันนี้ที่จบปริญญาตรีเหมือนเด็กป.4 สมัยหลวงพ่อแล้วโทเอกทั้งนั้นและสังคมเป็นอย่างนี้คิดว่าศาสนาเป็นของพระนี่ก็จบแล้วมันไปไม่ได้แต่ในพุทธศาสนาก่อนเนี่ยศาสนาพุทธของประเทศไทยเนี่ยเราเน้นความเมตตาความเมตตาเราดูได้ที่ไหนมาจากไหนมาจากทานนามัยกุศลคือการให้เมื่อพุทธศาสนาก่อนเนี่ยการให้ไม่เกิดขึ้นลดน้อยถอยลงคนมันขาดเมตตาแล้วพอขาดเมตตาอีก20ปีไปข้างหน้านรกขุมที่18ก็จองประเทศไทยจองยังไงธนกรคนเมื่อขาดเมตตาธรรมเนี่ยธรรมะ ยอดของทานมัยกุศลเขามีอยู่หมายถึงเป็นโลกิยะนะไม่ใช่โลกุตระนะอภัยทานเมื่อคนไม่ให้มากเข้ามากเข้าการให้อภัยก็ไม่เกิดเมื่อการให้อภัยไม่เกิดก็อยู่ด้วยการฟ้องร้องณปัจจุบันเราเห็นว่าคอนโดไปล้อมวัดตีราคา

0: กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์จิตเป็นขันด้วยเพราะศาสนาพุทธในไทยเราเน้นความเมตตาศีลนั้นเป็นเรื่องของมนุษยธรรมอยู่บ้านก็มีศีลเขาเรียกศีลอะไรลูกอยู่บ้านอะศีลอะไร
1: ศ
0: ี
1: ลห้าคร
0: ับ ศีลห้าเป็นมนุษยธรรมเขาเรียกอะไรเรียกสัมปัตตวิรัตเว้นในการประจวบเหมาะเข้าเห็นของตกนี่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอาเรียกสัมปัตตวิรัตเข้ามาวัดเพื่อเน้นความมั่นคงขึ้นเรียกว่าสมาทานวิรัตสำเร็จด้วยการสมาทานทานบ่อเกิดของความเมตตาศีลก็จะมั่นคงเพราะเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ใช่จะให้เราพูดพุทธวาจาวาจาที่หยาบคายทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนมีเมตตาก็ไม่ทำอยู่แล้วเป็นสุญญวาจาพูดให้คนมาตีกันเนี่ยคนมีเมตตาทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมสามสัมภับราบพูดหาสาระอะไรไม่ได้คุณมีเมตตาทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมุสาวาทพูดโกหกให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์เนี่ย4อย่างนี้คนที่มีเมตตาจิตเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องประกอบด้วยเมตตาจิตประกอบด้วยองค์ปัญญาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาลอยๆไม่รู้ที่มาที่ไปก็ขาดปัญญาที่เพราะว่าหลายปีมานี้สังเกตดูชาวพุทธ185ไม่ได้รู้ธรรมะพระสงฆ์185รู้ธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะหลวงพ่อไม่กลัวทัวลงด้วยแต่ลงทางโซเชียลทางไลน์หลวงพ่อไม่เป็นถ้าอยากข้องใจอยากจะรู้ให้มาหาที่วัดจะอธิบายธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นข้อให้แต่ไม่ได้เอาอัตโนวัตอัตโนมัติว่านะ อะไรที่ผิดเพี้ยนพุทธพจน์เนี่ยนรกก็ถามหาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าท่านเจ้าคุณพูดไปเนี่ยเอาอะไรมาอ้างจะชี้ให้ดูเป็นตัวเป็นตัวเลยเจริญพร
1: ครับสาธุครับพออู้ถึงเรื่องของการเมตตามันจะรวมถึงการให้ทานการทำบุญรวมถึงการสร้างวัดแบบนี้นะครับย้อนไปที่วัดเวียงนางคำเอ้ยครับอันนี้ก็คือตามประวัติแล้วตามที่เล่าขานกันมาก็คือเป็นลูกสาวของพระนางสามผิว
0: พระนางสามผิว
1: เล่าให้ฟังสักหน่อยครับ
0: ก็ไม่ได้เน้นสร้างเรื่องขึ้นเองเมื่อพ่อขยายวัดมาเมื่อ37แล้วก็ญาติโยมคนเฒ่าคนแก่เวียงหวายเนี่ยกลับสวรรค์หมดละมันมีหลุมมันเหมือนลักษณะหลุมเจดีย์นะแต่หลวงพ่อรู้เท่าไม่ถึงการเกตทับไปแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์เชิงตุงมาสวดถอนทางกุฏิหลวงพ่อทางนู้นนะก็ญาติโยมก็บอกครูบาเมื่อ39นะมันไม่ใช่กองมูนี่ภาษาไทยใหญ่คำว่ากองมูคือเจดีย์นะมันเป็นกูสำหรับบรรจุกระดูกพระนางคำเอื้อยก็โยมก็ว่าอย่างนี้แต่หลวงพ่อเกิดไม่ทันแต่เรื่องที่หลวงพ่อสัมผัสได้มันเป็นเรื่องไม่ใช่ความเชื่อไปเรื่อยหรือความเชื่อหลวงพ่อไปยกเจ็ดลูกแต่มันสัมผัสได้จริงนะก็สองครั้งถ้าหลวงพ่ออยู่กุฏิจันทโรจน์เนี่ยทั้งวันก็ตามกลางคืนก็ตามเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนะจะได้กินเครื่องหอมของผู้หญิงที่เป็นเครื่องกระแจจันทร์นี่นะอันนี้ก็เห็นได้กินมาแล้วลูกหลวงพ่ออยากจะถามลูกว่าลูกเชื่อไหมว่าโลกมันกลมเชื่อไหม
1: เชื่อครับ
0: มันกลมเท่าไหร่อ้าว
1: 360เหรอครับ
0: ไม่ไอ้นั่นซะโลกมันหมุนไปเพราะว่า12ราศีเนี่ยราศีนึงเนี่ยมันมี30องศาแต่มันทำไมวันมัน365วันเพราะมันปัดมันก็จะดึดแล้วแต่ว่าดาวอาทิตย์เดินเดือนไหนโค้งยังไงอะไรเนี่ยนะปัดไปโลกเนี่ยมันกลมโดยถ้าจะไปอย่างเนี้ย 7,197 ไมล์ถ้ามาอย่างนี้ไปนี่นะถ้าไปอย่างนี้ก็7,190 ไมล์วงกลมนี่ 20,000 ไมล์แล้วมันไม่ได้กลมโดยเหมือนผลมะนาวมันโลกมันเอียงในที่23องศา18ลิบดาทั้งพ่อจำไม่พลาดเราเชื่อว่ามันกลมเพราะมีนักวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้อันนี้กันเช่นเดียวกัน อะไรสัมผัสไม่ได้

0: เราก็ไม่เชื่อน่าจะไม่ใช่ไหมฮะเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยทับไม่รู้กี่คลื่นใช่ไหมเจ้าหน้าที่ FM กับ AM มันจะเข้ากันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันเป็นภพเป็นภูมิของเขาอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตตาของเรามันแค่ตาเนื้อเราต้องการดูว่าไอ้พยาธิอะไรที่เราหมอก็ต้องวินิจฉัยเนี่ยเขาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เลยมันถึงจะเห็นมันต้องส่งกล้องดูโรคร้ายใช่ไหมทำไมไม่ใช้ตาตามันขอบมีขอบเขตของเขาอันนี้พ่อยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรื่องบางเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงแต่เราจับมาไม่ได้ลูกธนกรจับรูปหลวงพ่อดูหน่อยสิจับได้ไม่ได้เนี่ยรูปเนี่ยได้ไม่ได้มีหลวงพ่อบอกมือนี่มีรูปไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเปิดโทรศัพท์ดูสิมาไงฮะมีทั้งรูปมีทั้งเสียงเราจับไม่ได้แต่เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้วมันมาได้ยังไงมาทั้งคลื่นใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วคลื่นมันสารพัดคลื่นใช่ไหมเช่นเดียวกันเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยพุทธเจ้าคำต้องสอนของพระชินเจ้าสอนหลายระดับสอนยังไงให้คนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ก็ยังมีความสุขแล้วก็เมื่อมีความสุขในภพนี้เราอยากจะมีความสุขในภพหน้าเราคนนึงต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามันเป็นขั้นตอนแต่นี้ไอ้สองขั้นยังไปไม่ถึงไปปรมัตถ์ไปปรมัตถ์มันไปไม่ได้ขึ้นมาได้ข้ามขั้นนะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ธรรมะแต่ต้องบอกก่อนนะต้องการรู้จริงนะก็จะอธิบายธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นข้อให้คลายสงสัยแต่ถ้าจะด่าทางเฟซทางไลน์หลวงพ่อไม่เป็นอย่ามากระปิดเฟซปิดไลน์ไม่ดูเสียก็จบถ้าอยากจะรู้จริงๆก็จะบอกให้ว่าทำไมกล้าพูดเพราะคนมันขาดเมตตามันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ฟ้องร้องกันนรกไม่จองประเทศไทยนี่ไปจองประเทศไหนอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมองเห็นแล้วนี่พระตีระฆังมันก็ฟ้องแล้วอ
1: ่
0: ะเฉลิมพร
1: ครับถ้ามาที่วัดเวียงนางคำเอ้ยนี่จะได้เห็นองค์พระวิหารที่งดงาม
0: อันนี
1: ้มองเห็นเมืองฝาง
0: อันนี้เป็นอุโบสถ
1: ครับ
0: หลวงพ่อเมื่อปี2559เขาวางดอกไม้จันทร์ไปทั่วราชอาณาจักรของล้นเก้าองค์ที่แล้วคนอำเภอฝางเนี่ยไปวางดอกไม้จันทร์เนี่ยประมาณ 50,000 กว่าคนแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยมีสมัยนั้นในชัชวาลปัญญาเป็นนายอำเภอในจิรชาติเป็นปออาวุโสก็เอาผงไม้จันทร์เนี่ยไปไว้ที่วิหารครองราชวัดจีนีงามหลวงพ่อก็ตั้งใจแล้วว่าจะสร้างอุโบสถหลังเนี้ยถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อหลายปีแล้วหลวงพ่อเอาผงไม้จันทร์จะไม่ได้ถ่ายรูปไว้บรรจุไว้ใต้ฐานชุกชีแท่นแก้วนี้เรียบร้อยแล้วก็ด้วยเหตุผลต้องการจะสอนคนด้วยรักษาศิลปะประจำภาคเหนือศิลปะไม่เหมือนภาคใต้ไทยกลางนะอันนี้ทรงที่เรานั่งอยู่เรียกว่าทรงย่อกิจแล้วก็รักศิลปะเนี่ยถ้าเป็นลายแกะลายปั้นลักษณะอย่างนี้ให้รู้ว่าเป็นศิลปะภาคเหนือถ้าลายเสานี้เป็นศิลปะเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นเขาเรียกลายฉลุปิดแบ
1: บ
0: แล้วก็ลายเขียนนี้เป็นของไทยกลางจะมีเฉพาะพระอารามหลวงหรือวังหลวงเขาเรียกลายกรรมลอนะแล้วก็ลายกระจกนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เอามาพัฒนาการแล้วก็เป็นของหลวงพ่อเองเขาเรียกว่าแก้วจืนเมื่อก่อนนี้สั่งมาจากพม่าตอนหลังนี้บ้านเราขุงได้เองที่อำเภอหางดงหมดแล้วก็ปิดทองทั้งหลังหมดค่าทองไป10ล้านหลังวิหารหลังอุโบสถหลังนี้ยังไม่ได้ฝังพัดหมดไป17ล้านบาทแล้วก็ที่ยังไม่ได้ฝังพัดเพราะไม่มีเงินฝังพัดนี่มันต้องมีงบประมาณถึง1.5 ล้านแล้วหลวงพ่อก็ถูกไอ้เปิดหน้าสู้มา40ปีแล้วลูกเพราะมันไม่มีตัวแทนเจอใครก็เจริญพรเจริญพรแล้วเราก็อายุมากเป็นเจ้าคุณด้วยอายุมากด้วยเจอหน้าคนแล้วต้องขอเงินเขาหลวงพ่อสู้ไม่ไหวก็เอาบุญว่าถ้ามีบุญก็จะได้ฝังถ้าไม่มีบุญก็แล้วไปก็คิดว่าถ้ามีคนอุปถัมภ์ก็พศหน้าปลายปีเพราะตอนนี้กำลังขอวิสุงคามสีมาคิดว่าสิ้นปีคงได้ ถ้ามีเจ้าภาพอุปถัมภ์ก็คิดว่าปลายปีหน้าคงฝังหรือต้นปี71เพราะถ้าเกินไปกว่านั้นหลวงพ่อ74แล้วมันจะคอยไม่ไหวมั้งถ้ามีโยมอุปถัมภ์ก็จะให้มันถึงเลยจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำสังฆกรรม
1: ครับสุดท้ายนี้คนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขก็อยากให้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็เชิญชวนให้มาชมวัดแห่งนี้มีความงดงามแต่เลยข้างบนนี้จะมองเห็นวิวเมืองฝางที่กว้างขนาดเลยต้องเป็นแห่งจุดแรงมากนึงที่ต้องมาแอลแล้วก็มาทำบุญสุดท้ายนี้อยากขอหลวงพ่อนะครับเชิญชวนให้มาวัดเวียงนางคำเอ้ยแห่งนี้ครับสาธุครับ
0: เจริญพรโยมจำเพาะในตัวอุโบสถนี้อาตมาฝากฝีมือไว้แล้วต้องการเชิดชูปูชนียบุคคลคือล้นเก้าองค์ที่แล้วทำไมมีผู้พระเจ้าอยู่หัวองค์ที่แล้วต้องการสอนคนต้นไม้ใหญ่ต้านลมต้านฝนได้นะต้องยังรากลึกรากของคนนั้นคือความกตัญญูกตเวทีถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองว่าที่มาที่ไปอย่างไรขาดความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็จบแล้วไปไม่รอดภาพที่เขียนในอุโบสถนี้เอาล้นเก้าองค์ที่แล้วเนี่ยท่านเป็นชาวพุทธแล้วชาวพุทธจริงๆท่านเอามาในวรรณโลปสูตร6ข้ออยู่ทางโน้นนะภาพจะไล่มา
1: ครับงดงามแต่แต่เลยต้องไม่แอลครับ
0: 1วรรณโลปาปูปา2อารามโรปาสร้างละมณียสถานให้คนในพักผ่อนที่หลวงพ่อกำลังทำอยู่3เยชนาเสตุการกาหลวงพ่อเผลอไปไม่ได้เขียนก็สร้างสะพานแต่ล้นเก้าองค์นั้นท่านทำทั้งหมด4ปะปัญจะหาแหล่งน้ำอันสะอาดให้เขียนไว้5อุทกานันจะหาแหล่งน้ำการเกษตรให้เยรทันติอุปสยังให้ที่อยู่อาศัยเตสังที่ว่าเตสังรัจโจราเตสังที่ว่าจะรัตโตจะศรัทธาบุญยังประวัตติบุญของคนเหล่านั้นเจริญทั้งกลางวันกลางคืนธรรมัตถาศีลสัมปนาเตชนาสักกามิโนคนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมหยุดตั้งอยู่ในศีลไปสวรรค์แน่นอนก็เจริญพรญาติโยมขึ้นมาก็เป็นละมณียสถานให้ได้พักผ่อนให้ได้ศึกษาศิลปะประจำเผ่าประจำภาคของเราไว้ถ้าเรารักษาศิลปะประจำเผ่าประจำภาคของเราไว้ได้บ้านเราก็อยู่มีกินมีใช้ไปตลอดก็เหมือนที่ก่อนรายการก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่ชาวโลกอยากได้มากที่สุดคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขามาเที่ยวบ้านเราก็ได้เหตุผลสี่อย่างหนึ่งศิลปะวัตถุดูได้ที่วัดกับวังถ้าเรารักษาศิลปะวัตถุประจำภาคประจำเผ่าไว้ได้ทุกคนก็จะมาหาเราสองศิลปะวัฒนธรรมดูได้ที่วิถีชีวิตของคนภายในประเทศอัธยาศัยต่างๆของคนไทยนั้นแต่ละภาคที่เหมือนกันคือเมตตาแต่เมืองเหนือเรามีพิเศษอยู่3อย่างสำหรับคนเมืองอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทอมตนอันนี้เป็นของคนเมืองครับ
1: ครับ
0: เจริญพร
1: ครับสาธุครับวันนี้ทางรายการนะครับผมได้รับเมตตาจากหลวงพ่อนะครับผมพระราชกิตติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7และก็เจ้าอาวาสวัดเวียงนางคำเอ้ยแห่งนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสได้มาเชียงใหม่หรือว่าตั้งใจที่จะมาแอลเกาะมาแอลกันได้ที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางรายการขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับปีกมาปะกันกู้เจ้าตี5จนถึงตี5เกิงทาง NBT ภาคเหนือเจ้าสิบแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านแม่สุนน้อยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับตำบลแห่งนี้นะครับมีการกำจัดขยะบนฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดในปี2568รายการวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดประจำปี2568ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไขก็คือการลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก3ช่อเพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้อยากนำเสนอชุมชนบ้านแม่สุนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกิจกรรมลดขยะมูลฝอยสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าขยะทุกชิ้นในชุมชนแห่งนี้นะครับสามารถแปรรูปให้เป็นของที่มีค่าได้อย่างที่เราเห็นนะครับจะเป็นเครื่องประดับที่จะทำมาจากวัสดุหรือว่าขยะนั่นเองและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่กุลนะครับสวัสดีครับพี่กุลแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
1: ค่ะชื่อกุลนาถชัยเสนานะคะคือเป็นป่าชุมชนของบ้านแม่สุน้อยเกี่ยวกับการเรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุค
0: ่
1: ะ
0: ป่าชุมชนที่เราพูดถึงก็คือนำองค์ความรู้และความรู้ของเราเนี่ยเรียกว่าต่อยอดให้กับชุมชนเพื่อมาทำวัสดุต่างๆให้มีคุณค่านั่นเองอย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมจะเป็นเศษกระดาษนิตยสารที่อยู่ตามบ้านแต่พี่กุลนะครับผมคิดค้นออกแบบให้เป็นเครื่องประดับอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: ตัวนี้จะเป็นตุ้มหูที่ทำจากกระดาษนะคะต
0: ั
1: วนี้เป็นสร้อยข้อมือตรงนี้เป็นปิ่นตักผม
0: ขออนุญาตครับปิ่นตักผมตรงนี้ก็คือเป็นไม้ที่ทำมาจากวัสดุของบ้านเราแล้วก็ประดับด้วยปิ่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
1: ทำจากลูกปัดที่ทำจากกระดาษค่ะ
0: ลูกปัดที่ทำจากกระดาษนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับจะหมาน้อยที่ทำมาจากลอตเตอรี
1: ่
0: ที่ไม่ถูกรางวัล
1: ใช่
0: เพราะถ้าถูกรางวัลก็คือต้องไปขึ้นเงินแล้วความรู้สึกของพี่กุลนะครับที่เราได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาช่วยให้ชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้มีคุณค่าในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้รู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็ดีใจนะคะที่สามารถทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดขยะและสามารถนำขยะเหลือใช้เนี่ยสร้างมูลค่าขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะ
0: อย่างเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนจะมีรอยยิ้มเราแทนที่เราจะเอาขยะไปทิ้งก็นำมาทำให้เป็นของที่มีคุณค่าได
1: ้
0: ชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งจริงๆเลยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดสะอาดที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้รางวัลในปีนี้ด้วยอย่างปกติพี่กุลนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราจะเอาขยะไปทิ้งเป็นขยะเขาเรียกว่าทำให้องค์กรต่างๆที่จัดการขยะเนี่ยเป็นภาระของเขาพอเรามาทำให้ขยะมันลดลงเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าคือเราช่วยลดโลกร้อนเนาะแล้วก็ช่วยชุมชนเราด้วยช่วยตัวเราเองด้วยเรานำขยะมาสร้างมูลค่าทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
0: มีอย่างน้อยอย่างแรกก็คือเราทำให้ขยะบ้านเราลดลงละ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่สองก็คือทำให้
1: เรามีรายได้
0: มีรายได้จากการทำขยะให้เป็นของที่มีมูลค่านั่นเองเห็นว่าที่บ้านพี่กุลแห่งนี้เป็นโฮมสเตย์ด้วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: บ้านแม่สุนน้อยจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยค่ะและโฮมสเตย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะถ้ามาเที่ยวบ้านเรานอกจากได้พักโฮมสเตย์แล้วเราจะมีเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยค่ะ
0: มาชื่นชมความสวยงามของชุมชนแม่สุนน้อยแล้วมาเที่ยวชมธรรมชาติวิถีชีวิตแล้วมาพักที่นี่ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยก็สามารถสอนแขกให้ทำด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คิดราคายังไงบ้างนะครับพี่กุล
1: โฮมสเตย์ของเราคิดคืนละ400นะคะรวมอาหารเช้าค่ะ
0: 400 500บาทประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถมีแพ็กเกจด้วยก็คือทำกิจกรรมกับชุมชน
1: ค่ะตัวนี้จะมีแพ็กเกจอาจจะเป็นแล้วแต่ว่าเราจะมีแพ็กเกจ2วัน1คืนหรือ3วัน2คืน
0: ก็
1: จะมีอัตราต่างๆกันไป
0: อ๋อแล้วแต่ว่าราคานี้ทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ดยเฉพาะตอนนี้นะครับมีจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วก็มาพักแล้วก็มาทำวัสดุเหลือใช้ด้วยตัวนี้เราก็สอนให้ฟรีด้วย
1: สอนฟรีมี
0: วัสดุให้ด้วย
1: ค่ะแล้วก็สามารถนำผลิตภัณฑ์กลับบ้านได้เลย
0: ก็คือ DIY ทำเสร็จแล้วก็เป็นของชิ้นนึงของเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้จะเป็นของที่เราทำเองมีชิ้นเดียวในโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนทำด้วยค่ะ
0: ครับพี่กุลรู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนของเรามีกิจกรรมแบบนี้ครับแล้วก็ทำให้คนรู้จักชุมชนเรามากขึ้นแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็ภูมิใจนะคะ
0: ที่
1: เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำให้ชุมชนสะอาดชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะ
0: ครับนอกจากจะมีโฮมสเตย์ในชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้แล้วกำจัดขยะให้จากเหลือใช้ให้เป็นของที่สร้างมูลค่าได้แล้วที่นี่แม่สุนน้อยยังมี
1: ส้มสายน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดในโลกค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนส้มทางฝั่งเนี่ยขึ้น GI แล้วเนา
1: ะ
0: ก็คืออร่อยมากเลยก็คือสามารถมาชิมได
1: ้
0: มาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆแล้วมาทำวัสดุเหลือใช้ให้เป็นวัสดุที่มีรายได้แล้วยังเที่ยวสวนส้มได้ด้วย อยากจะให้พี่กุลฝากถึงชุมชนหรือว่าหมู่บ้านต่างๆที่เขาสนใจอย่างนี้ครับสามารถมาดูงานได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะชุมชนบ้านแม่สุนน้อยยินดีต้อนรับค่ะเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีสวนผลไม้ซึ่งผลไม้เราจะมีทุกฤดูกาลนะคะนอกจากส้มแล้วเรายังมีทุเรียนเราก็สามารถปลูกได้แล้วนะคะ
0: มีทุเรียนแล้วด้วย
1: มีทุเรียนค่ะมีมะม่วงลิ้นจี่ลำไยพืชทุกชนิดสามารถปลูกที่แม่สุนน้อยมีครบครันค่ะมีทุกเดือนมีผลไม้แต่ละชนิดออก
0: ตามฤดูกาล
1: ตามฤดูกาลค่ะ
0: ผมถามเคล็ดลับสักนิดนึงว่าชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งแสดงว่าทุกคนในชุมชนต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันบอกเคล็ดลับสักนิดนึงว่าทำยังไงให้ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะให้เป็นซีโร่แบบนี้ครับบอกเคล็ดลับสักนิดนึงครับ
1: คือทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะ
0: เริ่มจากตัวเรา
1: จากครอบครัวก่อนถ้าเราทำอย่างตัวนี้เราทำใช้เองคือตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรคือทำใช้พอเราทำไป
0: พี่กุลใส่สวยงาม
1: เห็นคนอื่นเห็นเอ้ยเขาก็ถามว่าพี่ทำยังไงก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับไปทำกระดาษทุกบ้านมีอยู่แล้วแทนที่จะเอาไปขายเป็นเศษกระดาษเอาไปทิ้ง
0: กิโลละไม่ถึงบาท
1: ใช่แต่ว่าเราทำเนี่ย
0: ตัว
1: ชิ้นหนึ่งเนี่ยได้35 บาทแล้วถ้าตุ้มหูนะคะก็คือเราไม่ต้องคือไม่ต้องพูดมากแต่ว่าให้เขาดูตัวอย่างจากเรา
0: ไปที่เซ็นเตอร์ด้วยเองด้วย
1: ใช่
0: พอเขาเห็นว่าพี่กุลใส่แล้วสวยก็จะสอบถามว่าทำอย่างไรก็มาฝึกทำจากนั้นชุมชนก็จะรวมกลุ่มกันมาแล้วก็มาเรียนรู้กันเนาะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาสนใจครับแล้วก็อยากจะให้พี่กุลฝากถึงคนที่สนใจรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเขาเรียกว่ากำจัดขยะให้เป็นสิ่งที่มีค่าแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้นะคะที่บ้านแม่สุนน้อยเรายินดีให้ความรู้คือไม่หวงวิชาเลยใครอยากทำสอนหมดค่ะสอนเคล็ดลับให้หมดเลยก็มาเที่ยวกันได้ค่ะที่บ้านแม่สุนน้อยมาศึกษาเรียนรู้วิธีการรีไซเคิลเพราะว่าบ้านนี้ส่วนมากของทุกอย่างไม่ค่อยทิ้งอะค่ะใส่ตะกร้าขนมจีนแล้วก็เอามาทำเป็นปลูกต้นไม้ทำโมบายพวกนี้ค่ะ
0: ครับตอนที่เราสัมภาษณ์พี่กุลนะจะเห็นรอยยิ้มจากการเล่าเรื่องว่ามีความสุขมากๆเลยในเรื่องของการทำให้ขยะเนี่ยเป็นของที่มีค่าได้และเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนมีรอยยิ้มเพราะเราทำให้ชุมชนเราสะอาดอย่างที่พี่กุลบอกเราเริ่มจากตัวเองก่อนตัวเราสะอาดบ้านเราสะอาดก็ชุมชนก็สะอาดทำให้จังหวัดเราสะอาดด้วยต่อไปก็จะต่อยอดไปถึงประเทศแล้วก็โลกเราก็สะอาดขึ้นด้วยสุดท้ายนี้อยากให้พี่กุลเชิญชวนคนมาเที่ยวที่แม่สุนน้อยแห่งนี้ครับ
1: ค่ะบ้านแม่สุนน้อยยินดีต้อนรับนะคะชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเรามีทั้งโฮมสเตย์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: ครับนะครับมาเที่ยวก็มาฝึกทำแล้วก็เป็นของกลับบ้านไปได้ด้วยอย่างที่เราจะเห็นก็จะเป็นกระดาษขยะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะลองทำกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่กุลมากๆครับ
2: นอกเหนือ จากการที่มาได้มาพักผ่อนนะคะก็คือรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะเขารักความสะอาดมากโดยเฉพาะการจัดการขยะของเขาอะนะคะก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยที่บ้านอ่ะจะเป็นคนชอบแยกขยะอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งมาเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากคนในเมืองอะค่ะที่เขาดูแลจัดการขยะได้ดีแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ค่ะเขาก็ยังใส่ใจในเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของใช้หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะเอามาปรับเป็น DIY นะคะในส่วนของพวกเครื่องประดับนะคะกระเป๋าหรือว่าเป็นของใช้อะไรต่างๆอะค่ะไปเห็นมาเมื่อกี้แล้วก็ได้ไปทําด้วยค่ะไปเวิร์คช็อปด้วยชอบมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบงานศิลปะแล้วก็ชอบงานเวิร์คช็อปมากๆพอมาในที่พักที่เขาเป็นตัวเนี้ยค่ะเราก็ยิ่งแบบมีความรู้สึกสนุกสงบด้วยค่ะ
0: ชุมชนแม่สูนน้อยแห่งนี้นะครับมีความสะอาดและเป็นชุมชนที่ปราศจากขยะมูลฝอยได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจากทางภาครัฐนะครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลครับ
3: สวัสดีครับผม
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
3: ครับสวัสดีครับกับผมนายวรรัตน์ชยาเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผม
0: ทางอบต.แม่สูนได้สนับสนุนให้ชุมชนแม่สูนแห่งนี้ในเรื่องของการกำจัดขยะยังไงบ้างครับ
3: ครับก่อนอื่นอบต.แม่สูนก็ดำเนินตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่คือนโยบายจังหวัดสะอาดนะครับในปกติแล้วก็เราจะสอนชาวบ้านหรือว่าแนะนำชาวบ้านให้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือนขยะคัดแยกที่ถูกวิธีจะต้องแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ขยะทั่วไปอบต.แม่สูนก็ยังทำการจัดเก็บให้เป็นปกติแต่หลังจากมาเก็บทุกวันก็ต้องขออนุญาตชาวบ้านประชาพิจารณ์ว่าเราจะเข้ามาเก็บขยะให้ประมาณเดือนละ2ครั้งเท่านั้นคือต้นเดือนและกลางเดือนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐนะครับและงบประมาณที่เหลือก็จะนำมาสนับสนุนในส่วนอื่นต่อไปนะครับขยะประเภทที่2คือขยะอินทรีย์อบต.แม่สูนนะครับนำโดยท่านอดีตนายกวันชาติสิริพัทรนุกูลท่านก็มีนโยบายแจกถังซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตรนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนนะครับโดยมีวิทยากรจากอบต.แม่สูนมาทำการฝึกสอนให้ในการทำในการทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์เช่นมูลสัตว์ก็ดีนะครับหรือว่าสารอื่นๆที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักไตรโคเดอร์มาหรือว่าจะเป็นฮิวมัสนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นๆที่อบต.จะสนับสนุนให้ได้นะครับนี่เป็นการกำจัดขยะประเภทที่2คือขยะอินทรีย์เวลามีงานบุญงานกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางวัดหรือของทางชาวบ้านถ้าหากว่ามีขยะอาหารเยอะนะครับเศษอาหารเยอะทางอบต.แม่สูนก็จัดเก็บให้โดยเฉพาะอบต.แม่สูนมีโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูดอยหมูพันดำนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกระบือนะครับเลี้ยงสัตว์หลายๆประเภทที่จะช่วยกำจัดเศษอาหารของพี่น้องชาวบ้านโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งง่ายเสียประโยชน์นะครับนี่เป็นขยะอินทรีย์ส่วนขยะประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคือขยะที่ขายได้นะครับขายได้พอดีก็ทางหมู่บ้านก็จะตั้งธนาคารขยะชุมชนรับซื้อขยะจากชาวบ้านเดือนละครั้งหรือ2เดือน1ครั้งโดยการสนับสนุนของอบต.แม่สูนในการบริหารจัดการซื้อขยะต่างๆนะครับส่วนขยะประเภทที่4คือขยะอันตราย
0: ครับ
3: ขยะอันตรายตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ให้อปท.ทุกแห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง25อำเภอทำการรวบรวมขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์ผ่านไฟฉายขยะอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมไว้ที่อบต.ของใครของมัน
0: ครับ
3: แล้วก็ถึงเวลาประมาณครึ่งปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะนำรถบรรทุกมาจัดเก็บให้อบต.ทุกแห่ง ในเขต25อำเภอนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นผลที่ดีมากเพราะว่าจากการที่จะจัดการกับขยะอันตรายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากมากยากลำบากมากนะครับส่วนขยะติดเชื้อทางอบต.แม่สูนก็ดำเนินการจัดเก็บให้ขยะติดเชื้อเช่นพลาสติกพันแผลใช่ไหมครับหน้ากากอนามัยแพมเพิร์สหรือว่าผ้ายางผ้าอนามัยต่างๆนะครับที่เป็นขยะติดเชื้อเราก็นำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการที่อบต.แม่สูนเก็บให้เป็นประจำทุกเดือน
0: คุณผู้ชมครับนอกจากที่จะทำให้บ้านเราปลอดขยะแล้วการกำจัดขยะในชุมชนในบ้านเรือนของเราเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขลักษณะด้วย
3: ใช่ครับ
0: ทำให้เราปลอดภัยจากหนูแมวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่โดยเฉพาะเรื่องโรคไข้เลือดออก
0: ใช่ครับ
3: โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปลอดภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆด้วย
0: ครับ
3: ครับผมครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณทางอบต.แม่สูนที่มาให้ความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนที่อยากเป็นชุมชนที่สะอาดเพื่อส่งยอดให้กับจังหวัดของคุณเป็นจังหวัดสะอาดได้วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ
3: ขอบพระคุณครับผมครับ
0: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวโดยสภาพทางภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมจึงเกิดอัตลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาของชุมชนในด้านต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชุมชนดั้งเดิมครับจึงหล่อให้บ้านแม่สูนน้อยแห่งนี้มีความสามัคคีและช่วยกันส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดในช่วงที่ลดเผานี้ชุมชนเราทำยังไงบ้างนะครับพ่อหลวงครับ
4: ครับในช่วงที่มีการงดเผาเนี่ยครับทางชุมชนบ้านของเราก็จะมีการเก็บขยะใบไม้โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจะมาเก็บทุกเดือนประชาสัมพันธ์ทุกอาทิตย์ชาวบ้านเก็บขยะใบไม้
0: ครับก็คือแต่ละบ้านก็จะเก็บขยะแต่ไม่เผา
4: ไม่เผา
0: ก็จะเก็บไว้ให้อบต.อบต.
4: ส่วนบน
0: มาทำเป็นปุ๋ยหมัก
4: ใช่ครับแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านครับ
0: ครับครับแสดงว่าชุมชนของเราไม่ใช่แค่กำจัดขยะแต่เราอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเผาด้วย
4: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยอันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคร
4: ับ
0: บ้านแม่สูนน้อยหมู่3แห่งนี้นะครับกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับพ่อหลวงครับ
5: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
5: ครับผมครับครับผมนายชนวัฒน์วงมหาวันผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ครับแม่สูนน้อยหมู่3แห่งนี้นะครับมีการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเขาจะกำจัดขยะยังไงบ้างครับพ่อหลวงครับ
5: ทุกครัวเรือนจะแยกขยะภายในครัวเรือนครับขยะเปียกก็จะมีการแยกสนับสนุนโดยองค์การบรรทัดตำบลมีถังซีเมนต์เพื่อแยกขยะเปียกหมักทำปุ๋ยใช้ในครัวเรือนและขยะพลาสติกขวดแก้วขวดน้ำพลาสติกจะแยกออกมาขวดแก้วจะแยกขายส่วนขยะรีไซเคิลพลาสติกที่นำไปใช้ได้ก็จะทำเป็นสินค้ารีไซเคิลครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่ครับคนแต่ละหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดต่างความคิดกันเราจะทำยังไงให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างนี
5: ้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราก่อนนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่แต่ผู้นำที่จะตั้งใจทำก่อนจะประสบผลสำเร็จก่อนและให้ชาวบ้านได้ทำตาม
0: อ๋อแสดงว่าพ่อหลวงบ้านก็ทำที่บ้านพ่อหลวงให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน
5: ใช่ครับ
0: เราทำได้เราทำสำเร็จ
5: ใช่คร
0: ับคนในชุมชนก็จะเห็นว่าเราทำสำเร็จ
5: ใช่ครับ
0: เราไม่ต้องไปพูดอะไรมาก
5: ใช่
0: แค่เราทำให้เป็นตัวอย่าง
5: ครับ
0: จะเห็นได้ว่าอย่างเกียรติบัตรที่เห็นคือรางวัลที่การันตีว่าชุมชนแห่งนี้มีความสะอาดและเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวด้วย
5: เ
0: รารู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ครับ
5: ก็รู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนบ้านแม่สูนน้อยของเราและผู้นำรุ่นก่อนๆที่ตกรุ่นก่อนที่ผ่านมาครับได้ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องในหมู่บ้านของเรา

0: เสียงและ
1: หมู่บ้านสะอาดปราศจากมลพิษ
2: ครับครับเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่แม่สุนน้อยแห่งนี้บรรยากาศดีมากๆเลยมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมีการกำจัดเศษขยะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องของ PM 2.5 ด้วยเรามีการรวมตัวกันหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างในแต่ละครั้งที่มีการประกาศในเรื่องของ PM 2.5 นะครับ
3: เราจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
2: ครับ
3: ในแล้วก็ในลายกลุ่มประจำหมู่บ้านครับ
2: ครับ
3: เราจะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องครับ
2: พ่อหลวงครับสมมติว่ามีชุมชนอื่นๆที่เขาสนใจเห็นว่าชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้กำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับ
3: ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมหมู่บ้านแม่สุนน้อยเข้ามาดูการจัดการเรื่องปัญหาขยะในชุมชน
2: ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
3: ครับ
2: ที่แม่สุนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพ่อหลวง
3: บ้านแม่สุนน้อยจะมีกลุ่มโฮมสเตย์มีเที่ยววัดเที่ยวน้ำตกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านแม่สุนน้อยจะรับท่องเที่ยวได้ประมาณ60คน
2: ต่อครั้ง
3: ครับ
2: เป็นกลุ่มใหญ่ได้เลย
3: ได้ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: แสดงว่าเรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความช่วยเหลือคนในชุมชนของเราให้จัดการบ้านให้สะอาดให้ชุมชนของเราน่าอยู่ให้คนมาศึกษาวิถีชีวิตของเราได้แสดงว่าอย่างที่พ่อหลวงบอกก็คือคนในชุมชนต้องเห็นตัวอย่างจากพ่อหลวงบ้าน
3: ใช่ครับ
2: ครับพ่อหลวงบ้านก็คือกำจัดขยะในบ้านเราที่นี่เป็นคาเฟ่ด้วยชื่อว่าอะไรนะครับ
3: กาแฟพ่อหลวงครับ
2: อ๋อก็คือเป็นบ้านของพ่อหลวง
3: ครับ
2: แล้วก็มีคาเฟ่ขายกาแฟให้นักท่องเที่ยวด้วย
3: ครับ
2: เราทำให้ชาวบ้านเห็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกภาคภูมิใจครับในหมู่บ้านผู้นำชุมชน
2: ครับ
3: กรรมการหมู่บ้านทุกคนที่ร่วมมือกันครับและก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านข้างเคียงหรือทุกที่ที่
2: เขาเรียกว่าเห็นตัวอย่างแบบนี
3: ้ครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับเพื่อจะได้ส่งต่อสานต่อไปยังชุมชนอื่นๆครับ
4: ในปี57ทางหมู่บ้านได้รับนโยบายจากองค์การเมืองส่วนตำบลแม่สุนให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะครับในปี57ครับแล้วปี2561ซึ่งในหมู่บ้านของเราได้นำหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้านสวยเมืองสุขซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนพี่น้องชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จคือได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตลอดครับกับผมก็ต้องในนามของหมู่บ้านแม่สุนน้อยก็ต้องขอฝากชุมชนหลายชุมชนครับที่จะนำการเป็นหมู่บ้านปลอดขยะมาปรับใช้มาพัฒนาหมู่บ้านครับขอฝากทุกหมู่บ้านด้วยครับชุมชนทุกชุมชนครับ
5: ค่ะในฐานะที่เราเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะได้มาเห็นชุมชนบ้านแม่สุนน้อยแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็คนในชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแนวความคิดนี้คือเราสามารถเอาไปต่อยอดในชุมชนของเราได้ค่ะแล้วก็ในครัวเรือนของเราได้ก็อยากให้กำลังใจชุมชนบ้านแม่สุนน้อยค่ะที่ได้พัฒนามาถึงตรงนี้แล้วก็อยากให้ชุมชนใกล้เคียงค่ะเข้ามาศึกษาดูงานกันเยอะๆเพื่อที่เราจะได้พัฒนาขึ้นไปได้รางวัลเป็นชุมชนจังหวัดที่สะอาดค่ะของจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะ
6: รางวัลจังหวัดสะอาดไม่ได้จะได้มาแค่เพียงภาพความสวยงามของบ้านเมืองเท่านั้นครับแต่จะต้องมาจากความสะอาดที่มาจากชุมชนเริ่มจากคนในชุมชนครอบครัวต่อยอดไปถึงจังหวัดและประเทศต่อไปชุมชนแห่งนี้นะครับถือเป็นต้นแบบการลดขยะมูลฝอยในชุมชนสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ

0: หาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NVT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NVT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา APT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ในส่วนของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมแผนที่ทหารก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมโดยเป็นหลักในการจัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางและการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศค่ะร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารเปิดเผยว่ากรมแผนที่ทหารได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีการกำหนดเส้นทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโดยจัดทำแผนที่ทางอากาศ2ส่วนคือพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รัก

0: ษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแพทย์ทหารได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการนำถ่ายภาพทางอากาศที่มีความซับซ้อนมาจัดทำเป็นแผนที่ทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเราไม่สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงในทันทีนะครับแต่จะต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพนะครับทำให้เราได้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนำไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ครับ
0: เอกนพงศ์ย้ำว่าในการจัดทำแผนที่ทางอากาศกรมแผนที่ทหารตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้องแม่นยำถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุกภารกิจด้วยกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะ
2: มาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนด้วยงบประมาณแผ่นดินนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และ3ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆจนแล้วเสร็จแล้วก็นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งภาพรวมตลอดทั้งวันการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นครับเริ่มกันที่บรรยากาศในช่วงเช้าเปิดการประชุมโดยนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาทางกรรมธิการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการมีข้อเสนอให้รัฐบาลเตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่กระทบกับเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศพร้อมกันนี้เสนอให้ทบทวนและปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้ครอบคลุมแหล่งเงินและเงินนอกงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบนายเอกนิติระบุว่าคณะกรรมการได้ปรับลดงบประมาณรวมประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าความพร้อมและศักยภาพในการใช้จ่ายตลอดจนผลการดำเนินงานจริงโดยเฉพาะโครงการล่าช้ากว่าแผนเบิกจ่ายไม่ทันรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสามารถชะลอได้โดยไม่กระทบการให้บริการประชาชนในส่วนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเน้นรายการที่มีความจำเป็นอาทิงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงงบด้านการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารกองทุนหมู่บ้านและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้วงเงินที่ปรับลดนั้นย้ำว่าการปรับลดและขอเพิ่มงบประมาณให้ความสำคัญกับความพร้อมของหน่วยงานลดความซ้ำซ้อนตลอดจนภารกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจรองรับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
3: ทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน8คณะและคณะกรรมการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 11,162,736,500 บาทถ้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและ

0: ศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้ 1. งบกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นค่าวัสดุในการสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติและออกหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงของผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,162,736,500 บาทถ้วน
1: และสำหรับภาพรวมการประชุมในช่วงเช้าประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางคือมาตรา6งบกลางวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งกรรมาธิการที่ขอสงวนคำแปรยติมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณเงินกู้เดิมและขัดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่ชัดเจนแต่ท้ายที่สุดที่ประชุมก็ลงมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการโดยมีการปรับแก้ครับ
2: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมายังรัฐสภาในช่วงเช้านะคะแล้วก็เข้าทักทายส.ส.พรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคต่างๆค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ค่ะพร้อมย้ำนะคะบอกว่าจะติดตามการประชุมแล้วก็คอยประสานงานอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จนถึงวันที่9กันยายนนี้มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการแต่ว่าตัวท่านนายกเองก็จะมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งภาพรวมในช่วงเช้าที่เข้าร่วมประชุมช่วงเช้าเมื่อวานนี้การประชุมเป็นไปด้วยดีในสภามีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการและฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่เป็นประโยชน์ต้องนำกลับไปประยุกต์ดำเนินการถือว่าเป็นการเมืองสร้างสรรค์ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็ เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: ส่วนภาพรวมในช่วงบ่ายในที่ประชุมยังคงมีการอภิปรายสลับกันทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขึ้นชี้แจงในแต่ละประเด็นครับเริ่มที่การอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดลดงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านการคลังการจัดเก็บภาษีต่ำแต่ว่ามีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้และรัฐบาลยังตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มไปอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะแทบชวนเบดานไม่นับรวมหนี้ที่ค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐถือเป็นเรื่องที่อันตราย
4: ผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุน
1: ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้อภิปรายเสนอปรับลดงบกลางรวม 50,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 38,000 ล้านบาทและรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานอีก 12,000 ล้านบาทโดยตั้งข้อสังเกตในส่วนของงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทน่าจะมีความซ้ำซ้อนกับพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่สภาเพิ่งพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้ซึ่งวัตถุประสงค์ของทั้ง2แหล่งงบประมาณก็ยังมีความใกล้เคียงกันทั้งการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางตลอดจนเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: 88,000 ที่ก้อนที่2นี่ก่อนนะคะสำหรับรายการค่าใช้จ่ายชื่อยาวๆนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยมีการให้กำเนิดรายการใหม่ในงบกลางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดนะคะก็มีการที่มีการแตกรายการคล้ายๆแบบนี้นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชักจะทำซ้ำๆกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งมันมีปัญหาค่ะท่านประธานเพราะว่าในส่วนของหมวดที่อยู่รายการที่อยู่ในงบกลางนั้นมันสามารถที่จะมีการโยกย้ายระหว่างกันได้นะคะในระหว่างรายการได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอจากสภาอีกรอบหนึ่งนะคะที่สำคัญค่ะท่านประธานนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาพิจารณากันในวาระที่2เนี่ยเราเพิ่งจะพิจารณาพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทกันไปนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเอาไว้ในก้อนนั้นแล้วนะคะฉันก็เลยคิดว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่กับ 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันของแผนการนี้นะคะถ้าเราลองดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะของทั้ง2โครงการนะคะของรายการนี้นะคะก็บอกว่าจะใช้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ท่านประธานเห็นไหมมีพูดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Transition ด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาคือเหตุผลแนบท้ายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งเราก็กังวลเหลือเกินสำหรับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังที่จะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไรนี่ก็มาขออีกแล้ว 12,000 ล้านบาทก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร
1: ทางด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการแยกงบกลาง 12,000 ล้านบาทออกจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยระบุว่าแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการดำเนินการนั้นแตกต่างกันโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทรัฐบาลจะนำไปสนับสนุนประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่งบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ในลักษณะแมทชิ่งฟันหรือเงินสมทบร่วมกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินครับ
6: ว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ย

0: พลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาที่เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่ติดหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับ
1: ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงต้องจัดสรรไว้ในงบกลางนายพระดอนยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดสรรงบลงไปยังหน่วยรับงบประมาณที่ชัดเจนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ต่อไปส่วนเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนกยศ.ก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวครับ
2: ขณะที่นายจักรภพเพ็ญแขสสพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็อภิปรายงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยย้ำว่าปัจจุบันงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความสำคัญยิ่งท่ามกลางความขัดแย้งที่มากขึ้นส่วนตัวมองว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือ KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจได้หรือไม่พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำเรื่องความกดดันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็นโรงงานความคิดผลิตสื่อที่ดีกว่าเพื่อน้อมน้าวจิตใจเพราะว่าสื่อที่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายตั้งคำถามถึงตัวแทนรัฐบาลเพื่อขอคำตอบและแนวทางในการสนับสนุนการผลักดันร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนเสนอเพื่อแก้ไขกระบวนการจัดทำงบประมาณใน3มิติสำคัญประกอบด้วยมิติแรกนะคะเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสโดยเฉพาะกระบวนการสืบราคาสิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาและการประชุมคณะกรรมการ TOR ต่อสาธารณะ 2. เรื่องของการจัดทำงบประมาณตามกรอบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณพุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศอย่างแท้จริงและ 3. การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเสนอให้รัฐบาลใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเปิดเวทีสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนได้อภิปรายเสนอแนะแนวทางความต้องการและทิศทางจัดทำงบประมาณล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดทำและเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2571ในอนาคต
3: ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเ พื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่า

0: ที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักการพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เรื่องของจริยธรรมสื่อยังคงมีความสำคัญนะคะด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้นำฝ่ายค้านโดยเฉพาะข้อเสนอแนะทั้ง3ข้อของผู้นำฝ่ายค้านซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งทั้งเรื่องของความโปร่งใสที่กรรมาธิการทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ร่วมกันเสนอให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการอย่างโปร่งใสส่วนเรื่องของการกำหนดเพดานเงินงบประมาณล่วงหน้าหรือว่า pre-sealing นายพระดอนย้ำว่ารัฐบาลได้เริ่มต้นแล้วนะคะในการจัดทำปีงบประมาณนี้จากเดิมที่เคยกำหนดไว้100-200%จากปีที่ผ่านมาแต่ว่าในปีนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าให้บวกเพิ่มได้เพียงแค่20-30%เท่านั้นส่วนในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ในปีปฏิทินว่าจะต้องเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมก่อนการจัด
2: เรื่องข้อเสนอแนะของท่านทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนแรกในส่วนของความโปร่งใสผมเชื่อว่ากรรมธิการชุดนี้พิจารณางบ70เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในหลายปีผมก็เคยเป็นกรรมธิการร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านหลายปีวาระแรกของการประชุมงบประมาณในปกติเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องท้วงติงเราจะต้องมีการอภิปรายกันหลายชั่วโมงเลยนั่นคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับปีนี้ไม่มีการหารือกันเรื่องนี้ครับผมก็เสนอกับที่ประชุมว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดห้องประชุมกรรมธิการงบประมาณเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนผมเชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยผมก็มานั่งมอนิเตอร์คนดูหลายร้อยคนนะครับยังไม่รวมการแชร์ยังไม่รวมการไปส่งต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทําให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในส่วนที่2ในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณแน่นอนที่สุดครับท่านยกข้อสังเกตข้อ 1.15เรื่องpre-sealing ที่จะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเซต sealing ในกระทรวงทบวงกรมไว้ก่อนที่จะให้เขาทำเสนอปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างปีนี้ก็ได้ก็เราอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณกันมาหลายปีเนี่ยเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูสำนักงบประมาณให้มาดูเรื่องการจัดทำงบประมาณผมก็พยายามที่จะเอาข้อสังเกตของกรรมาธิการเราเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของ pre-sealing เนี่ยปีนี้กำหนดชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายตามปกติเวลาส่งเนี่ยส่ง2เท่า3เท่าจากที่เคยได้รับ 200-300% ปีนี้ก็บอกหน่วยงานราชการเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศที่เมืองทองว่าปีนี้เนี่ยให้ส่งบวกมาแค่ 20% จากปีที่แล้วแน่นอนที่สุดมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ว่าปี71ที่กำลังจะทำก็จะดำเนินการต่อไปอันนี้เนี่ยการกำหนดซีลิ่งเห็นตรงกันครับว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดก่อนที่จะเสนอมาที่สำนักงบประมาณเนี่ยเขาจะได้คัดกรองเอาโครงการเฉพาะโครงการที่มันจำเป็นจริงๆโครงการที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาในเรื่องของKPI ในเรื่องของตัวชี้วัดของหน่วยงานผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปเป็นนโยบายเช่นเดียวกันว่าการจะจัดงบประมาณปีบวก1เนี่ยควรที่จะต้องเอาปีงบประมาณลบปีลบหนึ่งเอามาเป็นฐานว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของโครงการหรือไอตัว KPI ตัววัดผลเนี่ยเมื่อนำเงินไปแล้วเกิดผลมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดมีประสิทธิภาพมากนำเงินไปแล้วทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้ในปีบวกหนึ่งรัฐบาลก็ควรที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานนั้นๆตรงกันข้ามถ้าหากว่านำเงินไปแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้หรือโครงการไหนที่ไม่มีคุณภาพโครงการนั้นก็จะต้องถูกตัดออกจึงเป็นที่มาที่กำหนดในปีนี้เช่นเดียวกันเรื่องของ Zero Budgeting ก็คืองบประมาณฐานศูนย์ซึ่งอันเนี้ยเราพูดคุยกันมาหลายปีแล้วก็เห็นตรงกันก็มาเริ่มที่ปี70อย่างที่บอกก็ย้ำอีกครั้งนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่างบประมาณปีนี้มันสมบูรณ์แบบมันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็จะต้องนำไปพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณปี71ส่วนที่3ในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในข้อสังเกตข้อ 1.15 เหมือนกันนะครับเรื่องP-Budget Consultation จริงๆอันนี้เนี่ยผมได้อภิปรายเอาไว้ได้ตอบเพื่อนสมาชิกเอาไว้ตั้งแต่ในวาระที่1ว่าก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณเนี่ยเราควรที่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเสียก่อนในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้กำหนดเอาไว้ในปฏิทินงบประมาณนะครับปีงบประมาณ71เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าจะมีการกำหนดว่าจะให้ทำ P-Budget Consultation ซึ่งก็ได้ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับท่านบอกว่าทำแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับจึงเป็นที่มาของหลายไอเทมในงบประมาณปีนี้ที่พยายามที่จะหาแนวทางที่มาทำรูปแบบใหม่ดูบ้างเพื่อที่จะได้ให้เงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3: จริงๆแล้วเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามอีกหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน NBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:30 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับและสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระ2วันแรกก็จบลงที่มาตรา13ก็คืองบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยประธานในที่ประชุมมีการนัดประชุมต่อวันนี้วันที่2ในเวลา9:00 น.ครับโดยบรรยากาศการอภิปรายตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึกเป็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับโดยงบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลังนายกรจาติกะวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าโครงสร้างงบประมาณของ3กรมที่จัดเก็บภาษีหลักมีความไม่สอดคล้องกับรายได้จริงโดยกรมสรรพากรได้รับงบประมาณราว 10,000 ล้านบาทแต่สามารถจะเก็บรายได้สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 80% ของรายได้รัฐบาลขณะที่กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง 4,000 ล้านบาทต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกรมสรรพากรแต่รายได้ภาษีทั้งปีเก็บได้เพียง 1.2 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 4% ของรายได้รวมเท่านั้นจึงเสนอให้กระทรวงการคลังต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานจัดเก็บภาษีโดยการแชร์ข้อมูลร่วมกันและพิจารณาควบรวมหน่วยงานจัดเก็บภาษีเช่นควบรวมกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเข้าด้วยกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
1: ความกังวลในเรื่องของรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งนับวันมีแต่น้อยลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับGDP ผมได้ฝากตัวเลข2ตัวเลขไว้เมื่อเช้านะครับก็คือ 14% คือรายได้การจัดเก็บภาษีโดยรวมเทียบกับ GDP ของประเทศกับ 99% ก็คือตัวเลขที่บอกว่ารายได้ 99% ของกระทรวงการคลังนั้นมาจากการเก็บภาษีจากการทำงานไม่ใช่การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งซึ่งจะเก็บได้เพียงประมาณแค่ 1% เท่านั้นเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นภารกิจภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับที่ต้องเข้าไปพิจารณาทบทวนโดยที่หลักๆเนี่ยภาษีที่ควรที่ต้องพิจารณานะครับว่าจะมียุทธศาสตร์อย่างไรยกตัวอย่างก็คือภาษีนิติบุคคลนะครับในส่วนของภาษีนิติบุคคลณปัจจุบันเนี่ยอัตราการจัดเก็บเป็นที่รู้กันนะครับอยู่ที่ 20%แต่ก็เป็นที่รู้กันเช่นเดียวกันนะครับว่าอัตราที่เก็บได้จริงหรือที่เรียกกันว่า effective rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5% เท่านั้นนะครับคือมันอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเพราะเรามีสิทธิพิเศษสิทธิยกเว้นนะครับเยอะแยะไปหมดซึ่งณวันนี้เนี่ยคนต้องทบทวนครับว่าต่างประเทศที่เขายกตัวอย่างสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากเท่ากับที่เราให้เขาเสมอมาหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากที่จะพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และรัฐบาลเองก็มีแผนนโยบายระยะกลางนะครับที่จะปรับเพิ่ม VAT ซึ่งภาระหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องการพยายามหาวิธีที่อธิบายกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะปกป้องผู้ยากจนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากอัตราภาษีส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เมื่อสักครู่จริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับก็คือบทเรียนจากการจัดเก็บภาษีบางชนิดนะครับที่อาจจะสับสนในเชิงนโยบายแล้วทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งในแง่ของรายได้ที่กระทรวงการคลังได้รับและผลต่อสังคมก็คือประเด็นเรื่องบุหรี่นะครับนโยบายการจัดเก็บที่ต้องการที่จะทำให้บุหรี่นอกแพงขึ้นนะครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยส่งผลทำให้รายได้ภาษีของรัฐบาลลดลงนับย้อนหลังไป10ปีร่วมแสนล้านบาทนะครับในขณะที่บุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นบทเรียนให้กับกรมสรรพสามิตได้กลับไปทบทวนด้วย
0: ทางด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่างบประมาณของกระทรวงการคลังยังขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่น Data Center และเทคโนโลยี AI ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลเรื่องอธิปไตยทาง AI พร้อมยังเตือนรัฐบาลว่าไม่ควรพึ่งพาเพียงตัวเลขการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ที่มียอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทแต่ต้องมีแผนรองรับที่ชัดเจนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
2: เพราะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องเป็นกลไกสำคัญที่จะป้อนข้อมูลความเห็นต่างๆให้กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงคลังต้องเป็นต้นแบบกระทรวงคลังต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็กระทรวงคลังต้องสามารถที่จะนำในเรื่อง data center AI เพื่อประสิทธิภาพของทั้งระบบเพราะว่าท่านรองนายกท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการด้านนี้แล้วเวลานี้เรื่อง data center ที่เป็นข่าวดังกันอยู่เป็นที่สนใจอยู่ในหลายวันมานี้เนี่ยก็คือเราไม่มีแผนรองรับมาตั้งแต่ต้นแผนทั้งสนับสนุนแผนทั้งในการรองรับผลกระทบที่ตามมาขณะนี้ก็ยังไม่มีที่ชัดเจนประโคมข่าวว่าได้ BOI ไปหลายแสนล้านประมาณ500,000 ล้านบาทแต่ขณะนี้เรื่อง AI กำลังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วคนเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้จะมาลงทุนจริงได้ยังไง
3: ขณะที่การอภิปรายงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.สมาชิกอภิปรายเสนอให้ปรับลดงบประมาณกันอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณจัดการแข่งขัน MotoGP วงเงินก้อนแรก262,500,000 บาทสำหรับ1ปีแต่กลับมีความพยายามผูกพันงบต่อเนื่องถึง5ปีรวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทขณะที่งบประมาณการพัฒนามาตรฐานสมาคมกีฬาทั่วประเทศกลับได้รับจัดสรรเพียง153,900,000 บาทเท่านั้นรวมถึงปัญหาเงินคืน Cash Rebate สำหรับกองถ่ายหนังต่างชาติที่ถูกมองว่าเป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าเสี่ยงต่อวินัยการคลังส่วนงบประมาณของกระทรวงพม.ในมาตรา12สมาชิกอภิปรายสะท้อนปัญหาการเบิกจ่ายงบที่ไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนเช่นงบอุดหนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางและการจัดซื้อคารุพันธ์อย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จที่อาจยังไม่เร่งด่วนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงนโยบาย Gender Responsive Budgeting หรือว่า GRB ว่าหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังขาดการบูรณาการและการตรวจสอบที่แท้จริงหลายเสียงจึงเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงราว 1% เพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงกลับไปทบทวนกลไกการทำงานใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะการดูแลคนไร้บ้านปัญหาการค้ามนุษย์และการเพิ่มอัตรากำลังของอพม.ที่ยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่ปิดท้ายที่งบประมาณของกระทรวงอว.ในมาตรา13ที่ถูกอภิปรายทั้งปัญหาความซ้ำซ้อนของการตั้งงบประมาณระหว่างหน่วยงานอย่างเช่นโครงการคลังหน่วยกิจและแฟ้มสะสมทักษะรวมถึงเสียงวิจารณ์เรื่องค่าบริหารจัดการหรือว่า management fee ของหน่วยงานกลางหรือว่า PMU ที่ถูกตั้งคำถามว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไปหรือไม่พร้อมเสนอให้อว.มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรและกำกับดูแลมหาวิทยาลัยที่มีโรงพยาบาลแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการพิจารณาและลงมติรายมาตราวันแรกที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการรวมเวลาอภิปราย15ชั่วโมง30นาทีพักการประชุมในเวลาเที่ยงคืน39นาทีและนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้เวลา9นาฬิกาโดยเป็นการเริ่มต้นพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,732 ล้านบาท
0: ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะทางหน้าจอ MPT2 HD ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาดูเรื่องอื่นในการขับเคลื่อนงานของพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับแต่ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TCT Competition Day 2026โดยระบุว่า3แนวทางปฏิรูปการแข่งขันสู่ระบบการเปิดกว้างและเป็นธรรมพร้อมกับส่งหนังสือถึง6 ตฟอร์มตรึงค่า GP ควบคู่กับการตรวจสอบโครงสร้างค่า GP ลดผลกระทบของธุรกิจ SME ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ควรมองเพียงแค่เปิดตลาดหรือเพิ่มยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันและทำกำไรได้โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 99.5% ของนิติบุคคลแต่กลับสร้างรายได้เพียง 34.8% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้า3หลักการสำคัญคือการทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจตลาดตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาเปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการเป็นการคุ้มครองโอกาสการแข่งขันและเปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะประเด็นค่า GP หรือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกระทบต้นทุนผู้ประกอบการล่าสุดภาครัฐได้ส่งหนังสือถึงแพลตฟอร์มหลัก6แพลตฟอร์มขอให้ระงับการขึ้นค่าธรรมเนียม6เดือนผ่านมาตรการ Cease and Desist ควบคู่กับการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมรวมถึงมาตรการเครดิตเทอมที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เครดิตเทอมแก่รายเล็กไม่เกิน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและไม่เกิน45วันสำหรับสินค้าทั่วไปเพื่อให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางใหม่ของการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมีเงินทุนหมุนเวียนและมีโอกาสเติบโตครับ
4: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ cease and desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
0: ทางด้านพลตำรวจโทพิทยะสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากจากผู้ประกอบการในหลายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกรณีการปรับขึ้นค่า GP และค่าธรรมเนียมโดยกขค.ใช้มาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560ให้แพลตฟอร์มหยุดการขึ้นราคาค่าธรรมเนียมเป็นเวลา6เดือนพร้อมส่งข้อมูลและเหตุผลของผู้ประกอบการในการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างเป็นธรรมหรือไม่แล้วก็ย้ำว่าไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องอยู่ที่เท่าไหร่แต่จะมีการพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเหตุผลที่แพลตฟอร์มนำมาใช้ในการกำหนดค่าธรรมเนียมครับ
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยกับมาเลเซียพร้อมเดินหน้าร่วมกันสร้างรั้วความมั่นคงและแลกเปลี่ยนข่าวกรองเพื่อเดินหน้าสันติสุขชายแดนใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการหารือร่วมกับดาโต๊ะเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและดาโต๊ะราชานูชิรวานบินไซนันอาบิดินเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเพื่อติดตามผลการหารือระดับผู้นำและผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่าการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำใน2ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกันและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงร่วมกันก็คือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนการสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและการยกระดับข่าวกรองมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ส่วนการลาดตระเวนร่วมได้มอบหมายให้ฝ่ายทหารดำเนินการผ่านกรอบคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC
5: ที่เราเห็นตรงกันคือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรซ้ำซ้อนกันนะครับเราก็รู้แล้วว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่เหล่านี้นะครับเขาเองก็มีแผนนะครับเราก็มีแผนนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องข่าวกรองเนี่ยสำคัญเราเองเราก็ต้องปรับปรุงระบบข่าวกรองของเราแต่คิดว่าฝ่ายมาเลเซียเขาคงมีข่าวกรองของเขาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยข่าวกรองของเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นเขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับนี้เราจะร่วมมือกันในกรอบอะไรคือประเทศทั้งสองเนี่ยเรามีคณะทำงานด้านความมั่นคงนะครับเราก็ตกลงกันว่าคณะทำงานด้านความมั่นคงเนี่ยซึ่งฝั่งเขาก็คือสมช.นะครับสำนักงานสภาความมั่นคงของมาเลเซียฝั่งเราก็คือสำนักงานสภาความมั่นคงของไทยเนี่ยควรจะมีการประชุมกันโดยเร็วและต่อเนื่องนะครับเพื่อมาเอาประเด็นเนี่ยเรื่องรั้วก็ดีเรื่องของข่าวกรองก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการลาดตระเวนร่วมกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายทหารเนี่ยควรจะคุยกันก็มีกรอบอยู่แล้วคือคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับก็คงต้องคุยกันต่อไปนะครับ
3: ส่วนความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายศรีหศักดิ์ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมโดยมีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยเช่นเดิมขณะที่ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกหรือฟาซิลิเลเตอร์คนใหม่ที่เหมาะสมทั้งนี้ฝ่ายไทยระบุชัดเจนนะคะว่าการพูดคุยจะคืบหน้าได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่สงบลงจึงขอความร่วมมือให้กลุ่ม PRN ทุกปีกฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมีท่าทีที่เป็นเอกภาพในการยุติเหตุความรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะพูดคุยมากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการลดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภายในปี2570หรือว่าปีหน้าต่อไปค่ะ
5: แต่เราก็ยังเห็นตรงกันว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ยังมีความรุนแรงมันก็ลำบากที่จะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่มีความสงบไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับเพื่อให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือกระบวนการพูดคุยเนี่ยเราควรจะให้เปิดกว้างมากขึ้นนะครับให้มีภาคส่วนอื่นๆเพื่อจะได้สะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่เพราะในสุดแล้วกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันเกี่ยวข้องความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพในพื้นที่นะครับเพราะตรงนี้เราก็คิดว่าเราจะร่วมมือกันต่อไป
3: ศรีหศักดิ์ยังย้ำด้วยนะคะว่าในการหารือร่วมกับมาเลเซียได้รับคำยืนยันว่าความมั่นคงของไทยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับไทยในการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนและยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียไปบั่นทอนความมั่นคงของไทย
5: ผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยก็ต้องยึดมั่นในแนวทางของรัฐบาลมาเลเซียด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละตอนที่หารือกันเนี่ยเขาบอกความมั่นคงชายแดนของไทยเนี่ยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียขออย่าได้เป็นห่วงเลยเขาจะให้ความร่วมมือกับไทยเต็มที่ครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยพอเริ่มต้นเนี่ยก็ประเทศไทยเป็นพันธมิตรเพื่อนบ้านที่สำคัญความมั่นคงของไทยความมั่นคงของชายแดนเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของมาเลเซียเพราะนั้นอย่าได้เป็นห่วงแล้วว่าฝ่ายมาเลเซียเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างเต็มที่ผมคิดว่าวันนี้เป็นการหารือที่เปิดกว้างมาก นะครับทั้งกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและทางเลขาธิการสภาความมั่นคงของมาเลเซียคือเรามาคราวนี้ประเด็นพวกนี้เราต้องพูดคุยตรงไปตรงมานะครับก็อยากจะฟังจากเขาเหมือนกันเขามองสถานการณ์ยังไงอะไรต่างเนี่ยแล้ววันนี้เป็นการหารือที่ดีนะครับซึ่งเราเปิดกว้างนะครับหารือตรงไปตรงมาตรงไหนที่เป็นปัญหาตรงไหนที่เราจะปรับปรุงตรงไหนที่เราจะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
0: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกครับหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังงานพลังของ Local Hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
3: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและฟื้นฟูอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือกันค่ะ

คมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:57 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้เริ่มต้นที่ภาพรวมการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐจำนวน 4,800 นายระหว่างวันที่2-6กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาจากภาพจำเดิมที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนแต่ตอนนี้ได้รับการยอมรับแล้วนะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าพัทยายังคงมีการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ว่าจำกัดอยู่ในบางพื้นที่ขณะที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้หลากหลายทั้งแหล่งช้อปปิ้งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยครั้งนี้พบว่ากำลังพลสหรัฐเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอาทิปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชพัทยาตลาดน้ำสี่ภาครวมถึงกิจกรรมขี่ช้างและซื้อสินค้าฝากครอบครัวสำหรับเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนายกเมืองพัทยาระบุว่ายังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐพบว่ากำลังพลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100-150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนทำให้คาดว่าเงินสะพัดในพื้นที่ตลอดช่วง5วันที่พักผ่อนอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทโดยกระจายไปยังร้านอาหารร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มตามห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและร้านจำหน่ายสินค้ามากกว่าการใช้จ่ายในธุรกิจกลางคืนเพียงอย่างเดียว
1: กลายเป็นภาพกำลังพลใส่ชุดไทยถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพที่เรียกว่าได้ประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าใช้ไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็เป็นภาพที่สื่ออย่างที่เราอยากจะสื่อนะว่าพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนแล้วก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญได้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเมืองที่เป็นเมืองหลากหลายมาที่เนี่ยครบจบที่เดียวใช่ครับก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้ควบคุมการเรือนะกับตันแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าในกำลังพล 4,800 คนเนี่ย 20% เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกำลังพลหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบม.6มาจำนวนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการศึกษานะว่ามาพัทยาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งรูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนที่เป็นทหาร GI แล้วนะครับซึ่งเราก็ยังเราก็ยังไปมองภาพเดิมๆอยู่ที่สื่อให้ความสนใจกันนะว่ามานี่จะต้องมาปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าภาพลักษณ์แบบเนี้ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่เราพยายามจะสื่อสารมาตลอดแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่ได้สื่อสารได้เห็นทางสื่อมวลชนก็ไปตามถ่ายภาพเพราะต่างๆก็จะเห็นว่าเมืองก็มีการพัฒนา